0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอารีย์นันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือในวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามแน่นอนค่ะเรื่องคดียักยอกแล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ยังมีความคืบหน้าให้ติดตามกันอยู่สำหรับวันนี้ด้วยรวมไปถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนจะเงียบหายกันไปข่าวสารต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอัปเดตกลับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
1: ก็ไปเรียนกันที่เรื่องของคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทยืนยันนะคะว่าไม่มีละเว้นผู้กระทำผิดแล้วก็จะเดินหน้าปราบปรามให้ถึงที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU 7หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาททั้งนี้นะคะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเป็นอันมากเบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
2: ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็นำกำลังบุกจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการนะคะหลังขยายผลคดีค่ะนายกเองพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางหิ้วเงินสด55ล้านบาทพร้อมส่งรายชื่อผู้สมัคร701รายหวังแลกโควต้าบรรจุรับราชการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลผู้บงการเบื้องหลังค่ะโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานปปช.และปปท.แถลงผลการขยายผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่

0: รัฐ2รายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการถูกจับกุมได้ที่ลานจอดรถ DSI จังหวัดชลบุรีและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษถูกจับกุมได้ที่ DSI กรุงเทพค่ะสืบเนื่องจากการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาในคดีเรียกรับเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ที่อ้างว่ามีโควต้าจากบอสผู้มีอำนาจจัดสอบจากนั้นนายกเฮงได้นำเงินสดรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายใส่ซองไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถึง2ครั้งเพื่อเป็นเงินมัดจำแลกกับการช่วยเหลือเข้าบรรจุรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายดำเนินการในฐานะส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งและอิทธิพลมาแอบอ้างไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI แต่อย่างใดทว่าในบรรดารายชื่อผู้สมัคร701รายนั้นมีผู้ได้รับบรรจุจริงเพียง1รายและอีก1รายไม่ได้รับการบรรจุจึงเกิดการติดตามทวงเงินคืนจนกลายเป็นเบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินพยานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับและเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดขณะที่ปปช.ระบุว่าคดีหลักมีความคืบหน้าไปมากและประชาชนจะได้เห็นผลสรุปที่ชัดเจนภายใน6เดือนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินทำบุญของวัดนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงผลการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะข้อหายักยอกเงินฟอกเงินแล้วก็ยึดเงินในกุฏิได้กว่า100ล้านบาททองคำอีก 1,000 บาทนะคะส่วนอดีตเจ้าอาวาสตำรวจก็นำตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจควบคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าดำเนินการตรวจสอบโดยแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วโอนไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชติอดีตพระวชิรยานและนางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้เป็นจำนวนมากทางนี้ขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เสื่อมศรัทธาค่ะ
2: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
1: ด้านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าจากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทซึ่งสั่งให้ออกไปอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทซึ่งเงินทั้ง2ส่วนรวมกันประมาณ

0: าณ 90-92 ล้านบาทแต่เมื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของวัดกลับพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ช่วงเวลาไม่ถึง1ปีก็พบว่าเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทอีกหนึ่งพฤติการผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำบุญหรือเช่าวัตถุมงคลเงินกลับไม่เข้าวัดแต่วัดเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่วนเงินกลับไปเข้ามูลนิธิหวั่นโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดนั้นจัดตั้งขึ้นค่ะ
1: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
2: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
1: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
2: แล้ว
1: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
1: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้งสองส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
0: สำหรับผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์สามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาทส่วนกรณีการยึดโต๊ะกลมเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่วัดตามคำขอของผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่โบราณสถานค่ะในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างบอกว่าเงินนั้นมาจากการทำมาหารายได้สำหรับพฤติการของนางสาวปุญญวีก็พบว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ปี2550เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562และปลดล้มละลายในปี2565แต่ภายในเวลาเพียง3ปีถัดมากลับมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมเงินสดและของมีค่าอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศยืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสต้องอาบัติปาราชิกไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตพร้อมแนะนำประชาชนให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code หรือ e-donation ซึ่งปัจจุบันทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้โดยเงินจะตรงเข้าบัญชีวัดทันทีและสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
1: เจ้าอาวาสท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปาราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเน้นย้ำนะคะว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานการทุจริตและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมขอบคุณประชาชนที่นำข้อมูลมาให้กองปราบปรามเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงส่วนกลางป้องกันปัญหาทุจริตและความประพฤติไม่เหมาะสมพร้อมย้ำว่าต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์การยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่จิตใจของคนหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้คือการ

0: กล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพ.ศ.ต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้พ.ศ.ไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือไม่
1: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
0: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่นายปกรณ์ระบุว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันส่วนกรณีวัตถุมงคลที่ถูกมองว่ากลายเป็นพุทธพาณิชย์และอาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์นายปกรณ์กล่าวว่าวัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข้อเสนอให้มีตำรวจประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหานายปกรณ์กล่าวว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนทางด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอติโชติว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ
2: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ท่านคงทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ดีมั้งฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
3: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมชมรายการคุยกับครม.อนุทินความยุติธรรมต้องรวดเร็วและเข้าถึงได้ไม่ว่ารวยหรือจนเปิด7นโยบายค่ะพร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็พบกันวันนี้ค่ะเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะ
4: มีไว้ขังคนโจ
5: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
4: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
5: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
4: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ผู้เสียหาย600 คนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
4: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
5: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากฝนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าสุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เห็นชอบเข็มทิศพัฒนาชายแดนใต้8ยุทธศาสตร์และอนุมัติ6เรื่องที่สอบต.เสนอค่ะโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ครั้งที่1ทับ2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าจะมีการกำชับให้กั่นกรองโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงเป็นเอกภาพใช้งบประมาณคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการในทุกมิติไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมและเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา
1: แต่โครงการต่างๆที่จะคุยกันและที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันต้องมีการกันกรองที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีหลักการว่างบประมาณที่เราลงพื้นที่เนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าจริงๆนะครับเป้าหมายแล้วคือมันมีสมต.ก็มิติด้านการพัฒนานะครับมันมิติด้านความมั่นคงกรมน.นะครับมิติทางด้านการศึกษาสังคมนะครับมิติเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการเรื่องของที่มาเลเซียจะอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันในภาพรวมด้วยความมั่นคงความมั่นใจนะครับของคนในพื้นที่ความมั่นใจของภาคเอกชนนะครับอันนี้สำคัญเราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแต่แน่นอนคือปัจจัยที่มันจะทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องไปทุกมิตินะครับมันคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวหรอกนะครับเราก็รู้ว่าสำคัญแต่เราต้องดูเรื่องมิติเรื่องของเนี่ยเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่เรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเรื่องอัตลักษณ์นะครับเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่างานเราต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยคือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวทางที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องนำไปแปลงให้ได้ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ย
0: หลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มีมติเห็นชอบในหลักการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแก่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดห่วงวันที่22ถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจำนวน82จุดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณตามปกติและ

0: ชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำสีเขียวหรือ Green Riverและเห็นชอบให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกพต.เตรียมผลักดันให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
1: ด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ในปี2570ค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเกิดสันติสุขอย่างแน่นอนโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโพสต์จดหมายเปิดใจเมื่อวันที่9กันยายนถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าอยากให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ในพื้นที่แต่กระทบถึงทั่วประเทศด้วยเชื่อมั่นว่าหากให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหามีโอกาสเห็นสันติสุขในปี2570
2: เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันไม่กระทบเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้มันกระทบถึงทั่วประเทศด้วยนะเพราะว่าทำให้ความเชื่อมั่นต่อต่างชาตินะครับในการลงทุนในการที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะลดลงไปได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะลำบากนะฮะแต่เราต้องพูดให้มันเกิดเป็นภาษาเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเกิดสันติสุขให้ได้และผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในฐานะที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ร่วมในคณะทำงานพิเศษในการแก้ไขปัญหาเชื่อมั่นว่าถ้าให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าน่าจะเกิดความสุขได้อันนี้เป็นความหวังแต่ทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า20ปีมันพิสูจน์อะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะแล้วอะไรที่จะก่อเกิดสันติสุขได้เราควรจะรีบทำ
1: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเพิ่งประชุมไปได้แค่2ครั้งแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทำยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้นมามีคณะทำงานแต่ละด้านขึ้นมาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะนัดหมายนั้นก็น่าจะเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นหัวสวมาพูดนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในช่วงที่ตนเองเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านยิ่งต้องรับฟังว่ามีข้อแนะนำอะไรและเคยพูดมาตลอดว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนกรณีฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการหัวเลือกตั้งสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนขึ้นมาอภิปรายระหว่างการพิจารณางบประมาณของกกต.นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสส.และเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีนี้ก็ดำเนินการอยู่ตรงนั้นไปก้าวล่วงหรือก้าวก่ายไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมือง
3: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำคดีเรื่องนี้เขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนั้นนะเราเข้าไปก้าวล่วงก้าวข่ายไม่ได้ใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้เวทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้ไม่ทราบว่าตั้งแต่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีการสะดุดหรือว่ามี ปสรรคใดๆในการทำงานของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี

0: ส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นสัญญาณที่จะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นายกระบุว่าเรื่องนี้ขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งก็รู้จักกันมากี่สิบปีแล้วหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำระบุว่ายังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตามหลักของ GIP Plus พร้อมระบุนะคะว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการผ่านการประเมิน GIP Plus จำนวน41รายค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง GIP Plus พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี2569มาตรฐาน GIP Plus นั้นจะสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อผลักดันในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการนำเข้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าการนำเข้าด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ามาตรฐาน GIP Plus จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุกร่วมกับผู้นำเข้าเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง GIP Plus รวมจำนวน41รายซึ่งผู้ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษปล่อยตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติและสามารถรับบริการที่ช่องด่วนพิเศษหรือว่า GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการแข่งขันพร้อมเชิญชวนผู้นำเข้ารายอื่นๆที่กำลังพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการในการประเมินการรับรอง GIP Plus ต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขประยุกต์ใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไปร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ให้แก่ทีมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรม TSAI Passport นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในยุคเทคโนโลยีโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และนำ AI มาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับบริบทของการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าทางกระทรวงนั้นมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทั้งยังเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล
1: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับช่วง NBT World Brief กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะA Jewish cemetery in Chachengsao province is under investigation after four bodies were found buried at the site Deputy Interior Minister Pon Lapi

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาทัศเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่เสียใจที่เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านแม้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเขาไม่เสียใจที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อข้อซักถามที่ว่าหากสหรัฐไม่ทำสงครามกับอิหร่านพรรครีพับลิกันอาจมีโอกาสได้เปรียบในการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์ตอบว่าหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์จะเลวร้ายกว่านั้นโดยเขาอ้างว่าอิหร่านอาจนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้โจมตีอิสราเอลตะวันออกกลางและอาจโจมตีเมืองต่างๆของสหรัฐอีกทั้งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันภูมิใจที่เขาขัดขวางไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และยังคงย้ำว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้กล่าวในลักษณะเดียวกันและกล่าวหาว่าอิหร่านพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่
1: ศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากทีมทนายของนางดูเตเต้ยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2571ทั้งนี้ต้นตอของคดีนี้เกิดจากนางดูเตเต้ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียก่อนแตกคอกันได้กล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาว่าเธอได้สั่งให้มือสังหารเอาชีวิตทั้ง3คนแต่นางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าเป็นการนำเอาคำพูดของเธอไปตีความแบบผิดๆนางดูเตเต้ได้ประกันตัวสู้คดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกออกหมายจับซึ่งหากเธอผิดจริงอาจมีโทษจำคุก6เดือน
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณโก้คชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดทีมฮอกกี้ทีมชาติไทยก็กำลังจะเดินทางไปเตรียมพร้อมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฟิโรนติน่าบุกเอาชนะเวเนเซีย4-2ครับเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลในลีกสูงสุดของอิตาลีครับฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนัดที่4ของฤดูกาลครับเวเนเซียชุดสีดำเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิโรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22ครับเวเนเซียได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากการยิงของเอโกอดัมส์จากนั้นนาทีที่29ฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับแนวรุกของฟิโรนติน่าพาบอลขึ้นทางฝั่งขวาครับก่อนจะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปตีเสมอเป็น1-1และถัดมาแค่นาทีเดียวครับฟิโรนติน่าได้ประตูแซงนํา2-1ครับจากการยิงของฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับคนเดิมครับยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่66ฟิโอเรนติน่าครับใช้จังหวะสวนกลับมาสเตโอเพเลกิโน่นะครับกระชากบอลจากแดนตัวเองก่อนจะยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับทีมเยือนนำห่างเป็น3-1และช่วงนาทีที่84ฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับหลุดเข้าไปยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ฟิโอเรนติน่านำเป็น4-1ครับถัดมาอีก2นาทีเวเนเซียไล่มาเป็น2-4นะครับจากการยิงของอองตวนไอโน่ครับแต่ไล่ไม่ทันจบเกมฟิโรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยชนะนัดแรกหลังจากแพ้มา3นัดรวดครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7ของตลาดนะครับไปดูผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านถล่มเล็กแฮม6-0นะครับคว้าชัยชนะ4นัดรวดนำจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเร็กซ์แฮมนะครับนาทีที่28เวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงของจาร์ล็อตโบเวนถัดมาอีก9นาทีโจเอลปิโรครับหัวหอกทีมชาติสุรินามครับยิงให้เวสต์แฮมขยับหนีไปเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่48ครับคอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสครับมงให้เจ้าบ้านทิ้งห่างเป็น3-0เกมรุกของเจ้าถิ่นยังดุดันไม่เลิกครับนาทีที่63หนีห่างเป็น4-0จากการยิงของตาตี้คาสเตยานอสครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไ และนาทีที่76เวสต์แฮมหนีเป็น5-0จากโมฮัมหมัดูกองเต้นะครับและนาทีที่82มาเนอร์ซูลมอนครับยิงประตูปิดท้ายให้เวสต์แฮมถล่มเล็กซ์แฮมขาดลอย6-0คว้าชัยเกมลีก4นัดติดต่อกันครับก็เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนขึ้นนำจากฝูงลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่เซบีย่าชนะบาเลเซีย1-0ครับลีกเอิงฝรั่งเศสแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาร์เซย์1-0และบุนเดสลิก้าเยอรมนีครับยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับชัลเก้0-4ไป1-3ครับกลับมาดูฟุตบอลในบ้านเรานะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2-1เก็บชัย2นัดรวดครับขึ้นเป็นจ่าฝูงของไทยลีก1ฟุตบอล BYD C11 6ลีก1ฤดูกาล 2026-2027 เกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเริ่มเกมไป13นาทีราชบุรีนำเป็น1-0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับซึ่งหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มจบเกมครึ่งแรกนะครับราชบุรีนำแบงคอกอยู่1-0ครึ่งหลังเริ่มไปเกือบ10นาทีครับผู้ควบคุมการแข่งขันมีคำสั่งให้เลื่อนการแข่งขันออกไป30นาทีเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักครับที่บริเวณสนามการแข่งขันก็ทำให้เกมล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันกันต่อได้ครับทั้ง2ทีมสู้กันสูสีก็มีจังหวะเข้าทำกันทั้งคู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับจบ90นาทีราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ด1-0ครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จส่วนคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ประเดิมโค้ชคนใหม่อย่างมาริโอซินวาครับเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกผ่านไปกว่า32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของกิลเยโมบิโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายก็ได้เฮบ้างครับโรบิโยจูเนียครับได้โอกาสยิงและก็เป็นประตูให้เชียงรายนะครับไล่ตีเสมอเป็น1-1จากนั้นนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดได้ประตู2ครับหลังจากอเล็กซานดรูทูโดลี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนจบ90นาทีบุรีรัมย์เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์เริ่มเกมไป14นาทีเจ้าบ้านการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีครับกองหน้าชาวโอมานเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับครึ่งหลังลำพูนตีเสมอจากโรดิโกมาลันเยานะครับนาทีที่61ตีเสมอเป็น1-1กระทั่งนาทีที่76ครับเจ้าบ้านการท่าเรือมาได้เฮอีกครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับ

0: จังหวะนี้สุดคมครับส่งบอลเข้าประตูไปท่าเรือขึ้นนำเป็น2-1สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมการท่าเรือเฉือนลำพูนไป2-1ครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำจากฝูงตามมาด้วยบุรีรัมย์ครับที่เสมอก็ทำให้มี4คะแนนนะครับส่วนลำพูนไม่มีคะแนนครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับคู่แรก 18:00 นศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด 18:30 นอุทัยธานี FC เจอกับปัตตานี FC และคู่ 19:00 นBG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับราศีสไลยูไนเต็ดครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรันรังคสิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนรมนสิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุนพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้ครับโดยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้นะครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าทีมชายเอาไว้ให้ติด1 ใน 9นะครับสำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับเชื่อว่ามีโอกาสติดทีมท็อป5ของการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนมาดามมนนางนรมนสิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าครั้งนี้จะทำผลงานจบอันดับที่ดี1 ใน 9นะครับสิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายทีมหญิงก็คือเรื่องของการใช้สารต้องห้ามถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะการใช้ยาหรือมีอาการเจ็บป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
1: นะคะเราถือว่าเป็นทีมที่เด็กมากเพราะอายุเฉลี่ยของเราคือ21-22ปีเท่านั้นเองอายุน้อยที่สุดของเราคือเด็ก15ปีแต่ฝีมือดีเลยนะคะเป้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะ อยู่ที่9นะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยยาบางอย่างซึ่งเราถือว่าเป็นยาที่ธรรมดามากเลยเช่นยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไซนัสกินไม่ได้และประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยนะคะเฉพาะเลยญี่ปุ่นยาไซนัสบางตัวเข้าไม่ได้เลยนะคะไทยเรนอลก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในลิสต์ที่เขาไม่ให้ใช้ในประเทศเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตือนนักกีฬาแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมสารบางอย่างที่ใช้ในการรักษาผิวพรรณของนักกีฬาผู้หญิงนะคะก็มีสารที่ต้องห้ามอยู่ในน้ำผสมด้วยดังนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะของทุกสมาคมกีฬาที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดแบบนั้น
0: สำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026นะครับจะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมโดยทีมชายไทยอยู่สาย B ครับร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยอยู่สาย B ร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียและอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยนะครับพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมหวัง1-2เหรียญครับนำโดยเมรัชนกอินทนนท์หญิงเดียวก็ประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนโฟกัสเส้นทางอาชีพครับพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและเจ้าหน้าที่อีก8คนฝ่ายชายนำทีมโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารครับพานิชพลธีรรัศกุลและก็เดชาพลโพวรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงบรรดาจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์หมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองครับ ด้านความพร้อมหลายคนลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่ต้องกลัมศึกหนักหลายรายการติดต่อกันนะครับจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจครับมีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับหลังจากเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเธอครับก็ดีใจที่จะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งครั้งนี้เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026จะชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ครับณสนามอิชิโนมิยะซิตี้สเตเดียมยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วครับที่ประเทศจีนก็คว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิงครับธนภัทรกรีกเวกนะครับและก็ภาสกรสิทธิไกรครับเข้ารอบคัดเลือกรอบ2สนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship ที่สนามสมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยครับเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ในรอบคัดเลือกแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับไฮไลท์เป็นการเจอกันระหว่างแบงค์789ครับธนภัทรกรีเวกนะครับกับบูมเขางูครับธนวัฒน์ศรีคล้ายคำซึ่งคู่นี้เป็นเพื่อนกันนะครับซ้อมร่วมกันมาตลอดก็รู้มือเป็นอย่างดีครับซึ่ง4เฟรมเป็นธนวัฒน์ที่ออกคิวแม่นยำขึ้นแท่นนํา 3-1 เฟรมครับแต่จากนั้นธนภัทรกลับมาออกคิวได้แม่นยำกว่าครับชนะไปนะครับ3เฟรมรวดก็ส่งผลให้ธนภัทรกรีเวกครับแซงชนะไป4-3เฟรมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่วัดหัดใหญ่ธวัชสุจิริตทุกการนะครับนักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทยพบกับภูเดอะแบงค์ภาสกรสิทธิไกรนักกีฬาสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเกมนี้ธวัชสุจริตทุกการครับนักสอยคิววัย61ปีแม้ประสบการณ์เหนือกว่ามากครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาขณะที่ภาสกรสายตาดีกว่าครับความสดยังดีสุดท้ายเอาชนะไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับจะแข่งขันไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก128คนครับผู้ที่สนใจชมฟรีนะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ลาดพร้าว71ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกแอปไซลอนเพอร์เซอีกซึ่งก็สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของมณฑลเฮหลงเจนของจีนค่ะ
3: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
0: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
4: ที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะวันเสาร์ที่12กันยายน2569เสาร์นี้ก็มีวรัตน์มหาและกะพี่กุ้งณภาพรต่อพลค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวียูบานค่ะกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUBON นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังทาง YouTube กับ NBT11 อุบลก็ได้คือกันนะคะสะดวกที่จะเบิ่งผ่านแพลตฟอร์มใดก็สามารถที่จะเบิ่งกันได้นะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศช่วงนี้เป็นจังไดกันแน่โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานไปเฮ็ดบุญเข้าประดับดินกันมาแล้วมื้อนี้เฮาก็มีบรรยากาศงานบุญมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะทางนครพนมเพิ่นบอกว่าบรรยากาศที่ตลาดตอนไปจับจ่ายซื้อของนี่บรรยากาศคึกคักกันหลายรวมทั้งพื้นที่อื่นๆก็มีการส่งข่าวสารกันมาเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแน่หลายคนก็บอกว่าใกล้สิฮอดกลางเดือนกันยายนแล้ววางแผนเรื่องของการเดินทางต่างๆรวมถึงปลายฝนต้นหนาวหลายคนกระถาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงนี้อยากให้พี่น้องได้เช็คสภาพอากาศแล้วก็รักษาสุขภาพบางมือฝนตกแดดออกบางมือก็มีลมมาบางคนว่าลมหนาวว้อยๆสิมาย่ามใดก็อยากให้ติดตามในช่วงของพยากรณ์อากาศเฮาจันทร์ฮอดศุกร์สิมีมาฝากแต่จังใดก็ตามเฮาสิอัปเดตทางแฟนเพจ NBT อุบลนำค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวข่าวแรกพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นข่าวสารที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยทางเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาถวายทุน 300,000 บาทแด่พระภิกษุสามเณร150รูปส่งเสริมการศึกษาสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะโดยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและก็สามเณรประจำปี2569โดยมีนางสุภาพรกัลยาพาณิชย์รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และก็พระภิกษุสามเณรเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ทรงเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและก็จริยธรรมตลอดจนร่วมทำนุบำรุงและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้พระภิกษุและก็สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมและก็สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน14แห่งร่วม150รูปเข้ารับทุนการศึกษา

0: รูปละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาทก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการส่งต่อโอกาสและกำลังใจด้านการศึกษาพร้อมร่วมสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระธรรมคำสอนและก็สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปค่ะ
1: ไปเบิ่งกิจกรรมหนึ่งในวันประมงแห่งชาติที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางจังหวัดอำนาจเจริญได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัวค่ะเพื่อจัดงานเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2,569 และฉลองครบรอบ100ปีกรมประมงค่ะนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นและกับประชาชนชาวบ้านสามัคคีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้ค่ะกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร้อยล้านโตในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 โตจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญโดยมอบให้กับผู้แทนเทศบาลตำบลหน้าป่าแซงผู้แทนชาวบ้านและก็ผู้แทนโรงเรียนบ้านสามัคคีก่อนนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้ร่วมงานร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัวลงสู่ฝายหลวงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะ
0: ไปเบิ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมพลังบวรที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะโดยทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีการขับเคลื่อนพลังบวรสร้างชุมชนคุณธรรมนะคะและก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตค่ะนายกิตติสัตย์เสือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรโดดเด่นวัดโพศรีธาตุพลังศรัทธาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนและก็โครงการไทยซอยไทยอำเภอรัตนบุรีเฟส2เพื่อส่งเสริมให้วัดและก็ศาสนสถานเป็นศูนย์ร่วมจิตใจและก็แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งด้านหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสืบสานประเพณีและก็วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามร่วมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆโดยใส่พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการเป็นกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะ
1: ซึ่งจังหวัดสุรินทร์นะคะมีการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรทั้งจังหวัดกว่า88หม่องโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดโพศรีธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรโดดเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569สะท้อนถึงพลังความสามัคคีและศักยภาพของชุมชนในการซอยกันพัฒนาพื้นที่ค่ะ
0: โดยการขับเคลื่อนพลังบวรมุ่งที่จะส่งเสริมความหู้และก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดจนสนับสนุนสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนในมิติศาสนาและก็วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและก็มูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของวัดว่าและก็การเฮ็ดบุญค่ะภาคผู้ชมไปเอาบุญทางอำนาจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพิ่นได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะวันแรม14ค่ำเดือน9บุญเข่าประดับดินค่ะนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเทื่อนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9 บุญเข่าประดับดินซึ่งชาวพุทธค่ะถือเป็นวันมหาสังฆทานวันแห่งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดครอบครัวหิวตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อก็ให้เกิดกระแสการพาครอบครัวเข้าวัดเฮ็ดบุญและก็การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในมิติศาสนาวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญรวมกันหิวตะกร้าไส้ผ่าไทยกระนำอาหารข้าวหวานอาหารแห้งมารวมกันเฮ็ดบุญตักบาตรค่ะเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดมาฟังธรรมนั่งนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใส่ในชีวิตประจำวันเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและก็ซอยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการอุดหนุนสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมนี้ค่ะมีพระครูสถิตบุญญานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำประกอบพิธีค่ะและก็นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตโดยอาหารแห่งที่ได้รับจากการเฮ็ดบุญตักบาตรในเทอนี้ก็สิรวบรวมนำไปทรงมอบบำรุงขวัญให้กับทหารผู้ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ที่รั่วของชาติปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มอบถุงยังชีพเครืออุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเป็นการซอยเหลือบรรเทาทุกข์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของการไปจับจ่ายซื้อของในช่วงที่การไปทำบุญเข่าประดับดินกันแน่ที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพิ่นบอกว่าคึกคักหลายนะคะมีพี่น้องประชาชนไปจับจ่ายซื้อของมาเฮ็ดบุญเข่าประดับดินในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็จัดชุดผลไม้และก็หมากผู้แบบสำเร็จรูปราคาประหยัดเริ่มต้นที่ชุดละ20บาทค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการซื้อของและก็ขายสินค้าพบว่าในตอนเช้าประชาชนก็เดินทางมาจับจ่ายซื้อของนะคะซื้ออาหารผลไม้หมากพลูสิ่งของสำหรับที่จะเอาไปเฮ็ดบุญห่อเข่าประดับดินเพื่อเอาไปประกอบพิธีทำบุญตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งร้านค้าภายในตลาดก็ได้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเฮ็ดบุญเอามาจัดจำหน่ายโดยเฉพาะชุดผลไม้และก็หมากพลูสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ซอยควบคุมค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ราคาสินค้าหลายชนิดมีการปรับโตสูงขึ้นโดยแม่ค้าภายในร้านรายหนึ่งค่ะเพิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวเพิ่นบอกว่าได้จัดชุดเฮ็ดบุญแบบสำเร็จรูปประกอบด้วยผลไม้ที่หลากหลายชนิดรวมทั้งหมากพลูจำหน่ายชุดละ20บาทหรือว่า3ชุด50บาทส่วนหมากพลูกับชุดละ10บาทโดยเลือกใส่ผลไม้พื้นบ้านและก็ผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนก็เฮ็ดให้ประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อได้ในราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองค่ะโดยบุญเข่าประดับดินก็ถือเป็นประเพณีตามเหตุ12ของชาวอีสานจัดขึ้นในช่วงแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะจัดอาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูและก็ข้าวเหนียวแบ่งเป็นห่อน้อยๆเพื่อที่จะเอาไปวางตามบริเวณวัดหรือว่าสถานที่ที่กำหนดพร้อมกับมีการเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับประเพณีดังกล่าวกะสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานทั้งความกตัญญูการแบ่งปันการเฮ็ดบุญร่วมกันในขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายในตลาดศรีสงครามกระซอยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในชุมชนและกะสะท้อนเรื่องของการปรับโตของผู้ค้าในการจัดสินค้าให้ประชาชนได้เข้าถึงง่ายนั่นเองค่ะ
1: บรรยากาศตลาดพ่อไปซื้อของแล้วก็ต้องพากันเอาไปยายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นหลวงลาไปร่วมถึงวิญญาณที่เร่ร่อนรุ่งถึงผู้ใดที่อยากเฮ็ดบุญนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศที่อุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพิ่นบอกว่าประตูต่างพบเป เปิดไหวิญญาณกลับมารับส่วนบุญตลอดทั้งคืนชาวบ้านกระตือมา

0: ว่างเขาสากหรือว่าห่อเขาน้อยพร้อมมีการจุดถูกเทียนว่างประดับไว้ทั้งดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับเปรตและก็สัมภเวสีค่ะบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตลอดทั้งคืนของแรม14ค่ำเดือน9เพิ่นว่าคืนที่ประตูแห่งโลกวิญญาณเปิดชาวบ้านได้ทยอยนำข้าวสากหรือว่าห่อข้าวน้อยค่ะมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็หมากพลูสิ่งของต่างๆห่อโดยใบตองแล้วก็กลัดหัวถ่ายเป็นห่อข้าวน้อยๆนำไปวางไว้ภาษาอีสานเฮาเอิ้นว่าเป็นการยายยายหรือว่านำไปแขวนตามโคนต้นไม้รอบวัดรอบเจดีย์แล้วก็โบสถ์รวมถึงกำแพงวัดมีการจุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณมารับเอาส่วนกุศลที่ได้อุทิศไปให้เป็นการเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับให้กับเปรตและก็สัมภเวสีเป็นการสืบสานประเภทนี้หนึ่งในหีด12หรือว่าบุญเข่าประดับดินเท่านี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเภทนี้โบราณที่อยู่คู่กับความเสื่อของชาวไทยอีสานมาแต่โดนแล้วนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วก็ยังมีการสืบทอดกันมาจนฮอดปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นก็จะไปยายตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตีสองนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไปยายในตอนเสาร์หกโมงเสาร์ก็แล้วแต่พื้นที่แต่ก็เป็นประเภทนี้ที่เฮาสืบทอดกันมาโดนแล้วนั่นเองค่ะที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางยโสธรกันเนี่ยค่ะเพิ่นบอกว่าตอกภัยร่อยศรัทธาซอฟต์พาวเวอร์มีชีวิตแห่งบ้านหนองหินจังหวัดยโสธรสิเป็นแนวใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ในยุคที่ทุกอย่างถูกตีค่าเป็นราคาแล้วอะไรคือสิ่งที่ซื้อไม่ได้แต่กลับล้อมรวมหัวใจคนทั้งหมู่บ้านไว้ด้วยกันมานานนับร้อยปี
3: เป็นประเพณีของชาวบ้านหนองหินตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทุกปีในช่วงฤดูกาลของพรรษาเนี่ยเพิ่นสิมีการทำกิจกรรมจักสานกระตากระท่อกระมุ่งปุ้งจีรอบไส้ต่างๆหลังพันธุ์สารไว้เพื่อจับฉลากในช่วงออกพรรษาเป็นประเพณีเก่าแก่ที่พ่อแม่นักปราชญ์ที่ละผู้บรรดาชาวบ้านของประเทศสารไว้เฮ็ดฉลากช่วงออกพรรษาที่มีกิจกรรมออกพรรษาจับฉลากกันและการสืบสารกันมารักษากันมาตั้งแต่โดนละหลายปีแล้วแต่โบราณกาล
2: จากวันเป็นเดือนศาลาการประเรียนจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยมีชีวิตพื้นที่เปิดกว้างที่ไม่ต้องมีปริญญาบัตรแต่ส่งต่อมรดกทางปัญญาที่ไม่มีวันตาย
3: โมเดลหาบโมเดลแพงโมเดลยังมาเรียนรู้มาศึกษามหัศธรรมมาเทศน์นั่นแหละในการจับฉลากเทศน์ฉลากทักษะต่างๆเครื่องใส่ต่างๆของโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดแต่ก่อนนี่นอกจากจะได้กิจกรรมดีๆแล้วยังได้ความสมัครสมานสามัคคีชุมชนเข้มแข็งนําเนี่ยรายการเนี่ยมาร่วมกันผู้เฒ่าได้กินข้าวแค่5สารกระตากระท่อขอเวลาเที่ยงพักกินข้าวร่วมกันคุยกันม่วนสนุกแค่5มีความสุข
2: ถ้าคิดเป็นตัวเงินเครื่องจักสานฝีมือครูเหล่านี้คงมีมูลค่ามหาศาลแต่นี่คือทุนวัฒนธรรมที่เกิดจากแรงศรัทธาไม้ไผ่ฟรีแรงงานฟรีเพื่อนำไปรวมกันในบุญออกพรรษา
3: หลายบาทอยู่ค่ะเขาซื้อมาได้หลายบาทแล้วครับไปแต่วันนี้ได้มาเมื่อไหร่บริจาคมาให้บริจาคกันตั้งแต่อย่างตั้งแห้งมาร่วมกันเซตกันต่างได้ร่วมสนุกสนานทุกอย่างร่วมม่วนขึ้นกันขอเชิญชวนญาติโยมหรือว่าญาติธรรมผู้ที่ติดตามรายการนี่อยากเห็นอยากเบิ่งอยากมากอ่ะมาได้ที่บ้านหนองหินตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทุกช่วงฤดูกาลของพรรษา
2: ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่สินค้าส่งออกแต่มันคือสายใยที่ผูกใจคนในชาติไว้ด้วยกันตราบใดที่มือคู่นี้ยังขยับและเสียงหัวเราะบนศาลาวัดยังดังก้องรากเหง้าของอีสานจะไม่มีวันลบเลือนไปตามกาลเวลาน
0: ะคะที่มีการส่งต่อเพิ่นกลับมาซอยกันก่อนหอดมืองานบุญผู้ใดอยากแวะไปเอาบุญกับช่วงนี้เพิ่นก็กำลังเฮ็ดอยู่วัดบ้านน้องหินนะคะจังหวัดยโสธรก็แวะไปเอาบุญได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: 8โมงกับอีก21นาทีมาติดตามรายการอีสานเซานีค่ะช่วงนี้พามชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ำกันแน่ค่ะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำมูลรวมถึงสภาพอากาศประจำวันมื้อนี้กันค่ะวัน12สิงหาคมขออภัยค่ะวันที่12กันยายน2569เวลา6โมงเคิงนะคะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่110เมตร35เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน26เซนติเมตรเหลืออีก1เมตร65เซนติเมตรสีหอดระดับวิกฤตหรือว่าท่งแดงสรุปลักษณะอากาศประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะเฮ็ดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลทั้งสภาพอากาศฝนฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ045-244-189 045-244-189หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.ubonmet.tmd.go.th ก็ได้คือกันค่ะช่วงนี้พื้นที่อุบลราชธานีสิมีฝนฟ้าอากาศตกลงมาหลายกระเป๋าระวังและกะฟังการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางกองทุนหาไทยทิพย์กันเนี่ยค่ะเพิ่นบอกว่ากองทุนหาไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทัพบกนะคะในการก่อสร้างหลุมบุคคลคูหรือว่าที่มันกำบังนั่นเองค่ะและก็หลุมลบไผ่แล้วเสร็จพร้อมใส่งานเพื่อจะเสริมสร้างความปลอดภัยของกำลังพลและกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะสิเป็นแนวใดพาคุณผู้ชมไปเบิ่งจากคลิปนี้ค่ะ

0: ใจค่ะไม่มีที่อยู่ลำบากมากค่ะ
1: รบกัน
2: สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่หลายครอบครัวต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยขณะที่กำลังพลของกองทัพบกยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและดูแลประชาชนตามแนวชายแดนด้วยพระเมตตาและพระปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียสละของกำลังพลจึงทรงเห็นความสำคัญของการจัดให้มีที่กำบังที่

0: ครอบคลุมจังหวัดสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษพลจำนวน328แห่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามพระประสงค์
1: ดีใจครับอุ่นใจกับพี่น้องก็ดีใจว่ามันงามทั้งดีทั้งแน่นหนาท้าวอนดีแล้วก็ใหญ่น้ำหนาดีใจครับอุ่นใจรู้สึกว่าปลาเพิ่มกรุณามหาธิคุณเนาะกับที่ช่วยเหลือเขตชายแดน
2: พระองค์ท่านครับที่ได้นึกถึงทหารทั้งกำลังพลใน10พลทหารแล้วก็นายทหารนะครับที่ปฏิบัติในพื้นที่พวกผมก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับเพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับ
0: หลุมหลบภัยและหลุมบุคคลคู่จึงเป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างหากเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นที่พึ่งพิงในยามจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์ของพระเมตตาความร่วมมือและน้ำใจของคนไทยที่ส่งถึงประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะคลี่คลายลงแต่การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยยังคงจำเป็นตลอดแนวชายแดนกว่า798กิโลเมตรยังมีหมู่บ้านอีกหลายแห่งที่ต้องได้รับการเสริมมาตรการป้องกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่กำบังได้อย่างทั่วถึงกองทัพบกขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะน้อมนำพระดำริไปสู่การปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีมุ่งมั่นดูแลชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของแผ่นดินไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ากเรื่องชายแดนนะคะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งการปราบปรามยาเสพติดกันต่อแน่ค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้มีการประชุมเข้มค่ะแก้ปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งทางรองเลขาธิการปปช.ก็ลงพื้นที่ติดตามงานโดยการชู้เรื่องของการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมพืชเสพติดและวิทยาศาสตร์ด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสุภกรอาภาธีรวัฒน์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนายสิริสุขยืนหานรองเลขาธิการปปช.ขออภัยค่ะรองเลขาธิการปปส.นายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและก็นายพงศิริชื่นบานผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค4พร้อมผู้แทนมณฑลฐานบกที่27ผู้แทนตำรวจผู้ท่อนจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมเทนีค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ของนายสิริสุขยืนหานรองเลขาธิการปปส.เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่4หอดวันที่10กันยายน2569โดยมีการมุ่งติดตามคับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ค่ะยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดแบบครบวงจรภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดแบบครบวงจรคืนคนดีสู่สังคมซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญค่ะในการซอยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมในอย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันยังเป็นการประสานงานการเหตุงานร่วมกันของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออาจสามารถและเทศบาลตำบลอาจสามารถเพื่อร่วมกันหารือแผนงานและงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นสะท้อนถึงการบูรณาการการเหตุงานตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนหอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความสำคัญทั้งการสกัดกั้นปัญหาการบังคับใส่กฎหมายการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้พันการบำบัดเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: แก่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเงื่อนต่อไปค่ะ
1: จากจังหวัดร้อยเอ็ดพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันแน่ค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีการบูรณาการความร่วมมือเปิดสถานสงเคราะห์บุคคลมาตรา41ณวัดหนองไผ่ศูนย์มุ่งที่จะขึ้นคนดีสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืนค่ะนายวิรัตแดงเถินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถานที่เพื่อการสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41โดยมีนางนฤมลแสนทวีสุขผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดหนองบัวลำพูพระปลัดสมคิดสัญญาจิตโตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ศูนย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และการประกอบพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลการจัดตั้งสถานที่เพื่อการสงเคราะห์แห่งนี้ก็สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มประพฤติปีพุทธศักราช2559มาตรา41ซึ่งกำหนดให้กระทรวงยุติธรรมสามารถจัดตั้งหรือว่ากำหนดสถานที่เพื่อรองรับการแก้ไขฟื้นฟูและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดร่วมทั้งผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและก็กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการวัดหนองไผ่ศูนย์เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนดให้วัดหนองไผ่ศูนย์เป็นสถานที่เพื่อการสงเคราะห์อย่างเป็นทางการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการในวันที่8กรกฎาคม2569เพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวและก็บ้านกึ่งวิถีในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและก็ชุมชนนั่นก็คือเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะอาชีพการพัฒนาจิตใจและก็การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเกลาจิตใจสามก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐภาคสงฆ์และก็ภาคประชาชนในการดูแลเบื้องแย่งซอยเหลือให้โอกาสแก่ผู้ที่กระทำผิดในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของเครือข่ายบวรนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนราชการอย่างแท้จริงโดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครคุ้มประพฤติเครือข่ายภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนตลอดจนคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81บ้านหนองไผ่ศูนย์เขารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งกระถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกเทื่อนึงค่ะ
0: ไปเบื้องเรื่องของมหาวิทยาลัยหลักการศึกษากันแน่ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดเวทีวิจัยเชื่อมมหาวิทยาลัยเครือข่ายสู่ขอเสนอเชิงนโยบายของวุฒิสภาค่ะโดยการมุ่งใส่งานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะรองศาสตราจารย์แล่ดิลกวิทยรัตน์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและก็เครือข่ายเพื่อการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดเหตุบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่4ทับ2569โดยมีนายสราวุฒิสุวรรณจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวแก้วเกตถาวรพันธ์รองเลขาธิการวุฒิสภาและกับผู้แทนจากวุฒิสภาสถาบันอุดมศึกษาและกับเครือข่ายนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีการจัดกิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อยหรือว่าโฟกัสกลุ่มเพื่อนำเสนอและก็แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน3มิติสำคัญดังนี้ค่ะด้านสังคมโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สืบพงปราบใหญ่และก็สถาบันเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครขอนแก่นโดยมีนางสาวม่านริกาจันท่าโพผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและข้อมูลเป็นผู้ซอยดำเนินงานด้านเศรษฐกิจมีวิทยากรประจำกลุ่มก็คือนายสาธิตวงอนันต์นนท์ที่ปรึกษาระบบงานด้านนิติบัญญัติ และกับสถาบันเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยมีนางสาวสถิตตถาทารารัตนสุวรรณวิทยากรชำนาญการร่วมปฏิบัติงานและกระด้านการเมืองการปกครองค่ะรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภารกิจของวุฒิสภามีวิทยากรประจำกลุ่มก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ภาคพลจักรพันธ์อนุฤทธิ์อนุกรรมการเสริมสร้างและสถาบันเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยนครพนมโดยมีนางสาวเร่ไร่ล่ำเจียกวิทยากรชำนาญการพิเศษร่วมปฏิบัติงานซึ่งช่วงท้ายของการสัมมนาค่ะเป็นกิจกรรมสรุปและก็นำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และก็ขอค้นพบจากงานวิจัยนำไปขับเคลื่อนเป็นขอเสนอเชิงนโยบายถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและก็แก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปค่ะ
1: ไปเบิ่งเรื่องของการศึกษากันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อุบลราชธานีพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาวัดชัยมงคลนะคะไปเบิ่งค่ะเพิ่นมีการจ้างคู่ต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนให้กับน้องๆนักเรียนด้อยโอกาสทางสังคมอย่างใกล้ชิดสร้างทักษะติดโตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานหลังสำเร็จการศึกษานั่นเองค่ะที่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลเพิ่นกำลังรับฟังการอ่านการออกเสียงและก็การเฮ็ดข้อสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษและก็มีการตรวจสอบการเขียนคำประโยคให้กับนักเรียนที่มีความพยายามตั้งอกตั้งใจในการเขียนคำศัพท์ขอความประโยคบอกเล่าจากการที่ได้เรียนมากับคู่ต่างชาติซึ่งก็เป็นเจ้าของภาษาแล้วก็เอามาออกเสียงในการทดสอบในเทื่อนี้โดยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลนะคะเพิ่นบอกว่าโรงเรียนก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วนในทุกภาษาที่สำคัญที่ใส่กันอยู่ในสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาจีนซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นภาษาที่ใส่กันทั่วโลกซึ่งนักเรียนก็บ่เคยที่จะได้สัมผัสกับการเรียนภาษาเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปกครองต้องหาเสากินคำเมื่อยกับการเฮ็ดงานหนักมีเวลาที่จะดูแลเบิ่งแย่งเด็กบ่เต็มที่โรงเรียนก็มุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนกับชาวต่างชาติได้เลยมีการจ้างครูต่างชาติซึ่งก็เป็นเจ้าของภาษาเอามาสอนให้กับเด็กๆได้สัมผัสความคุ้นเคยคุ้นชินมีความกล้าที่จะสื่อสารภาษาเหล่านั้นกับเจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งก็จะสามารถสร้างทักษะขยายช่องทางสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานหลังสำเร็จการศึกษาโดยบ่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการไปเรียนพิเศษกับสถาบันการเรียนการสอนอื่นซึ่งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายปัจจุบันโรงเรียนก็มีครูหรือว่ามีที่เชิญนะคะเป็นครูภาษาอังกฤษอยู่8คนและก็มีครูภาษาจีนหรือว่าเหล่าซื่ออยู่4คนนํากันค่ะโดยโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาก็เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาสนับสนุนการศึกษาของคนในชุมชนตลอดจนเด็กและก็เยาวชนผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนฟรีพร้อมกับมีรถรับและก็ส่งฮอดบ้านโดยบ่มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันก็มีนักเรียนมากกว่า 1,200 คนอยู่ที่มองนี้ล่ะค่ะ
0: ไปพัฒนาสร้างฝีมือในยุค 4.0 ที่นครพนมกันต่อเนื่องเลยค่ะทางจังหวัดนครพนมจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างมืออาชีพยกระดับแรงงานฝีมือสู่การเฮ็ดงานยุค 4.0 ค่ะที่ห้องประชุมจามจุรีสันหนึ่งพัตคานแม่นำพรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสร้างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การเฮ็ดงานยุค 4.0 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกับมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายวิรศักดิ์แก้วบุตรดาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะแบ่งออกเป็น3สาขาได้แก่สาขาสร้างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1จำนวน20คนสาขาสร้างปรับอากาศในบ้านและกับการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1จำนวน20คนและกับสาขาสร้างเสื่อมอากโลหะด้วยมือระดับ1จำนวน20คนกิจกรรมดังกล่าวค่ะเป็นการมุ่งพัฒนาทักษะสร้างฝีมือให้ได้มีมาตรฐานและก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ว่าจ้างและสถานประกอบการพร้อมส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินงานการเหตุงานต่างๆลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ค่ะการยกระดับทักษะแรงงานยังถือเป็นกลไกสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและก็รูปแบบการดำเนินงานในยุค 4.0 เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและก็พัฒนาจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: มาเบิ่งเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของสุขภาพในยุค AI กันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่นมีการจับมือกับทางสาธารณสุข5จังหวัดในเขตสุขภาพที่10มีการลงนามความร่วมมือพัฒนามัตสยา AI ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์เรื่องของข้อมูลสุขภาพในเชิงพื้นที่หวังที่จะยกระดับการออกแบบนโยบายสาธารณสุขให้แม่นยำตรงกับปัญหาในพื้นที่และก็มีการนำข้อมูลจริงเอามาใส่ประกอบการตัดสินใจค่ะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU โครงการวิจัยมัตสยา AI เพื่อนรักนักออกแบบนโยบายสุขภาพอัจฉริยะสำหรับเขตสุขภาพที่10ความร่วมมือในเทือนี้เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและก็มุกดาหารเพื่อที่จะร่วมกันนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาซอยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับหัวใจสำคัญของมัตสยา AI นี่ก็คือการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data รวมถึงเทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อเห็นทั้งสถานะสุขภาพปัจจัยเสี่ยงและก็ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของแต่ละพื้นที่จากข้อมูลเหล่านี้ละค่ะก็นำไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายซอยให้การวางแผนด่านสาธารณสุขมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับและก็สามารถกำหนดมาตรการได้สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้นนอกจากการพัฒนาระบบ AI แล้วค่ะความร่วมมือเทือนี้ยังมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด่านสาธารณสุขเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดพร้อมพัฒนาตนแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพที่สามารถต่อยอดและก็ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ในอนาคต
1: แต่จังใดก็ตามค่ะการนำเรื่องของ AI เอามาใส่กับข้อมูลสุขภาพซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการดำเนินงานจึงให้ความสำคัญกับการใส่เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมทั้งความโปร่งใสความเป็นธรรมความรับผิดชอบรวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดจึงคาดหวังว่ามัตสยา AI จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้กลายเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและก็นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่10ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายยิ่งขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะข้าวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่อีสานบ้านเฮากันต่อค่ะ

0: มีไว้ขังคนโจ
1: รผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหายของ100คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มาติดตามรายการอีสานเซานี้กันต่อพาคุณผู้ชมไปเบิ่งการประเมินจังหวัดสะอาดกันค่ะทั้งจังหวัดอำนาจเจริญรับการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดประจำปี2569รอบตัดสินกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กค่ะนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพร้อมคณะอนุกรรมการลงบัญชีตรวจประเมินจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจประเมินและก็คัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569รอบตัดสินกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กโอกาสนี้นายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับรวมถึงบรรยายสรุปข้อมูลและก็นำชมนิทรรศการผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมซึ่งเกิดขึ้นจากการบูรณาการการเหตุงานรวมกันของ7ภาคีเครือข่ายได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคศาสนาภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคประชาชนและกับภาคสื่อสารมวลชนจนส่งผลให้จังหวัดอำนาจเจริญผ่านการเข้ารอบตัดสินรวมกับจังหวัดหนองคายและกับจังหวัดสิงห์บุรีในกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กระดับประเทศสำหรับช่วงบ่ายค่ะทางคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่ที่โรงเรียนหัวดงหนองคล่องตำบลเข่งไงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไปติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินและการคัดเลือกจังหวัดสะอาดประจำปี2569ค่ะ
1: ไปเบิ่งกิจกรรมเรื่องของการคัดแยกขยะอันตรายที่อุบลราชธานีกันแน่ค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีมีการเดินหน้าขึ้นความสุขให้คนอุบล นะคะมีการกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดโครงการขึ้นความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีเทื่อที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นระบบและก็สร้างความตระหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องโดยมีนายภัชระเกาสายพันธุ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายธัญฑรขันอ่อนผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวก็ดำเนินการภายใต้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและก็มูลฝอยระดับจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเฮ็ดหน้าที่รวบรวมและก็นำส่งขยะอันตรายชุมชนเอาไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อบ้านเมืองและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยความร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและกับประชาชนในพื้นที่ในปีงบประมาณ2568มีการดำเนินการส่งกำจัดหลอดไฟฟ้าทุกชนิดทานไฟฉายกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่มือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็มีการบรรจุเรื่องของสารเคมีร่วมจำนวน 48,30.68 กิโลกรัมซึ่งกับเมื่อวันที่6มีนาคม2569มีการนำส่งขยะอันตรายชุมชนเอาไปกำจัดร่วมอยู่ที่จำนวน 19,140 กิโลกรัมและก็ในการดำเนินการในเทื่อนี้มี

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานปริมาณขยะอันตรายชุมชนเพื่อส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวน200แห่งน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ 17,000 กิโลกรัมค่ะ
1: พาผู้ชมไปเบิ่งมหกรรมลดโซเดียมที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดจัดมหกรรมลดโซเดียมลดโรคสร้างสุขภาพดีวิธีคนร้อยเอ็ดห่างไกลโรคบ่ติดต่อเรื้อรังค่ะนายพิชยาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรคบ่ติดต่อเรื้อรังลดโซเดียมลดโรคสร้างสุขภาพดีวิธีคนร้อยเอ็ดHealthy 101 Less Salt Less NCD ว่าสั่นค่ะโดยมีทางดร.นายแพทย์พิทักษ์พงษ์พายุหะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสาธารณสุขผู้แทนภาคีเครือข่าย20อำเภอผู้ประกอบการร้านอาหารและกับประชาชนเข้าร่วมทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคบ่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานโดยบูรณาการครอบคลุม20อำเภอ20ชุมชนต้นแบบพร้อมสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับความเข้มในอาหารหรือว่าซอลมิเตอร์จำนวน110เครื่องให้พื้นที่นำไปปรับใส่จริงภายใต้แนวคิดเห็นวัดหูแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยตนเองภายในงานมีการประกอบการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสุขภาพจาก20อำเภอการออกร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรับสูตรลดเข้มบ่หน่อยกว่า40ร้านค่ะภายใต้สัญลักษณ์เมนูนี้เค็มน้อยอร่อยดีและกะร้านค้าเค็มน้อยอร่อยด้วยค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องของสุขภาพผ้าคุณผู้ชมไปเบิ่งกันต่อนะคะเป็นเรื่องสุขภาพเพื่อการที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางจังหวัดสุรินทร์มีการจัดมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดสุรินทร์รุ่นที่2 Action V นะคะพลังสุขภาพพลังเราชาวสุรินทร์ค่ะโดยนางธัญพรมงเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดสุรินทร์รุ่นที่2ภายใต้แนวคิดAction V พลังสุขภาพพลังเราชาวสุรินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพและก็มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายโดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและก็บูทให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการแสดงจากโรงเรียนบ้านวราภัยศรีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินและก็โรงเรียนสิรินธรร่วมทั้งกิจกรรมไฮไลท์การนำเต้นแอโรบิกโดยครูนั่นและก็คู่หนึ่งจุงอินฟลูเอนเซอร์สายแดนซื่อดังเพื่อสร้างความสนุกสนานและก็กระตุ้นให้ประชาชนลุกขึ้นมาออกกำลังกายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเข้ากับมหกรรมกีฬาจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2569การแข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุรินทร์คัพปี2569การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและก็อำเภอประจำปี2569จังหวัดสุรินทร์ร่วม36ชนิดกีฬา126รุ่นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเมืองกีฬาขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่เมืองการออกกำลังกายและก็สุขภาพดีต่อไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆ Active V นั่นเองค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวสุรินทร์ได้มาออกกำลังกายรวมกันนั่นเองสร้างสุขภาพที่ดีค่ะ
1: จากสุรินทร์นะคะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางอำนาจเจริญประสิทธิภาพกันปลูกเงาะวสันค่ะจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าส่งเสริมการปลูกเงาะพืชเศรษฐกิจใหม่นุ้นให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชตามศักยภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะนายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดอบรมให้ความรู้เกษตรกรค่ะกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตใหม่ผลเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตใหม่ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทั้งนี้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นในขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตใหม่ผลเศรษฐกิจหรือว่าเงาะโดยจัดอบรมให้ความรู้สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเงาะให้

0: แก่เกษตรกรผู้เขารวมโครงการจำนวน70ไร่กับประกอบไปด้วยเกษตรกรจากอำเภอชานุมาน30ไร่อำเภอเสนางคณิคม40ไร่เพื่อเกษตรกรนั้นสามารถวางแผนการผลิตและก็เหตุการณ์เกษตรได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่นั่นเองค่ะและเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอำนาจเจริญให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกมั่นสำปะหลังที่จากแต่เดิมนั้นเพิ่นประสบปัญหาโรครากเน่าโค่นเน่าของมั่นสำปะหลังหรือว่าบางหม่องที่เพิ่นปลูกเขาแล้วกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้ผลผลิตต่ำนั่นเองค่ะให้มาปรับเปลี่ยนปลูกไม่ผลเศรษฐกิจหรือว่าปลูกเงาะซึ่งมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเพิ่นกะเบิ่งมาแล้วล่ะค่ะว่าพื้นที่นี้เหมาะกับการปลูกเงาะปรับเปลี่ยนมาปลูกเงาะซะค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและก็สร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกพืชตามความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ให้เกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเอาผู้ใดจักน้อยนี่ไปอำนาจกับไปซีมเงาะใดเป็นสิภาพการปลูกเงาะค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเชิญชวนคุณผู้ชมได้ติดตามรายการต่อกันแน่นะคะหลังจากจบรายการอีสานเสาร์นี้แล้วก็ยังมีรายการที่ต้องติดตามกันและก็ถือเป็นรายการที่คุณผู้ชมจะได้คำตอบผู้ใดที่มีคำถามมีเนื้อหาการลองไปฟังกันเบิ่งค่ะเพิ่นบอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมได้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะเพิ่นบอกว่านะคะเมื่อความยุติธรรมถาบ่ได้ประชาชนจะได้รับความซอยเหลือเร็วขึ้นได้แนวใดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาคำตอบในรายการนี้ได้นะคะซึ่งเสาร์นี้พบกับทางพลตำรวจโทรุทธพลเนาวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาเว้าในเรื่องนี้นั่นเองค่ะจะไปเจาะลึกเรื่องของเบื้องหลังการไกลเกลี่ยนี้ซอยลดนี้ร่วม 5,000 ล้านบาทร่วมทั้งถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินจะสกัดเงินให้ท่านและก็ติดตามทรัพย์ขึ้นได้จังไดกันแน่ไปติดตามกันนะคะมีหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทางช่อง9 Mcot ก็ได้ช่อง5ก็ได้ช่อง NBT 2 HD แล้วก็ช่อง11ของเฮาก็ได้คือกันร่วมทั้งออนไลน์ NBT ก็ได้คือกันค่ะ
0: ค่ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไสจบรายการอีสานนี่ของเฮาแล้วติดตามตอนเลยค่ะมื้อนี้หมดเวลาแล้วค่ะเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ป้าเฮาไปขอผีบุษาวหลังหมอให้เฮาสอบผ่าน
1: มาติละเฮาป่ะ
0: ครับขอให้ผมสอบผ่านได้ด้วยครับ
2: เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไป
3: เฮ้ย
2: รู้ไหมว่าการจุดธูปหรือเทียนในที่อับหรือลมแรงเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้ดับธูปและไฟทุกครั้งที่จุดเพื่อลดการเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะหากเกิดเหตุอัคคีภัยทุกคนควรมีสติและรีบออกจากอาคารหลังจากนั้นให้รีบแจ้งสายด่วน199สายแจ้งเหตุสำหรับเหตุอัคคีภัย

ที่นี่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีๆมุมถ่ายรูปก็เพียบสายโซเชียลก็แฮปปี้แชร์ช็อตเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสิรินธร

ได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิงขอชมโซล่าเซลล์รอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครือสิรินธรเที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลย

0: อแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังค์ช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
0: ์ซื้อเลยฉันเชียร์
1: ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนที่ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: พาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
3: ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทำให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอดวิธีการป้องกันจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูงร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: เอ้ยทำไมนายไม่โดนหลอกวะ
1: ก็เพราะเราเข้าไปในเว็บเช็คก่อนไงเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเว็บปลอม
2: หรือจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บโคแฟกก็ได้ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
3: พร้อมจ้า
4: พร้อมค่ะ
5: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
7: มงคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ุกมีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหายหกร้อยคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไงคร
0: ับ ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
1: ับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของมาช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาท ในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก
1: ็
0: คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะ
1: ครับ
0: กับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
1: ครับ
0: คือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูขอความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
1: ู้
0: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยท
1: ั้
0: งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจํานวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของวชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยส.หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยส.ที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: ครับ
0: 7คือเขตของปปส.มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นบยส. 35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับครับ
0: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ครับ
0: แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่น

0: ะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี้
1: นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อ
0: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ที่มีดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ
1: ม
0: ีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองปปตลนะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถวหนึ่งก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวเนี้ยผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

0: มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: นะในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วสั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: คือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: ตอน
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสําเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยส.ก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจํานวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
1: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กัน
0: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่ตามมาเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับ
1: บริ
0: ษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับ

0: คนเอกตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับมาหมดเลยนนทบุ
1: ร
0: ี
1: บ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอเขารู้แล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะว่าประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได
0: ้
1: เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเดือน1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกไม่แก้แม่แอสิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
3: เลิกแก้งแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆ
1: แม่เล่นอะไรเนี่ย
2: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะพาคุณผู้ชมมาดูนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับลุงนันซึ่งลุงนันเองค่ะเขามีแนวคิดในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนแล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นรายได้เป็นงานศิลปะนั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับลุงนันนะคะสวัสดีค่ะลุงนันค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงนันนะครับ
0: ค่ะวันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมถึงบ้านเลย
1: ครับยินดีครับยินดี
0: แล้วก็มาดูเรื่องของงานศิลปะของคุณลุงเองนะคะก็พอมาดูแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือการนำเอาเศษวัสดุที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าแล้วเราก็เอามาทำเป็นงานศิลปะเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้แล้วก็มีมูลค่าขึ้นมาถามลุงนันหน่อยว่าก่อนหน้านั้นลุงนันทำอะไรอยู่แล้วก่อนที่จะมาทำอันนี้ค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตนิดนึงครับก่อนหน้านั้นผมทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
0: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับงานศิลปะเลย
1: ครับผมซึ่งผมชอบความงานศิลปะผมชอบมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วทีนี้ผมก็จบเกษียณงานก็มาอยู่บ้านได้ไม่กี่ปีก็แม่บ้านเขาเป็นครูสอนงานพวกนี้มา
0: อ๋อค่ะ
1: มันบวกกับผมชอบงานศิลปะอยู่แล้วด้วย
0: ค่ะ
1: แม่บ้านเขาเกษียณปี59ทีนี้ก็อยู่กัน2คน
0: ค่ะ
1: มันเกิดจากความเหงาความอะไรนี่แหละคิดอยู่แล้ว
0: ก็เลยหาอะไรทำ
1: ครับแม่บ้านเขาทำความสะอาดบ้านไปเห็นผลงานเขาสมัยเขาสอนเด็กมาขออนุญาตนิดนึงก็เลยได้ไอเดียเขามาซึ่งวัสดุต่างๆพวกนี้แม่บ้านเขาถนัดอยู่แล้วเพราะเขาเคยสอนเด็กนักเรียนมานั่นแหละครับเริ่มจากจุดนั้นทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ประมาณปี60เริ่มทำจริงๆจังเริ่มไปตลาดไปอะไรกับเขาบ้างก็มีลูกค้าต้อนรับดีก็เลยเกิดความสนุกขึ้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนี่แหละครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นตัวนี้ครับขออนุญาตเนี่ยคือกาบข่ากาบกล้วยใบไม้ป่นซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุท้องถิ่นทั้งนั้นที่ของที่ไม่ใช้เรานำมาสร้างเป็นมูลค่าพวกนี้ครับก็ทำมาก็ประมาณเกือบร่วม10ปีแล้วนะมั้งครับ
0: ค่ะ
1: ก็งานพวกนี้ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆเราไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นก็พักหลังมาเพื่อให้มันร่วมสมัยขึ้นไงครับก็เอาใช้สีเข้ามานิดนึงสีกับพวกย้อมกกย้อมเสืออะไรของเรานี่แหละก็มาเติมสีสันแต่ละนั่นให้มันดูดีขึ้น
0: ให้มันมีสีสัน
1: ขึ้
0: นมาม ัน
1: ดูดีข
0: ึ
1: ้น
0: เสมือนจริงขึ้นมา
1: ครับเสมือนจริงขึ้นมาแต่เมื่อก่อนมันไม่มีเกี่ยวกับพวกนี้พวกสีย้อมผ้าพวกอะไรเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พช.เขาแนะนำแล้วลุงเอาพวกนี้มาใช้หน่อยให้มันธรรมชาติจริงๆมันจะได้คุยได้เต็มปากผมก็รับปากแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำมาตลอดเขาเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเอาพวกนี้มาใช้ล้วนๆเราไม่ต้องเอาสีพวกนี้เข้ามาซึ่งตอนนี้พวกวงการย้อมผ้าเขามีหลายสีอยู่นะซึ่งเราเคยเห็นผมก็จะไปเอาพวกนั้นแหละเข้ามาทดแทนพวกสีพวกนี้ให้เป็นธรรมชาติทั้งหมด
0: ค่ะทีนี้ลุงนันเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบจริงๆที่ลุงนันทำงานศิลปะที่กว่าจะออกมาเป็นรูปภาพหนึ่งรูปแล้วใส่กรอบสวยงามแบบนี้มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเต็มโต๊ะไปหมดเลยตอนนี
1: ้ก็อย่างหลังคาเนี่ยก็ใช้นี่ครับ
0: หลังคานี่หมายถึงว่าหลังคาเป็นภาพวาดนะคะคุณผู้ชม
1: ภาพปะติดเขาเรียกภาพปะติดนะ
0: ภาพปะติด
1: ครับครับหลังคาก็ใช้หญ้าที่เขาทำไม้กวาดหญ้าทำไม้กวาดเขาเรียกหญ้าดอกหญ้าทำไม้กวาดทีนี้ตัวนี้ผมมาจากไหนก็มาจากบ้านเรานี่แหละซึ่งมันจะมีกลุ่มของแม่บ้านที่ทำไม้กวาดเนี่ยนั่นแหละผมก็ไปแบ่งจากพวกกันมาก็เป็นของบ้านเราก็นี่เขาเรียกอะไรนี่ทรายมะพร้าวอะไร
0: นี่ก็คือเป็นหญ้าที่ทำไม้เป็นไม้กวาดแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน
1: ครับครับครับครับ
0: นี่คือเป็นหลังคาบ้านที่เราเอามาใช้ทำเป็นหลังคาหลังคาแบบน
1: ี้
0: นี่นะคะนี่คือทำมาจากไม้กวาด
1: ครับ
0: นะคะเราก็เอามาทำเป็นหลังคาเห็นไหมคะทุกคนคะบางทีเรากวาดบ้านนี่มันหลุดออกมานี่เก็บมาได
1: ้ไม่ครับไม่ใช่ของดีนะครับ
0: ใช่ของดีใช่ไหม
1: ไม่ใช่ว่าใช้ของไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเราเอาของที่ดีมาใช้
0: ของที่ดีแต่ว่ามันเป็นหล ลักษณะเดียวกันแต
1: ่
0: ใช้งานคนละประเภท
1: นี่เขาทำไม่กวาดเขาจะซื้อมาเป็นมัดๆอย่างนี
0: ้ซื้อมาเป็นมัดๆแบบนี้ใหม่ๆนะทุกคน
1: ซื้อมาจากตลาดทุกนั่นไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นในส่วนของหลังคานะคะก็จะได้เป็นหญ้าที่ทำไม่กวาดนะคะทีนี้นอกจากมีหญ้าแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ก็หญ้าอย่างก็ผงขี้เลื่อยไงครับผงขี้เลื่อยที่ทำผงขี้เลื่อยแล้วก็มาทำเกี่ยวกับพวกพื้นขออนุญาตนิดนึงกับพวกนี้ผงขี้เลื่อยทำในส่วนที่เป็นต้องดินอะไรประมาณนี้ครับ
0: ผงขี้เลื่อยนี้จะมีเป็นสีน้ำตาล
1: ครับทำไมเนื้อแข็งเนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลเราจะมาใช้ในส่วนที่ว่าเป็นพื้นเป็นพื้นดินอะไรประมาณนั้นตรงที่น้ำมันดำๆหน่อยอะไรหน่อยทุกงานคือหลักๆที่ตรงนี้ก็มันก็จะมีผงขี้เลื่อยไม้ไผ่
0: ผงขี้เลื่อยไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่อ
0: ันนี้ไม้เนื้อแข็ง
1: ครับไม้ไผ่มันออกกลับมาเป็นสีขาวซึ่งตัวนี้ผมก็มาจากกลุ่มพวกจักสารที่เขาเลื่อยๆแล้วเขากองไว้เฉยผมก็ไปเก็บเข้ามา
0: ก็ไปเก็บมา
1: ครับไปสั่งเขาอันนั้นไว้ที่นี่อย่าทิ้งนะอะไรแบบนี้ผมก็มาใช้ประโยชน์จากงานซึ่งเป็นของเหลือใช้ทั้งหมดที่เรามาสร้างมูลค่า
0: ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะ
1: ก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเปลือกตัวนี้หลักๆก็คือผงขี้เลื่อยทั้งนั้น
0: ผงขี้เลื่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีสีสันที่แตกต่างกัน
1: ผมใช้สีนั่นที่เขาย้อมกกนะอย่างที่เรียนไปข้างต้นมาใช้
0: แล้วก็อันนี้คืออะไร
1: นี่ใบเตย
0: เป็นใบเตย
1: ใบเตยป่นซึ่งทดลองแล้วปุ๊บเนี่ยมันพวกนี้มันจะทนทานใบเตยป่นเนี่ยเวลาเราทำงานเป็นหมายความว่าเป็นภาพอยู่ใกล้เป็นต้นไม้อยู่ใกล้เราจะใช้ตัวนี้ให้มันมองเป็นเห็นลักษณะเป็นใบไม้อะไรประมาณนี้ใบเตย
0: ค่ะแล้วถ้าออกเป็นสีแดงนิดหน่อยนี่
1: ก็คือผม
0: ใช้งานเป็นลักษณะอะไรคะนี
1: ่ก็มันจะอยู่ตามใบมองไกลๆหน่อยเป็นไม้ค่อนข้างที่ว่าเป็นใบช่วงผลิใบอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะผสมส่วนอื่นก็ให้ผสมในของในกลุ่มเหล่านี้แหละให้มันมองออกไปปุ๊บเป็นผลิใบอะไรประมาณนั้น
0: มันเป็นงานศิลปะ
1: ครับครับครับครับ
0: มีหญ้านะคะแล้วก็มี
1: ผงขี้เลื่อย
0: ผงขี้เลื่อยแล้วก็อันนี้อะไรคะ
1: ตัวนี้กาบหมาก
0: กาบหมากนี่ก็ใช้ในส่วนไหนคะ
1: ก็ฝาบ้านกาบหมากตัวนี้หลังนี่ขออนุญาตนิดนึงนี่ก็กาบหมากแล้วเนี่ย
0: กาบหมาก
1: ขับใช้พวกเนี้ยเนี่ยฝาบ้านอะไรได้ก็เป็น
0: ก็คือเราก็จะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆทำด้วยมือทั้งหมดทุกขั้นตอน
1: ครับครับครับครับ
0: นะคะแล้วอย่างเช่นตัวนี้คืออะไร
1: ตัวนี้ก็คือต้นไม้เนี่ยอย่างพวกนี้ก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็คืออ
0: ันนี้คืออะไรคะเอามาจากอะไรคะ
1: เขาเรียกทลายมะพร้าวหรืออะไรผมเรียกไม่ถูก
0: ที่อยู่บนต้นมะพร้าวที่มันเป็นทางมะพร้าวเป็นกิ่งก้านออกมา
1: ครับครับครับ
0: อ๋อค่ะก็เห็นหลากหลายแบบนี้แล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
1: ก็ตัวนี้
0: ของวัสดุ
1: ครับพอดีมันเราจะมีไร่ไออินทผาลัมผมเริ่มนำมาใช้กับพวกนี้แล้วกับพวกแต่งภาพพวกนี้เพราะว่าอินทผาลัมมันอยู่ในท้องถิ่นนี้ใช่ไหมครับนี่ที่เห็นเนี่ยผมก็เลยจะมานี่ละมาช่วยแต่งเป็นกิ่งมงกิ่งไม้อะไรนี่ช่วยใช้น่าก็น่าจะใช้ได้ดีเหมือนกันต่อไปก็เชื่อมโยง
0: กันค่ะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหลักๆ
1: ครับครับองค์ประกอบหลัก
0: ทีนี้ในภาพหนึ่งภาพเราวาดภาพในหัวออกมาก่อนใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องมีการร่างพิมพ์ออกมาก่อนค่อยๆทำงานลงแบบนี้คะ
1: ไม่คือไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องภาพที่เราเห็นเนี่ยคือผมจะไปเห็นธรรมชาติบ้างเห็นภาพบ้างภาพในมือถืออะไรบ้างแล้วก็เราก็มาประยุกต์ใช้เราจำลักษณะแค่นั้นเองคือเรามันเพื่อเป็นแนวทางมองนี่สวยเราก็มาสร้างเองทีเนี้ยประมาณนั้นคือการที่จะสร้างภาพนึงเนี่ยเราก็แค่เราคิดเอ๊ะกูจะไปในแนวไหนแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆตัวนี้ออกมาหรอกแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆมาติดปื๊ดมันก็ไปได้นอกจากว่าเรามาสร้างให้มันดูละเอียดอีกหน่อยเป็นดูเป็นความเป็นธรรมชาติมากหน่อยแล้วก็ตัดชิ้นๆพวกนี้ยากพวกนั้นก็ยากมันตัดเป็นชิ้นเล็กๆไงครับชิ้นเล็กๆๆพอดีตัวนั้นหมด
0: ใช้อะไรตัดคะที
1: ่คัตเตอร
0: ์เป็นคัตเตอร
1: ์ครับคัตเตอร์
0: แล้วทีนี้ใช้กาวประเภทไหนคะในการติด
1: กาวลาเท็กกาวล
0: าเท็กใช่ไหมคะ
1: ครับครับกาวลาเท็กก็เนี่ยเอาก็ซื้อเป็นกระป๋องมาแล้วก็มากรอกใส่นี่ใส่น้ำซอสเนี่ยเพื่อสะดวกในการใช้งานเราจะใช้มันสะดวกขึ้นในการใช้งานเรามันสะดวกขึ้น
0: ค่ะกี่ปีแล้วคะที่ทำมานี่คะ
1: ผมเริ่มทำจริงจังไปลงทะเบียนโอท็อปมันขึ้นปี60
0: น่าจะเกือบจะ10ปีแล้วเกือบ9แล้ว
1: ก่อนหน้านั้นผมก็ทำบ้างทำเวลาผมทำงานที่กรุงเทพผมก็มาบ้านเห็นแม่เขาสอนเด็กผมก็มาทำเล่นอย่างพวกนี้ผมก็ทำสมัยที่ยังไม่ได้เริ่มทำจริงๆนะนี
0: ่ค่ะ
1: คืองานพวกนี้เราทำชอบระบายสีเมื่อก่อนเนี่ยก็แค่ว่าเอาวัสดุตัวนี้ไปแทนนั่นมันก็ไปมันไปได้ไวขึ้นเรื่องวัสดุก็ถามแม่บ้านเขา
0: ค่ะเพราะว่าเขาจะมีความรู้ด้านวิชาการด้านไอเดียด้านนี้อยู่แล้ว
1: ครับครับเขาสอนเด็ก
0: ค่ะก็ถือว่าทำงานด้านนี้มีความสุขแฮปปี้ไหมคะ
1: สุขสิครับสุขสิครับหนึ่งบางทีนะใช้ของท้องถิ่นจริงๆบางทีไอเนี่ยการมะพร้าวหล่นลงมาเขาก็เรียกแล้วข้างบ้านเนี่ย
0: อ
1: ย่างบ้านกุตุกกลับมากหล่นแล้วลุงนั้นมาเอาหน่อย
0: ก็คือสิ่งที่มันร่วงหล่นลงมาบางทีมันก็อาจจะเป็นขยะไปหรือเปล่าแต่เรารีบไปเก็บเลย
1: ครับเขาบอกแถวนี้เขาบอกเลยแหละ
0: นะคะก็คือถือว่ามองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่หลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงตรงนั้น
1: ซึ่งพักหลังมามันก็เริ่มจะมีคนมาสนใจบ้างแล้วนะพวกเด็กพวกอะไรบางทีเขาจะไปแข่งขันอะไร
0: มีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเรียนกับลุงไหมคะ
1: ไม่ถึงขั้นเรียนจริงจังแต่บางครั้งที่เขานั่นเขาก็มาแบบยังไม่จริงจัง
0: ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเด็กสมัยนี้มันน่าจะอยู่กับ
0: เทคโนโลยี
1: ครับเขาคิดว่าเป็นคิดเรื่องรายได้เป็นหลัก
0: ด้วยใช้เวลานานอันนี
1: ้ครับครับครับผมคิดว่านะแต่คนเขาสนใจเขาก็มานั่งคุยนั่งเล่นก็มีบ้างซึ่งผมก็เปิดใจนะว่าโอเคถ้าลูกหลานสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลุงก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดให้ได้มาก็มันก็มีน้อยอยู่
0: ค่ะ
1: แต่ก็
0: แล้วในส่วนของทางพนาชุมชนหรือว่าพัฒนากรบ้างอะไรเขามาเสริมเติมองค์ความรู้ให้ลุงบ้างไหมคะ
1: บ่อยครับบ่อยมีอะไรก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อต้นๆน่ะเขาบอกว่าเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มาทักผมอยู่นี่แหละน
0: ี
1: ่พ่อเอามาจากอะไรพ่อมาจากอะไรเขาก็เอ๊ะขึ้นได้ว่า
0: ช่วยเสริมองค์ความรู้ให
1: ้พ่อเราพูดยังไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่น
0: ะ
1: นี่พ่อเอาสีตัวนั้นมาเนี่ยมาพ่อลองเอาตัวนี้มาใช้ดูเราจะพูดได้เต็มปากกันนะว่าเราวัสดุธรรมชาติล้วน
0: แล้วตอนนี้ลงตัวหรือยังคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ลงตัว
0: เพราะว่า
1: ผมแนะนำผมยังไม่เอาตัวนั้นมาทดลองตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำเราจะได้พูดว่าธรรมชาติล้วนๆเพราะว่าสีตัวนี้มันออกเคมีหน่อยนึงที่ย้อมเสือย้อมอะไรผมจะลองเอามาทำดูก
0: ็แต่ก็ส่วนน้อยมากที่เอามาใช้ตรงนี้นะคะ
1: ส่วนน้อยมาก
0: แล้วเผื่อคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนหรือว่าองค์กรไหนเผื่อเขาอยากจะมาศึกษาดูงานกับลุงหรือว่ามาเรียนรู้งานด้านศิลปะเขาจะมาได้ยังไงคุณลุงบอกช่องทางหน่อยค่ะ
1: ก็ไม่ยากปกติเนี่ยก็เบอร์ลุงก็คือเอาข้างเบื้องต้นนะถ้านั่นก็0902751519โทรมาได้แล้วก็บ้านก็อยู่ตรงนี้แหละหมู่4ตำบลบากเรืออำเภอมหาชนะชัย
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับพวกนักเรียนหรือพวกคุณครูที่ว่าคิดว่าภูมิปัญญาผมพอจะแนะนำกับเด็กได้แนะนำกับเด็กผมยินดีนะครับผมยินดีไม่ตีราคามาเลยมาเลยมาเลยมาเลย
0: ยิ่งยินดีเลยใช่ไหม
1: ครับยินดีครับยินดี
0: ค่ะเอาละค่ะเผื่อมีใครสนใจหรือว่าหน่วยงานสถานศึกษาสนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการนำเศษวัสดุในชุมชนมาสร้างงานเป็นงานศิลปะแบบนี้แล้วก็สร้างมูลค่าแล้วก็มีรายได้แบบนี้มากันได้มาหาลุงนันได้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนั่นเองค่ะ

ที่ส่วนมากก็จะเป็นวัสดุที่นำมาใช้เพราะตัวของเขาน่ะมีศิลปะอยู่แล้วแน่นะไม่มีสายนี้เลยการแนะนำไอ้เรื่องวัสดุเรื่องอะไรที่จะมาใช้เราก็เลือกของวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติอะไรที่เรามองเห็นว่าเออมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้เราก็เก็บสะสมเอาไว้ค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนว่าเราจะเอาภาพออกมาแบบไหนยังไงกับนักเรียนน่ะเราต้องมีภาพมีตัวอย่างให้เขาได้เห็นแต่พ่อเขาเก่งเรื่องศิลปะด้วยก็เราก็เลยเออแค่ว่าแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้วัสดุที่จะใช้จะต้องใช้ตัวอย่างนี้เป็นวัสดุที่ธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะที่เราจะใช้บางทีมันหาไม่ได้ก็เอาแค่ว่าไปหาใบไม้ตามหมู่บ้านเราเอามาตากแดดให้มันกรอบๆแล้วก็ใช้วิธีปั่นค่ะวัสดุที่ใช้อีกอย่างหนึ่งที่อันหนึ่งที่จะใช้ได้ก็คือผงขี้เลื่อยขี้เลื่อยเราเอามาร่อนเอาตัวที่มันละเอียดจริงๆนะมาใช้ก็พยายามที่จะเอากลุ่มของนักเรียนนี่ก่อนเพราะว่าถ้าชาวบ้านเราธรรมดานี่เขาก็คงมองไม่เห็นกลุ่มที่เราจะคุยกันได้ก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เขาที่เขาสนใจงานศิลปะไอ้นักเรียนที่เวลามีการแข่งขันอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาหามาเราก็แนะนำว่าต้องหาวัสดุอย่างนี้ให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเน้นธรรมชาติงานพวกนี้ที่เราจะไปแข่งขัน

สดีค่ะดิฉันอารยาประจวบสุขค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรนะคะซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรนะคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นหน่วยขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะผ่านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะซึ่งกลุ่มของลุงนันนะคะภาพปะติดนะคะบ้านดอนพึ่งหมู่4นะคะตำบลบากเรืออำเภอมหาชนะชัยก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะคะที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรนะคะร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัยนะคะได้เข้ามาขับเคลื่อนนะคะแล้วก็โดยการนะคะส่งเสริมนะคะการใช้วัตถุดิบนะคะธรรมชาตินะคะและก็วัสดุในท้องถิ่นนะคะมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ท่านได้เห็นนะคะก็อาทิเช่นนะคะก็จะเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเช่นกิ่งไม้นะคะดอกหญ้านะคะหรือว่าทลายมะพร้าวที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้นะคะหรือมีอยู่ในท้องถิ่นนะคะนำมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะภาพปะติดของลุงนันนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็ลดการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือ Green O-Top นะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะก็จะเป็นการตอบโจทย์นะคะเป็นเทรนนะคะการรักโลกนะคะการย่อยสลายได้แล้วก็ลดการใช้พลาสติกนะคะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็อีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะหมุนเวียนนะคะโดยการนำวัสดุเหลือใช้นะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะในชุมชนของเรานะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้นะคะด้านการผลิตที่ยั่งยืนยังไงนะคะก็จะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะรวมถึงหน่วยงานภาคีต่างๆนะคะก็มีการจัดอบรมให้องค์ความรู้นะคะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะแล้วก็การผลิตนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในส่วนข้อที่5นะคะที่เราได้ขับเคลื่อนมานะคะก็คือการสร้างรายได้นะคะควบคู่กันกับการอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการส่งเสริมโอท็อปนะคะก็เรามีแผนนะคะร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางลุงนันนะคะภาพปะติดนะคะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะตอนนี้เรามีแผนขับเคลื่อนนะคะที่จะส่งเสริมนะคะพัฒนาต่อยอดให้เป็นประเภทกลุ่มนะคะแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์นะคะให้กับคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ในครัวเรือนที่มีอยู่ในชุมชนให้ก่อให้เกิดรายได้นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะแล้วก็ส่วนที่6นะคะเราก็จะผลักดันนะคะตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดที่กว้างขึ้นนะคะในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโดยการนำวัสดุนะคะมาที่เหลือใช้นะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดนะคะของเราก็จะมุ่งเน้นนะคะที่จะขับเคลื่อนหรือยกระดับเศรษฐกิจที่มีในชุมชนนะคะให้เข้มแข็งนะคะโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาที่ลุงนันได้ถ่ายทอดออกมานะคะในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ควบคู่นะคะกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อสร้างรายได้นะคะสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในหมู่บ้านของบ้านดอนพึ่งนะคะหมู่4ตำบลบากเรืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าลุงนันนะคะก็ได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนแล้วก็มองเห็นเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วยนะคะซึ่งในมุมของนักวิชาการโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนในส่วนของอำเภอมหาชนะชัยเขามองเรื่องนี้ยังไงวันนี้เราอยู่กันกับทางพัฒนาการอำเภอมหาชนะชัยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ได้เห็นกลุ่มของลุงนันและรู้สึกชื่นใจมากๆเลยเพราะว่ามองว่าลุงนันมองเห็นวัสดุในชุมชนแล้วก็นำมาสร้างเป็นงานศิลปะแล้วก็มีรายได้ด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะในมุมของทางพัฒนาชุมชนเองมองว่าสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได้ยั่งยืนไหมคะแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะซึ่งเราเป็นหน่วยงานที่ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอยู่แล้วค่ะยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะคะอย่างของลุงนันผ้าปัดติดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการนำวัสดุที่อาจจะเป็นเศษวัสดุหรือวัสดุที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าวัสดุต่างๆมาทำให้เกิดมูลค่าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยนะคะเรามีแผนที่จะต่อยอดในส่วนของลุงนันนี่ก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดให้กับเยาวชนนะคะให้มีส่วนร่วมแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของลุงนันที่จะไปขยายผลให้กับกลุ่มนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาพปฏิทินที่สื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมนะคะตัวในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเองก็ส่งเสริมสนับสนุนนะคะอย่างประเพณีมาลัยข้าวตอกอย่างเงี้ยค่ะก็ลุงก็นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับในส่วนของอำเภอแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพบั้งไฟอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลุงก็ได้จำหน่ายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสังคมนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะเราก็จะมีการขยายผลเพื่อที่จะให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ด้วยนะคะ
0: ค่ะโอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วทีนี้กลุ่มหรือว่าบุคคลที่ทำในลักษณะแบบนี้นะคะในพื้นที่ของมหาชนะชัยนี่มีกลุ่มอื่นอีกด้วยไหมคะในลักษณะแบบไหน
1: ก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มของตายศนะคะที่จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะคะก็จะเป็นเครือข่ายเดียวกับของลุงนันค่ะก็จะมีในส่วนของภาพปัดติดแล้วก็วัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นแบบสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีอีกกลุ่มนึงค่ะที่จะส่งเสริมได้เหมือนกัน
0: นะคะก็ถือว่าน่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าจากแนวคิดของคนไม่กี่คนแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มแล้วก็จนทำให้เป็นงานศิลปะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอมหาชนะชัยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับชุมชนไหนนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนมีไอเดียในการที่จะรักโลกในแบบไหนนะคะอยากจะให้เราเป็นสื่อกลางสามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปะวะถาครับรายการที่จะนำเสนอภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ทุกปัญหาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้มีทางรอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของณปัจจุบันนี้ครับการทำงานทำมาหากินเงินทองหายากครับการที่หาเงินมาได้แล้วถูกหลอกถูกโกงโดยที่เราไม่รู้ตัวภัยใกล้ตัวที่อยู่เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่เราไม่รู้วันนี้มาพูดถึงเรื่องของความรู้การรู้เท่าทันร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน์ทางรายการได้รับเกียรติพิเศษนะครับวันนี้จากทางท่านพันตำรวจโทวัชรินทร์อ่วมฟุ้งครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ครับตอนนี้อยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และพิเศษไปกว่านั้นครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญครับน้องน้ำของครับ
2: สวัสดีครับน้องน้ำของครับทีคณัฐปึกแก้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง NBT ภาคอีสานระบบดิจิทัลกฎหมายเลข11ครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานหรือคุณผู้ชมจะติดตามรับชมทางออนไลน์ได้ที่ YouTube Channel NBT ขอนแก่น Production เช่นเดิมครับ
0: ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำของเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะถือว่าเป็น1ใน4นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันกลโกงโดยเฉพาะการกลโกงทางโลกออนไลน์ท่านรองครับพูดถึงบทบาทภารกิจของทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนหน่อยครับว่าเราดูแลเรื่องอะไรขอบเขตพื้นที่ตรงไหนบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับภายใต้การนันของท่านผู้การบูนะครับพลตำรวจตีภูมิพัฒน์ภัทรศรีวงชัยนะครับเราดูแลพื้นที่เนี่ยในเขตภาคอีสานตอนบนทั้ง12จังหวัดนะครับภารกิจหลักๆของเราเนี่ยที่เรารับผิดชอบนะครับอันดับแรกเลยแน่นอนครับเราเป็นกองบังคับการสืบสวนเราก็จะสืบสวนคดีอาญาทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ที่เป็นวาระแห่งชาตินะตอนนี้นะครับในเขตพื้นที่ทั้ง12จังหวัดในภาคอีสานตอนบนนะครับรวมทั้งนะครับภารกิจถัดมาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการถวายความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับหากท่านเสด็จมาในพื้นที่ครับผม
0: อ๋อนี่คือภารกิจหลักที่ดูแลอยู่ก็ภาพรวมก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่ครับ
2: แล้วทีนี้ขออนุญาตสอบถามท่านรองครับว่าภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาค4ตอนนี้ครับคดีออนไลน์ประเภทไหนที่ระบาดหนักที่สุดและมีพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับผมพูดของในภาพรวมก่อนละกันนะครับจริงๆทั้งประเทศไทยเนี่ยผมว่าคดีออนไลน์เนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับภาพรวมจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังในปี2568ที่ผ่านมานะครับไม่มีเดือนไหนเลยที่มียอดลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะครับแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ทางชายแดนนะครับช่วงนั้นเนี่ยยอดก็ไม่ได้ลดลงนะครับจะเฉลี่ยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าเคสต่อเดือนถือว่าเยอะมากนะฮะ
0: คร
1: ับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับดูแล้วน่าตกใจมากๆนะครับส่วนในพื้นที่ภาค4เนี่ยในภาพรวมที่ผ่านมาในช่วง3เดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมนะครับที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะเดียวกันจะเฉลี่ยเนี่ยเดือนละประมาณ 2,000 กว่าเคสนะครับคดีที่มีสถิติการรับแจ้งมากที่สุดก็จะเป็นในลักษณะเรื่องการขายสินค้าออนไลน์นะครับซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกแน่นอนมันเข้าถึงง่าย
0: โดนเหมือนกันอันนี้เคยโดนแต่ยอดอาจจะไม่เยอะเงี้ยหลักร้อย200 300
1: ใช่ถูกต้องครับมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นเยอะแต่ยอดความเสียหายไม่เยอะเพราะบางครั้งอย่างที่ครับทาง
0: ที่ต่อมโดน
1: ใช่ครับทางพี่ต่อมโดนเนี่ย300 500ก็1คดีแล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้ามูลค่าความเสียหายเยอะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะพวกหลอกลงทุนหลอกให้โอนเงินเหมือนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนนะครับหรือเป็นพวกโรแมนต์สแกมนะครับที่จะเป็นยอดความเสียหายสูงๆนะครับถ้ามีคำถามถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมยอดความเสียหายมันเยอะขนาดนี
0: ้
1: คดีมันเยอะขนาดนี้มันไม่ลดลงเลยเหร
0: อ
1: นะครับผมจะบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับมีการนำเอาหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของธนาคารนะครับฝ่ายของโทรศัพท์เราเอามานั่งทำงานด้วยกันเลยฮะอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อทำการระงับยับยั้งการป้องกันนะครับไม่ให้ความเสียหายเนี่ยเกิดเป็นวงกว้างรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลการสืบสวนนะครับให้กับตำรวจในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับผมนะครับมีความเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ย ยอดเนี่ยมันจะลดลงอย่างแน่นอน
0: ขอให้ลดลงหน่อย
1: ใช่
0: ครับ
1: ถ้าไม่งั้นปลายปีเชิญผมมาอีกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอดลดลงจริงไหม
0: ขอไม่เป็นปลายปีขอเป็นสักอย่างหน่อยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งเนี่ย
1: ได้ฮะยินดีฮะยินดีฮะทำไมผมถึงพูดว่ามันจะลดลงฮะพี่ต๋อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสังเกตพฤติการของคนร้ายครับน้องน้ำของว่ามันเริ่มวนกลับมาลูปเดิมแล้วเพราะว่าเราปิดกั้นช่องทางเข้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: เมื่อก่อนเนี่ยช่องทางการรับเงินของคนร้ายเนี่ยก็จะเป็นบัญชีม้าโอนไปหลายๆต่อผมเคยเจอนะฮะ5นาทีโอนไปเป็น20ต่อนะฮะเพราะเมื่อก่อนเรายังไม่มีมาตรการในการป้องกันบัญชีม้าคนเปิดกันเต็มเลยเดี๋ยวนี้มาตรการเราเยอะแยะมากมายทำให้บัญชีม้าเนี่ยมันหายากขึ้นนะฮะเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะเมื่อกลางปีที่แล้วเรามีกฎหมายออกมาใหม่เกี่ยวกับการควบคุมนะครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะคนร้ายก็เปลี่ยนหนีไปอีก
0: คริปโตเคอเรนซีคืออะไรท่านรองครับ
1: เป็นเงินดิจิตอลฮะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือคล้ายๆกับเป็นเงินเสมือนนะฮะก็คือนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเงินสดเนี่ยไปเป็นเงินดิจิตอล
0: เงินออนไลน์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ
1: ถูกต้องฮะคล้ายๆอย่างนั้นถ้าจะคุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีผมอาจจะต้องมีอีกสักเบรกนึงให้ผมยาว
0: งั้นเรื่องนี้เราอีกมาสักตอน
1: ได้เลย
0: ครับขยายต่อครับท่านรอง
1: ใช่ฮะพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นคริปโตแล้วนะครับตอนนี้ก็วนกลับไปเดิมแล้วแต่ว่าขั้นตอนการบัญชีม้าเนี่ยอาจจะสั้นลงอาจจะเป็นสัก 1-2 บัญชีแล้วก็เป็นการกดออกเลยนะฮะเราก็มีมาตรการปิดกั้นป้องกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามานะฮะพอเราเห็นพฤติกรรมในการทำธุรกรรมที่ผิดแปลกมีการถอนเงินสดหน้าธนาคารในดูแลน่าสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที
0: ่
1: นะครับเพราะตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะฮะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับการทำผิดเราก็จะดำเนินคดีเลยนะครับผมเลยเชื่อว่าเนี่ยครับในสัก 2-3 เดือนหรือภาพรวมทั้งปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าลดลงอย่างแน่นอนครับผม
0: ครับและคือการันตีจากท่านรองว่าจากตัวเลขหลักพันในพื้นที่ภาค4ขอให้ลดลงหน่อยอย่างน้อยน่ะไม่โดนเราไม่โดนคนใกล้ตัวเราไม่โดนพ่อไม่โดนแม่เราก็ถือว่าสบายใจแล้วครับท่านรองครับถือว่าสบายใจพูดถึงเรื่องของการตกเป็นเหยื
1: ่
0: ออันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากโดนเป็นเหยื่อการตกเป็นเหยื่อแล้วกรณีที่คนร้ายเนี่ยมีการแบ่งสายงานกันอย่างไรครับมีการหลอกเงินสายดูดเงินสายฟอกเงินหรือทำไมเราถึงมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรายังพลาดตกเป็นเหยื่ออยู่ดี
1: ครับก็อย่างนี้ฮะเมื่อกี้เป็นคำถามของน้องน้ำขอเหมือนกันผมยังตอบไม่ครบนะครับน้องน้ำขอว่าถามว่า
0: ขยายต่อได้เลยรอง
1: มันเปลี่ยนไปยังไงนะครับมันเปลี่ยนไปยังไงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาอาจจะหลอกแบบตรงๆนะครับเหมือนอย่างเช่นส่ง SMS หวานไปเรื่อย
0: ๆยกตัวอย่างก็ได้ท่านรองเพื่อเป็นความรู้จริงเลย
1: ทุกอย่างนะครับไอ้ที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนหลอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู
0: ่
1: แต
0: ่มัน
1: จะเพิ่มใช่ครับเพิ่มวิธีการเพิ่มพฤติการเข้ามาอย่างเช่น
0: หวานขมน่ากลัวขึ้นไปอีก
1: ถูกต้องฮะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนส่ง SMS ใช่ไหมครับทุกคนได้รับ SMS เดี๋ยวนี้โอ้แทบผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครอยากกดลิงก์แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าลิงก์จริงบ้างหรือไม่จริงบ้างไม่รู้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับก็เริ่มพัฒนาเริ่มใช้จิตวิทยาในการหลอกมากขึ้นเริ่มใช้เทคโนโลยีในการหลอกมากขึ้นเมื่อก่อนหลอกแบบหวานเดี๋ยวนี้เขาจะเลือกอาชญากรจะเลือกเหยื่อสักคนเนี่ยเขาจะไปศึกษาโปรไฟล์ของเหยื่อก่อนต้องมี data ของเหยื่อก่อนแล้วเอา data ตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการหลอกเหยื่ออย่างเช่นนะครับข้อมูลหลุดอย่างที่เราเห็นตามข่าวหลายๆอย่างอันนี้ก็คือหนึ่งถังข้อมูลของเขาแล้วนะ
0: ครับ
1: สื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram อะไรก็ตามที่เราโพสต์เนี่ยถ้าเขาเลือกเราเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเขาจะมาศึกษาก่อน
0: เขาจะตามเราเลย
1: เขาจะมาศึกษาก่อนว่าเราชอบอะไร
0: ครับ
1: เราชอบไปเที่ยวที่ไหนเราชอบทานอะไรชอบทีมฟุตบอลอะไรชอบเลี้ยงสัตว์อะไร
0: เหมือนทำความรู้จักกับเรา
1: ใช่ก่อนที่จะทักมาคุยกับเราเพ
0: ื
1: ่ออะไรครับพี่ต๋อมเพื่อที่จะได้เราจะได้เชื่อใจเข
0: า
1: จะได้รู้สึกดีกับเขาพอเชื่อใจกันแล้วบางคนถึงขั้นหลงรักเลยเชื่อใจกันแล้วเราก็จะหลงกลเขาได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างอีกกรณีนึงนะครับเรื่องการหลอกเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อคนร้ายได้เงินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงฮะพี่ต๋อมบล็อกเราใช่ไหมฮะ
0: ติดต่อไม่ได้
1: ติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายรู้ตัวปุ๊บไปแจ้งความ
0: ครับ
1: จบแค่นั้นฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะ
0: ยังไงครับ
1: เดี๋ยวนี้ไอ้ที่บล็อกไปแล้วมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเพิ่มเข้ามาอีกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยบล็อกแล้วเขาจะบอกให้เราโอนเงินเพิ่มอย่างเช่นนะฮะน้องน้ำของเราลงทุนไป1ล้านบาท
0: ครับ
1: เราได้กำไรแล้วนะครับคนร้ายหลอกเราไปลงทุนเราลงทุนแล้วได้กำไรเราอยากถอนเง
0: ิน ไปแล้ว1ล้านบาท
1: สมมตินะฮะเราโอนไปแล้ว1ล้านบาทได้กำไรมาเป็น1.5 ล้านสมมติได้เป็นกำไรมา1.5 ล้านเราอยากจะถอนเงินนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนได้คนร้ายได้ไปล้านหนึ่งนี้คนร้ายบล็อกหนีไปแล้วฮะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะอยากจะถอนเงินใช่ไหมคุณต้องโอนค่าธรรมเนียมมาเพิ่มคุณต้องเสียภาษีเพิ่มเขาจะไม่บล็อกเราฮะเขาจะมีวิธีการในการพูดให้เราโอนเงินเข้าไปเรื่อย
3: ๆ
1: นะถ้าเราหลงกลเราโอนเงินเข้าไปอีกเขาก็จะบอกอุ้ยบัญชีคุณยอดสูงนะต้องอัปเกรดเป็น VIP

0: ต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งไม่จบไม่สิ้นนะฮะหลายๆคนประชาชนมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะยังเอาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุยกับคนร้ายได้เลยเพราะคนร้ายเขาไม่บล็อกฮะเขาไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องยอมรับว่าฐานที่มั่นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผม
1: แล้วทีนี้ครับอยากจะให้ท่านรองครับยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือว่าเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจอย่างเช่นเขาหลอกให้เราหลอกโหลดดาวน์โหลดแอปดูดเงินอะไรแบบนี้ครับมันจะสามารถดูดได้จริงๆใช่ไหมครับท่าน
0: พูดถึงว่าเป็นการแอปดูดเงินก่อนดีกว่านะครับ
2: ถ้า
0: ตามคำถามในเรื่องแอปดูดเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากนะครับอย่างที่ผมบอกครับเรามีวอลลุ่ม
2: ครับ
0: เรามีการทำงานร่วมกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมธนาคารแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆนะครับทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในการป้องกันนะครับอย่างถ้าทุกท่านจะเห็นง่ายๆเลยฮะตอนนี้เข้าแอปธนาคารแค่แคปเจอร์หน้าจอก็ไม่ได้แล้ว
2: ถูกครับ
0: อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งฉะนั้นการที่จะใช้แอปพลิเคชันในการคอนโทรลโทรศัพท์นะครับเพื่อเข้าไปดูดเงินในแอปธนาคารเนี่ยก็มีการป้องกันที่สูงมากนะครับถ้ายังพบอยู่เนี่ยผมอยากให้รีบแจ้งเลยนะฮะเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาระบบในการป้องกันในการสืบสวนติดตามจับกุมอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายังมีอีกเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะดูสถิติที่ผ่านมาในรอบปี2518ตั้งแต่กลางปีเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วแอปดูดเงินน้อยมากส่วนใหญ่ที่ข่าวออกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าว่าเอ๊ะโดนแอปดูดเงินแต่จริงๆเนี่ยมีการกระทำมีพฤติการในการกระทำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั้นไม่ใช่การติดตั้งแอปแล้วดูดเงินเลยนะครับ
2: งั้นสบายใจได
0: ้สบายใจได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกเพราะคือด้วยความที่เราเข้าใจว่าบางทีเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางอย่างเข้ามาในมือถือของเราจนเราเสพข่าวว่าแอปดูดเงินแอปดูดเงินจนทุกคนได้ต่อมกลัวนะท่านรองไม่กล้าดาวน์โหลดแอปใดๆทั้งสิ้นเพราะกลัวว่าพอเข้ามาในนี้แล้วมีอะไรเด้งขึ้นมาเอาแล้วเราจะโดนไหมอันนี้ท่านรองการันตีหน่อยว่าไม่มีจริงหรือมีจริง
0: คือเรื่องแอปดูดเงินนะครับถ้าเป็นแอปดูดเงินตรงๆเลยนะครับผมสามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งเลยว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถ
2: ไม่ถึงขั้นนั้น
0: ไม่ถึงขั้นนั้นใช่ครับแต่ถ้าจะเป็นในการติดตั้งแล้วเขาสามารถควบคุมโทรศัพท์หรือดูข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยไอ้นั่นยังมีฉะนั้นที่คุณต๋อมบอกว่ากลัวจังเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราต้องระมัดระวังตัว
2: บาง
0: ต
2: ้
0: อง
2: กลัวไว้ก่อนดีกลัวไว้ก่อนตอนนี้ครับ
0: ใช่ฮะใจนะครับไม่โหลดไม่ไปติดตั้งดีที่สุดครับผม
2: อ๋อดาวไม่ติดตั้งนะบางทีบางอย่างเราดาวน์โหลดแอปบางแอปมาเขามีคำถามขึ้นมาว่าเราขออนุญาตเข้าถึงรูปคุณได้ไหมขออนุญาตเข้าถึงเบอร์โทรของคุณได้ไหมขออนุญาตเข้าถึงอีเมลของคุณได้ไหมกรณีแบบนี้เนี่ยเราเอ๊ะได้ไหมครับ
0: ถ้าเอ๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอ๊ะก่อนว่า
2: เราควรจะไปต่อดาวน์โหลดต่อกดต่อหรือลบแอปนั้นเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือว่าถ้าแอปพลิเคชันนั้นผมยกตัวอย่างเรื่องแอปธนาคารแล้วกันแอปธนาคารต้องเข้าถึงต้องขอเข้าถึงอยู่แล้วเพราะต้องมีการสแกนหน้าต้องขอเข้าถึงกล้องต้องขอเข้าถึงภาพถ่ายเพื่อมีการบันทึกสลิปถูกไหมฮะเราก็พิจารณาอ้อเป็นแอปธนาคารเป็นแอปธนาคารที่ถูกต้องเราโหลดถูกต้องในช่องทาง Play Store หรือ Google Play ใช่ไหมฮะถ้าไปโหลดผ่านลิงก์ในเว็บไซต์อะไรสักอย่างอันนี้ไม่ควรเด็ดขาดนะครับไม่ควรเด็ดขาดต้องโหลดในช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นครับผม
2: ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันทางธุรกรรมการเงินของธนาคารแต่ละสีนั่นแหละก็ไว้ใจได้แต่แอปอื่นถ้ามาถามเพิ่มเติมจุกจิกว่าขอเข้าเบอร์มือถือคุณได้ไหมขอเข้าไปดูอีเมลหรือรูปภาพคุณได้ไหมควรหยุด
0: ถูกต้องครับ
2: ควรจะหยุดแต่ไม่ต้องไปดื้อดันกรณีแบบนี้เมื่อกี้คุยกับน้องน้ำของว่าเรามีกรณีนึงที่น้องเจอว่าเป็นการมารูปแบบจีบ
1: ใช่ครับ
2: สุดท้ายเป็นยังไงครับ
1: คือเขาก็มาเล่นกับใจเรากับความรู้สึกเราอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็หลอกให้เราโอนเงินไปให้เขาอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: เอาคืนได้ไหม
1: ใช
2: ่หรือทำใจใช่ครับ
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้ฮะ
2: สุดท้ายเป็นบัญชีม้าเลย
0: อย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่น้องน้ำของพูดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะโรแมนต์สแกมจริงๆโรแมนต์สแกมเนี่ยเราได้ยินมาผม Facebook เลยแต่เป็น Facebook ของ NBT สมมุตินะฮะเป็น Facebook ของ NBT แต่ถ้าไปสังเกต URL เนี่ยจะปรากฏว่าอาจจะเป็น facebook.com เป็น facebook.co แต่หน้าตาเนี่ยเหมือน Facebook ทุกอย่างเลยนะแต่จะเข้าถึงภาพสื่อเนี่ยยังไม่ได้เลยต้องล็อกอินเข้าไปใหม
2: ่
0: ให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่ถ้าเราอยากดูคลิปข่าวนี้นะให้ล็อกอินเข้าไปใหม
2: ่
0: ของมีค่ามาให้จากอยู่ต่างประเทศนะส่งของมีค่ามาให้
2: ติดอยู่ตม
0: ติดอยู่ตมอันนี้เป็นแพทเทิร์นเดิมๆป
2: ั
0: จจุบันยังมีไหมยังมีแต่ก็น้อยลงเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนเป็นว่าหลังจากที่จีบแล
2: ้
0: วรู้สึกดีแล้วชักชวนให้ลงทุนชักชวนให้ลงทุนว่าเฮ้ยเรามาสร้างอนาคตด้วยกันส่งลิงก์ส่งเว็บไซต์ส่งแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดว่าไปลงทุนกับเว็บนี้สิไปลงทุนกับแอปพลิเคชันนี้สิเนี่ยเขาได้กำไรจริงนะถ้าคุณมีเงินลงทุนเดี๋ยวฉันออกให้ครึ่งนึง

0: พราะอะไรฮะเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เขาใช้ลงทุนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเองฮะเขาจะกรอกเลขอะไรก็ได้ว่าเขาโอนเงินเข้าไปละแสนนึงคุณโอนมาอีกแสนนึงเรามาลงทุนร่วมกันมาสร้างอนาคตร่วมกันแต่เดี๋ยวนี้ฮะปัจจุบันนี้มีเพิ่มมาอีกอย่างนึงฮะ
1: ยังไงครับท่านรอง
0: โรแมนซ์เหมือนเดิม
1: ครับ
0: คุยหลอกให้รักเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: เหมือนจีบนี่เหรอครับ
0: เหมือนจีบเหมือนเดิมฮะแต่ว่าไม่ได้ให้โอนเงินละ
1: ครับ
0: ไม่ได้ให้ลงทุนละแต่ว่าให้ไปเปิดบัญชีให้
1: นี่เป็นเคสที่กำลังจะถามต่อเลย
0: ใช่
1: ครับยังไงต่อท่านรองจนกลายเป็นบัญชีม้าโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: กลายเป็นว่าเราเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งผู้ต้องหาด้วยเพราะกลายเป็นบัญชีม้าลักษณะวิธีการที่เขาใช้หลอกเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมครับว่าเขาเป็นนักธุรกิจอยู่ต่างประเทศนะครับ
1: มีความน่าเชื่อถือ
0: ใช่มีความน่าเชื่อถือทำธุรกิจหลายประเทศอยากมาทำธุรกิจที่เมืองไทยมากเลย
1: เราก็ใจฟูแล้วทีเดียวเรายิ่งหาคู่อยู่แล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวจะมาจดบริษัทนะมาเปิดบริษัทที่เมืองไทย
1: ทำไงต่อครับทีนี้ครับ
0: นะแต่ว่าทีเนี้ยเขายังอยู่ต่างประเทศยังมาไม่ได้ช่วยไปจดบริษัทให้หน่อยช่วยไปเปิดบริษัทให้หน่อยแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเอาแล้วก็มีเงินโอนเข้ามานะครับเราก็ทางเหยื่อก็ทางคนร้ายก็ให้เหยื่อโอนต่อออกไปหรือไปกดเงินแล้วเอาไปฝากต่อก็แล้วแต่วิธีการของเขา
1: ครับ
0: นะครับหรือไม่บางคนไม่ต้องบอกให้เปิดบริษัทเลยฉันขอยืมบัญชีเธอหน่อยสิเนี่ยลูกค้ามาแล้วฉันต้องเปิดตลาดในเมืองไทยรอไม่ได้แล้วเพราะมีลูกค้าต้องการสินค้ามากเลย
1: ซุปเป็นต่ออะตอมเชื่อแล้วตอมก็เปิดบัญชีให
0: ้
1: ส่งไปท่านรองท่านรองก็โอนเข้าบัญชีตอม
0: ใช่กลายเป็นพี่ต๋อมกลายเป็นบัญชีม้าให้ผม
1: ต๋อมผิดใช่ไหมครับแบบน
0: ี้ใช่กลายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาทีเนี้ยการจะแก้ต่างเนี่ยเราก็ต้องไปดูพฤติการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เสียแน่ๆเลยเสียประวัตินะครับเสียเวลาต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยไปพิสูจน์ทราบในภายหลังเนี่ยพบว่าได้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงในครั้งนี้ด้วยกลายเป็นอาจจะไม่ผิดเรื่องช่อโกงแต่ไปผิดเรื่องฟอกเงินอะไรก็ตามฉะนั้นต้องระมัดระวังฮะเรื่องนี้ก็เป็นอยากจะเป็นข้อเตือนภัยเหมือนกันนะครับบัญชีเรานะฮะต่อให้จะสนิทสนมกันแค่ไหนเป็นเพื่อนกันเป็นคู่รักกันหรือเป็นใครก็ตามนะฮะอย่าเอาไปให้คนอื่นใช้เด็ดขาดครับผม
1: กรณีสมมติแบบนี้เราไม่ตั้งใจสมมติอาตอมละก็ยกตัวอย่างเลยถ้าตอมไม่ได้ตั้งใจแต่เราเนี่ยเป็นเปิดบัญชีให้เขาแล้วเราไม่รู้เรื่องสุดท้ายพอมาได้สรุปใจความว่าเราเนี่ยถูกหลอกว่าเป็นบัญชีม้าตอมต้องทำยังไงฮะไปแจ้งความ
0: แน่นอนครับถ้าเรายิ่งรู้ตัวเร็วยิ่งแจ้งเร็วยิ่งดี
1: ครับ
0: หนึ่งสิ่งแรกเลยฮะเราไปปิดบัญชีนั้นซะ
1: ตอมจะถูกจับไหมครับ
0: ถูกจับไหมถ้ามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเข้าไปพัวพันในคดีแน่นอนนะครับเราต้องดูก่อนว่าคดีหลักเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีที่เป็นโทษสูงกว่า3ปีพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกหมายจับได้เลยนะครับเพราะเป็นคดีที่โทษสูง
1: ไม่คุ้มเลย
0: ยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
1: ครับผมยังไงก็ต้องไปปรึกษาพี่ตำรวจว่าจะทำยังไงต่อป
0: ั
1: จจุบันนี้เรื่องไอ้น่ากลัวมากท่านรองครับการปลอมเสียงปลอมหน้าเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างนี้เจอในบ้านเราหรือยังครับ
0: เจอในบ้านเราหมายถึงพื้นที่
1: ของเราใช่ครับ
0: พื้นที่ภาคสี่ถามว่ามีไหมครับมีแต่อาจจะยังไม่แพร่หลายมากเรื่อง AI ในการปลอมหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เนียนไหมมีความเนียนไหมก็ยังก็ถ้าสังเกตผมว่าก็ยังพอดูออกนะยังพอดูออกนะ
1: ใช่
0: ผมว่ายังพอดูได้แต่เรื่องปลอมเสียงนี่สิเราไม่เห็นหน้าเราฟังแต่เสียงบางครั้งเอ๊ะเสียงคุ้นๆเสียงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าม
1: ันจะใช่
0: ใช่แล้วเขาเอาเสียงมาไงพี่ต๋อมสงสัยไหมน้องน้องสองสงสัย
2: ยังไง
0: ท่านเอาเสียงมาไงแน่ๆเลยครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องข้อมูลหลุดต่างๆที่เราเคยได้
1: เบอร์เราหลุดประวัติเราหลุดอันนี้ก็ตกใจแล้วก็โกรธด้วย
0: แล้วเขาได้เสียงเราไปได้ไงได
1: ้
0: เบอร์ได้เสียงส่วนใหญ่แล้วนะฮะที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนแฮกเฟซแฮกไลน์หรือแฮกเมสเซนเจอร์ก่อนอันดับแรกเหยื่ออย่างสมมติ
1: ต่อม
0: พี่ต่อมโดนแฮกเฟซแฮกเฟซแฮกยังไงฮะมันง่ายขนาดนั้นเลยแฮกเฟซแฮกเฟซก็อย่างเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือคนร้ายเนี่ยสร้างลิงก์ขึ้นมาสมมุติบอกว่าจะเป็นภาพข่าวของ NBT ภาพข่าวของ NBT วันนี้ส่งลิงก์ให้พี่ต๋อม
1: ครับ
0: แล้วก็พอกดเข้าไปป
1: ุ๊
0: บ
1: ต้องกดเข้าไปดู
0: กดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นหน้า Facebook เลยแต่เป็น Facebook ของ NBT สมมุตินะฮะเป็น Facebook ของ NBT แต่ถ้าไปสังเกต URL เนี่ยจะปรากฏว่าอาจจะเป็น facebook.com เป็น facebook.co แต่หน้าตาเนี่ยเหมือน Facebook ทุกอย่างเลยนะแต่จะเข้าถึงภาพสื่อเนี่ยยังไม่ได้เลยต้องล็อกอินเข้าไปใหม
1: ่
0: ให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่ถ้าเราอยากดูคลิปข่าวนี้นะให้ล็อกอินเข้าไปใหม
1: ่
0: พี่ต๋อมก็จะกดจะกดอีเมลตัวเองพาสเวิร์ดตัวเองนะครับล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเสร็จปุ๊บลิงก์ก็จะนำไปสู่หน้า Facebook ของ NBT จริงๆพี่ต๋อมไม่รู้ตัวเลยว่าการกรอกusername password ตอนนั้นเนี่ยคือการกรอกให้คนร้ายไปแล้ว
1: เสียวสันหลังวาบเลยครับเพราะเคยทำแบบนี
0: ้ใช่ไหมครับบางครั้งเรากดมาแทนที่เราจะเข้า Facebook หน้าเราเลยไม่ได
1: ้
0: ต้องให้เรากรอกเคยเจอใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้เรากรอกให้เราเข้าระบบใหม
2: ่
0: อย่างเงี้ยในบางครั้งเนี่ยนั่นแหละเป็นการกรอก username password ให้คนร้ายไปแล้ว เราจะไม่รู้ตัวเลยคนร้ายก็จะไม่มานั่งบอกว่าโดนแฮกแล้วเขาก็เอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอะไปดูโปรไฟล์ของเราไปดูว่าเราคุยกับใครบ้างนะฮะบางครั้งเรามีการส่งข้อความเสียงเขาได้ฐานข้อมูลเสียงพี่ต๋อมไปแล้วหรือนี่น้องน้ำของออกรายการเขาก็ได้ฐานข้อมูลเสียงของน้องน้ำของไปแล้ว
1: เพราะไปดูเอาในลิงก์นั้น
0: ใช่ใช่ไปดูเอาในลิงก์นั้นหรือถ้าไม่ใช่คนที่ออกหน้าสื่อก็นะฮะไปดูดในเฟซบุ๊กไปดูดในอะไรก็ตามได้ฐานข้อมูลเสียงไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี AI คือ AI เนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะฮะแต่ว่าคนร้ายก็เอาสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยเอาไปในประกอบในการก่อเหตุนะฮะเขาก็เอาไปใช้ AI ในการเวลาเขาพูดเนี่ยก็สั่ง AI ว่าให้แปลงเสียงเป็นแบบคล้ายๆคนนี้นะอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำได้ประกอบกับมีโปรไฟล์อยู่แล้วว่าเราคุยกับคนนี้ในลักษณะไหนบ้างมันก็เลยยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะไอ้เหี้ยได้ข้อมูลไปต่อมไปเอาไปโทรหาน้องน้ำของ
1: น้ำของก็เชื่อเลยทีเนี้ย
2: เชื่อเลย
3: พี่ต๋อมโทรหาไงก็ต้องเชื่อ
1: น้ำของพี่ยืมตังค์หน่อย 3,000 โอนให้หน่อย
0: โอนให้ 5,000 เลยใช่ไหมย
3: ื
0: ม 3,000
1: อันนี้กรณีแบบนี้เคสแบบนี้เราควรจะเอ๊ะยังไงมีควรหยุดยังไงท่านรองครับ
0: คือง่ายๆเลยฮะถ้ามีใครโทรเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยสิ่งที่เขาจะโทรเข้ามา1เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับคนร้ายเนี่ยจะไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลนั้นจริงๆโทรได
1: ้
0: ถูกไหมฮะ
1: อาจจะเป็นเบอร์อื่นมา
0: จะเป็นเบอร์อื่นโทรมาแล้วก็จะอ้างว่าอยู่ข้างนอกยืมโทรศัพท์เพื่อนหรือสร้างไลน์ขึ้นมาใหม่เลยสร้างไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็โทรเข้ามาหาบอกว่าฉันเปลี่ยนไลน
1: ์
0: นะง่ายๆเลยฮะวิธีการเช็คกดว่างก่อนถ้ามันไม่ใช่เบอร์เดิมแล้วโทรกลับไปหาคนนั้นครับถ้าใช่พี่ต๋อมรับจริงๆโทรเบอร์พี่ต๋อมเบอร์เดิมนะ
1: ยังเป็นพี่ต๋อมยังรับอยู่
0: ยังเป็นพี่ต๋อมเบอร์เดิมขอวิดีโอคอลได้ไหมอะไร
1: พี่ต๋อมเกิดวันนี้จริงไหมอันนี้เช็คหน่อย
3: ต้องเช็ค
1: ม
3: ี
1: ส
3: ติครับ
0: มีเช็คนิดนึงมีเช็คนิดนึงนะฮะก็ต้องมีสติฮะต้องมีสติต้องไม่รี
1: บ
0: ต้องไม่เชื่อก่อนแล้วก็ต้องไม่รีบแล้วก็ต้องไม่โอน
1: โอเคได้ข้อมูลละ
0: ครับ
3: แล้วจุดสังเกตง่ายๆที่นี่แหละมิจฉาชีพแน่นอนคือต้องเราต้องมีจุดสังเกตยังไงบ้างครับ
0: มิจฉาชีพ 100% เลยใช่ไหม
3: ครับ
0: รู้เลยว่าเฮ้ยมางี้มิจฉาชีพแน่นอนแน่นอนเลยฮะเมื่อกี้เหมือนที่ผมพูดไปเลยรู้จักการทางโลกออนไลน์แล้วชวนให้ลงทุนเนี่ยไอเนี่ยมิจฉาชีพแน่นอน
3: มิจฉาชีพแน่นอน
0: ชวนให้ลงทุนบอกให้ไปเปิดบัญชีให้อันนี้ 100% มิจฉาชีพแน่นอนนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีอย่างที่2ฮะอย่างที่2อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรืออะไรก็ตามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจเป็น DSI เป็นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วบอกให้โอนเงินไปตรวจสอบเน
1: ี่
0: ยไม่มีฮะไม่มีฮะเราไม่มีวิธีการในการว่าคุณต้องโอนเงินมาก่อนแล้วถึงจะตรวจสอบนะฮะถ้าเราจะตรวจสอบคุณจริงๆเนี่ยเราสามารถมีช่องทางมีวิธีการอย่างเท่าที่ตำรวจเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเนี่ยเราก็สามารถคอนแทคกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะครับตรวจสอบธุรกรรมได้ไม่จำเป็นต้องโอนมาแล้วก็ให้เราตรวจสอบไอ้เนี่ยมิจฉาชีพ 100% นะฮะ
1: ตั้งสติก่อน
0: ครับและอย่างที่3ที่อยากจะฝากอันนึงก็คือเกิดเผลอลงทุนไปแล้วแล้วถ้าอยากจะถอนเงิน
1: ครับ
0: มีการบอกให้เราโอนเงินเพิ่มเพื่อที่จะถอนเงินนั้นอันนี้เลิกเลยฮะมิจฉาชีพ 100% นะฮะหยุดยั้งความเสียหายอย่าไปโอนเงินเพิ่ม
1: หยุดยั้งความเสียหายคือสมมติเราพลาดไปแล้ว100บาท
0: ครับ
1: จบแค่นั้นแหละพอ
0: ใช่
1: เอาคืนไม่ได้แล้ว
0: ก็รีบมาแจ้งความเดี๋ยวเรื่องจะวิธีการจะดำเนินการอย่างไรมีโอกาสที่จะได้คืนไหมนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลนะคร
1: ับ
0: จะ
1: มีข้อมูลมีรายละเอียดกันต่อว่ายังไงต่อในเบรกที่สองเราคุยกันต่อมีคำถามนึงจากทางบ้านโทรให้ถามมาฝากถามมาว่ากรณีที่เคยมีเหมือนคล้ายๆเป็นเขาเรียก call center โทรมาที่ไม่ใช่เบอร์เราหรอกจะบวกอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเบอร์จริงที่ไม่มีเครื่องหมายบวกโทรมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากนั่นโน่นนี่นี่นั่นคุณทำนี่คุณติดนั่นคุณติดนี่มาทีนี้ก็มีบางคนบอกเราว่าเธอคุยไปเลยพอคุยไปสักพักนึงน่ะฉันจะแอบทำธุรกรรมในการเข้าไปแฮกข้อมูลของเธอในจังหวะที่เธอไม่วางสายบางคนจะวางสายแต่บางคนน่ะอารมณ์ดีไงเล่นตอบกวนเขาตอบกวนกลับกวนตอบเล่นตอบเขาบอกว่าช่วงจังหวะที่เราคุยต่อนั้นน่ะเขาจะเข้าไปแฮกข้อมูลในเครื่องของเราอันนี้เป็นจริงหรือว่าปลอมครับ
0: แค่คุยโทรศัพท์แล้วแฮกข้อมูลเนี่ยผมยืนยันเลยนะตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แค่คุยโทรศัพท์นะครับถ้าแค่คุยโทรศัพท์แล้ว
1: คุยโทรศัพท์ไม่เฉยครับเขาโทรมาเป็นเบอร์097อะไรต่างๆมาโทรมากับเราทีพอเรารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพละเราอยากกวนคืนเราว่างพอด
0: ี
1: เอาที่คุยต่อไปแล้วทีมีคนบอกว่ามึงคุยไปเลยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวฉันจะโอนหลอกเอาเงินในบัญชีของเธอปลายสายพูด
0: ครับ
1: จริงหรือไม่จริงครับ
0: ครับอย่างถ้าเป็นคำถามนี้นะครับไม่จริงนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะคุยโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วเขาจะดูดข้อมูลจะแฮกข้อมูลจะอะไรเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะฮะอันดับแรกเลยถ้าเจอเบอร์แปลกๆนะอย่างเช่นบวก697อะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีการทำธุรกรรมหรือคอนแทคกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ต้องรับครับไม่ต้องรับหรือช่องทางของผู้ให้บริการตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่รับเบอร์ต่างประเทศได
1: ้
0: นะครับมีช่องทางได้หรือ ถ้าวันไหนเราอยากได้คอนเทนต์อยากสนุกสนานแก้เครียดเราคุยเล่นกับเขาได้ฮะ
1: ว่างพอดีครับ
0: อย่างน้อยได้ข้อมูลได้ข้อมูลเขามาอย่างหลายๆครั้งอย่างนี่เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อไม่นานนี้เองน้องอายุ17นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี่ยเป็นข่าวว่าก็คุยกับคอลเซ็นเตอร์ไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลได้เลขบัญชีธนาคารได้อะไรแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจนนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคุยกับคอลเซ็นเตอร์อยู
1: ่
0: อันนี้ก็คือน้องเขามีสตินะฮะแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำการสืบสวนต่อ
1: เพราะฉะนั้นคำตอบที่จำได้คือคุยได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาหลอกว่าเขาจะแฮกเงินช่วงที่คุยไปเนี่ยคุยไปเถอะคุณมีเวลาบ้างคุณกวนไปไม่มีจริงในการที่จะมาแฮกเอาเงินในบัญชี
0: แต่จิตใจต้องเข้มแข็งนะไม่ใช่คุยไปคุยมาแล้วไปเคลิ้มคือเอานี่แย่เลยนะแย่เลยนะฮะอย่าเคลิ้มต้องมีสติโอเค
1: ได้ความรู้ไปเบื้องต้นและมั่นใจแล้วว่าตอนนี้เกิดว่ามีมือแปลกๆโทรมาถ้าว่างอยากกวนก็กวนไปเถอะไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาโอนเงินอะไรกันต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่ากรณีที่เราพลาดพลั้งไปแล้วโอนเงินไปแล้วเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าเรียนมาขอความรู้กันนะช่วงนี
0: ้
1: พักกันแป๊บนึง
0: ครับ

0: ระวัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน
2: 700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

0: มัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื
1: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย

0: ลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชัน
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
2: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ในเรื่องของประเด็นรู้เท่าทันร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน์กำลังมองมันถึงพีคถึงคืนเลยครับมาคุยกันต่อกรณีพลาดไปแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวยังไงถ้าสมมติเราเผลอเคลิ้มไปกดลิงก์เคลิ้มไปรับสายแปลกๆเราตั้งใจว่าจะเอาคืนแต่จริงๆแล้วพลาดไปแล้วเคลิ้มไปแล้วโอนเงินไปแล้วทำไงครับท่านรองครับ
1: สิ่งแรกเลยฮะแน่นอนฮะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราโดนหลอกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลอกตัวเองบางคนเนี่ยไม่ยอมมีการโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อจะเอาให้ได้นะฮะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราโดนหลอกนะฮะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับตั้งสตินะครับสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำเลยเดี๋ยวนี้เรามีสายด่วนออนไลน์1441นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะฮะเรามีการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ1441เนี่ยแทบจะเป็น one stop service เลยโทรไปปุ๊บสิ่งแรกเลยเขาจะอายัดบัญชีให้คุณนะฮะแล้วก็จะแนะนำให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็นัดหมายเพื่อให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับสิ่งที่สองตั้งสติและโทร1441แล้วนะครับก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่าเพิ่งลบหลายๆคนเนี่ยผมเจอเนี่ยผู้เสียหายตกใจกลัวรีบลบแชทเลยรีบลบแชทรีบลบข้อมูลทุกอย่างอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งเราเก็บข้อมูลก่อนเราเก็บข้อมูลก่อนนะครับแคปเจอร์นะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์ล่องลอยทุกอย่างนะครับยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งแจ้งความเร็วก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนและติดตามจับกุมคนร้ายได้นะครับเมื่อกี้ทางพี่ต๋อมและน้องน้ำของบอกว่าเอ๊ะเสียไปแล้วต้องทำใจจะได้เงินคืนไหม
0: ครับ
1: หลายคนคิดอย่างนี้หลายคนที่ผมเข้าใจนะฮะเพราะว่าขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับมีหลายอย่างแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางปปง.มีการเรียกให้ผู้เสียหายไปเฉลี่ยทรัพย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ3คดีนะครับมูลค่าหลายพันล้านบาทถ้าคุณไม่แจ้งคุณก็ตัดสิทธิ์ตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าแจ้งเนี่ยยังมีโอกาสเพราะว่าการจับกุมแต่ละครั้งเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่า1เขาเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฐานที่มั่นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยผมมั่นใจตำรวจไทยมีความสามารถมากพอนะครับสามารถกวาดล้างจับกุมได้หมดเมื่อจับกุมเครือข่ายที่ใหญ่ได้มีการยึดทรัพย์นะครับมีการยึดทรัพย์ปีนึงอาจจะสัก 4-5 เครือข่ายแต่ 4-5 เครือข่ายนี้เราสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยได้หลายร้อยเคสหลายพันเคสฉะนั้นถ้าคุณไม่แจ้งก็เหมือนตัดสิทธิ์ตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นใช่ครับยังไงเนี่ยผมแนะนำว่าต่อให้เสียหายเยอะเสียหายน้อยนะฮะจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเราแจ้งเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้ก่อนนะครับครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าบางคนถูกหลอกไปหลักร้อยหลักสิบหลักยี่สิบ 3,000 4,000 หรือ 10,000 มองว่าเอ้ยไม่ได้คืนหรอกถูกหลอกไปแล้วไงก็ไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้วันนี้คือยังไงก็ต้องแจ้งความ
1: ใช่ครับอีกอย่างนึงขอเสริมนะครับขอเสริมอย่างนึงนอกจากการรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วเนี่ยคุณยังเหมือนทำบุญฮะได้ช่วยคนอื่นด้วยเหมือนที่ผมบอกฮะโทร1441เนี่ยอันดับแรกที่เขาทำให้เราคืออายัดบัญชีบัญชีนั้นก็ไม่สามารถไปหลอกคนอื่นต่อได้อีกนะฮะก็เพิ่มความปวดหัวให้มิจฉาชีพไปต้องไปหาบัญชีใหม
0: ่นะฮะเข้าใจแล้ว
1: ฉะนั้นผมแนะนำนะฮะแนะนำว่ายังไงก็ต้องแจ้งรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับผม
0: โอเคได้คำตอบชัดเจนแล้วคร
1: ับ
2: แล้วนอกจากสายด่วน1441เนี่ยครับมีนวัตกรรมหรือว่าแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เราสามารถแจ้งตรวจสอบได้ทันทีบ้างครับท่านรอง
1: ถ้าเป็นในพาร์ทของแจ้งความออนไลน์เนี่ยผมแนะนำ1441จะรวดเร็วสุดแต่จริงๆเนี่ยการแจ้งความออนไลน์เนี่ย thaipoliceonline.com ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้อยู
0: ่
1: นะครับก็ยังใช้อยู่แต่ว่าพอเราแจ้งใน thaipoliceonline.com เนี่ยก็ต้องมีการกรอกข้อมูลอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ1441เนี่ยมันรวดเร็วตรงที่ว่าเราสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็แจ้งอย่างน้อยเนี่ยอายัดบัญชีก่อนอายัดบัญชีก่อนแล้วค่อยไปแจ้งเขาก็จะแนะนำนะฮะก็ให้ไปแจ้งในthaipoliceonline นะครับรับเคส ID มานะครับยังไงเราก็ต้องไปแจ้งอยู่ดีแต่อันดับแรกเนี่ยยังแนะนำให้เป็น1441ก่อนนะครับส่วนเรื่องช่องทางการตรวจสอบเมื่อกี้ถามเรื่องช่องทางการตรวจสอบจริงมันเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะพี่ต๋อมน้องของตอนเนี้ยเราได้เลขบัญชีมาได้ชื่อบัญชีมา
0: ได้ข้อมูลฝั่งนู้นมาแล้ว
1: ได้ข้อมูลฝั่งนู้นมาแล้วอันดับแรกเลยเซิร์ช Google ก่อน

0: ง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยจริงๆเอาไปเซิร์ช Google เนี่ยบางครั้งเจอเลยนะครับเพราะว่ามีคนโพสต์แจ้งเตือนไว้ตามแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับอันนี้สิ่งแรกเลยง่ายๆ2นะฮะเรามีสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ในมือเราแล้วทุกคนแทบจะเล่น Facebook นะฮะถ้าจะเล่น Instagram เล่น Twitter กันเล่น TikTok กันเราเอาข้อมูลพวกนี้ไปเสิร์ชก่อนนะบางครั้งก็จะเจอว่าเป็นการโพสต์แจ้งเตือนไว้นะครับตามเพจ Facebook ว่าเฮ้ยชื่อนี้บัญชีนี้เคยโกงฉันนะอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพัฒนาโดยตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cyber Check นะครับ Cyber Check เนี่ยก็มันดีอย่างนึงตรงที่ว่านอกจากกวาดข้อมูลในโซเชียลเอามาเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมกับระบบรับแจ้งความออนไลน์ thaipoliceonline.com นะครับบัญชีเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือชื่อบัญชีต่างๆเนี่ยที่ปรากฏใน thaipoliceonline.com เนี่ยก็จะมาลิงก์กับแอป Cyber Check ด้วยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับ
1: หมายความว่าอย่างตอมหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check
0: ถูกต้อง
1: ได้เลย
0: ได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ต้องโหลดในช่องทางที่ถูกต้องนะครับ App Store Google Play Store เท่านั้นนะฮะอย่าไปโหลดทางช่องทางอื่นครับผม
1: กดตามลิงก์อื่นไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ทางช่องทางคุณเป็น Android ก็ตามมือถือของคุณที่ถูกต้องแต่แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check มาเพื่อเช็คข้อมูล
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เป็นความรู้ที่ได้และคำตอบที่ได้คือถ้าเราถูกหลอกแล้วกรณีที่สำคัญคือคุณต้องแจ้งความและได้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี
0: ถูกต้องครับ
1: ในการให้พี่ๆตำรวจจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: เร
1: ื่องของการทำงานที่ผ่านมาการทำงานเชิงรุกการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่นะครับเราเริ่มกันทำยังไงมีความยากไหมเขาถึงยากไหมสืบตัวยากไหมครับ
0: ครับคือเกี่ยวกับเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยทางจริงๆทางตำรวจภูธรภาค4นะครับแน่นอนครับถ้าคดีเกิดอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกคดีที่เป็นลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมคดีที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยเราต้องสืบสวนติดตามจับกุมอยู่แล้วแต่นี้มันก็จะเป็นการทำงานเชิงตั้งรับนิดนึงถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรอคดีเกิดก่อนต้องรอประชาชนมาแจ้งความก่อนแล้วเราก็ไปสืบสวนติดตามจับกุมป้องกันไปแต่เราไม่จบแค่นั้นฮะเราทำงานในเชิงลุกด้วย
1: ยังไงต้องรอง
0: คำว่าเชิงลุกเนี่ยก็คือเราดูแล้วว่าเราต้องตัดปัจจัยในการหลอกลวงให้ได
1: ้
0: นะฮะพื้นที่เราเนี่ยอีสานตอนบนเนี่ยติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้มีการนำนะครับนำฐานข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ยมาวิเคราะห์มาตรวจสอบนะครับจนนำไปสู่นะครับการปรับลดสัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะไม่ให้ข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำงานร่วมกับกสทช.แล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกเครือข่ายนะครับตอนนี้มีการปรับลดแทบจะผมไม่อยากยืนยันว่า 100% แต่ผมคิดว่าน่าจะแทบจะ 100% แล้วแหละ
1: หมายความเริ่มแล้วใช่มั้ยครับ
0: เริ่มทำแล้วฮะเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเริ่มทำแล้วว่าสัญญาณเนี่ยแทบจะไม่มีเล็ดลอดออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรามีการปรับลดสัญญาณมีการนำเสาสัญญาณลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดรวมทั้งนะครับถ้าสัญญาณเราพิสูจน์ทราบแล้วเนี่ยมาจากประเทศฝั่งเรานะครับก็มีปฏิบัติการนะครับที่เราไปตรวจยึดซิมบ็อกซ์นะครับที่นำมาลักลอบตั้งอยู่ในประเทศของเราเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องมาเลยตลอดนี่เมื่อเร็วๆนี้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนก็มีการไปตรวจยึดซิมบ็อกซ์ที่จังหวัดหนองคายนะครับโดยการนำของท่านพลตำรวจตีนพก้าวสมนัสรองผู้บัญชาการภาค4นะครับก็อันนี้ก็เป็นเชิงลุกอย่างนึงตัดสัญญาณแทบจะตัดลมหายใจเขาละถ้าโทรหลอกเราไม่ได้อีกอย่างนึงฮะที่เราตัดก็คือตัดเรื่องเส้นเงิน
1: ยังไงครับรอง
0: ตัดเรื่องเส้นเงินนี้ก็แทบจะตัดลมหายใจเขาเหมือนกันเพราะว่าการหลอกทุกอย่างฮะสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนใช่ไหมพี่ต่อมพี่น้องผองเขาต้องการเงินเราต
1: ้
0: องการทรัพย์สินเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่องทางการรับเงินของคนร้ายเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ยังเป็นบัญชีม้าอยู
1: ่
0: อย่างที่ผมพูดไปในเบรกแรกครับเมื่อก่อนเนี่ยบัญชีม้ามันหาง่ายโอนกันเป็น20-30ต่อเลยเดี๋ยวนี้ไม่ละโอนกันต่อ2ต่อนะครับแล้วก็ต้องรีบถอนเงินต้องรีบแปลงเงินนะฮะมันก็เปลี่ยนไปแต่เราก็ยังไม่หยุดแค่นี้ฮะเรามีการนะครับวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ผู้ให้บริการรับชำระเงินต่างๆนะครับมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์มาคัดผู้ต้องสงสัยว่าคนที่มาเปิดบัญชีเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าเอาบัญชีไปใช้เองเชื่อว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าวิธีการวิเคราะห์ยังไงผมไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวมิจฉาชีพจะรู
1: ้เป็นความลับนะบางทีก็เป็นดาบสองคม
0: เดี๋ยวมิจฉาชีพจะรู้แล้วไปเปลี่ยนหลบหนีเราอีกนะฮะตอนนี้พอเราได้ถังข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องรอให้บัญชีนั้นไปก่อเหตุเลยฮะ
1: ครับ
0: เราเข้าไปหาคนเปิดบัญชีก่อนเลยนะครับไปตรวจสอบเลยเขาเปิดบัญชีใช้เองจริงไหมถ้าเขาไม่ได้เปิดบัญชีใช้เองเราก็ดำเนินการตามกฎหมายเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เท่านั้นไม่พอฮะเรามีการขยายผลนะครับการจับกลุ่มคอกม้าคนรับจ้างจัดหาบัญชีนอกจากตัวบัญชีม้าแล้วเนี่ยไอ้คนรวบรวมคนจัดหาคนคุมคอกม้านะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็ขยายผลเข้าค้นทั้งหมด7จังหวัด14จุดนะครับจับผู้ต้องหาได้หลายรายนะครับยึดบัญชีได้กว่า100บัญชีนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตัดทุกอย่างฮะตัดทั้งสัญญาณต
1: ั
0: ดทั้งเส้นงานเส้นทางทางการเงินปัจจัยที่จะใช้ในการก่อเหตุนะครับและทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับพี่ต๋อง
1: ชื่นใจครับชื่นใจเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเอาตรงๆคือประสบการณ์เราเมื่อก่อนนี้เราไปเที่ยวข้ามไปที่โซนเวียงจันทน์เนาะบางทีเขตบริเวณรอบเราไปใกล้กับแม่น้ำโขงเนี่ยเรายังใช้เครือข่ายของบ้านเราได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ละอาจจะลดสัญญาณลง
0: ผมที่ไปเทสล่าสุดนะที่ไปเทสล่าสุดเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: okay.
0: ใช้ไม่ได้แล้ว
1: งั้นอุ่นใจแล้ว
0: ใช่ครับต้องมีการตรวจสอบทำเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ต้องมีการตรวจสอบ
1: ตัดทุกช่องทางและที่อย่างหนึ่งคือมั่นใจในฝีมือพี่เจ้าหน้าที่คือพอเราเริ่มได้กลิ่นแปลกๆแล้วว่าคนที่มาเปิดบัญชีผิดปกติเราเจาะเข้าไปเลย
0: ครับ
1: เช็คเลยว่าคุณเอาไปใช้จริงไหมอะไรไหมถ้าเราทราบว่าไม่ใช่แล้วเราสามารถระงับได้เลยทันทีชื่นใจแล้วครับ
0: คือตอนนี้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึง
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็มีกฎหมายที่มาเอื้อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีการพ.ร.ก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2566แล้วมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเปิดบัญชีไปให้คนอื่นใช้เนี่ยถ้าบัญชีนั้นเนี่ยยังไม่เอาไปก่อเหตุเนี่ยก็ยังไม่ผิด
1: ครับ
0: อย่างผมเปิดบัญชีพี่ต๋อมใช้พี่ต๋อมยังไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรผมก็ยังไม่ผิดนะ
1: ครับยังไม่มีการ
0: ยังไม่มีคดีย ไม่มีคดีเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่คุณเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยคุณผิดเลยตามมาตรา9นะครับตามพ.ร.ก.นะครับโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับส่วนพวกที่เป็นธุระจัดหานะครับเป็นนายหน้าเป็นธุระจัดหาเนี่ยนะครับโทษเนี่ย 2-5 ปีนะครับปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทโทษไม่น้อยเลยนะฮะนะครับแม้บัญชีนั้นยังไม่ได้เอาไปกระทำความผิดก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าบัญชีนั้นเอาไปกระทำความผิดนะครับคุณก็จะเป็นผู้สนับสนุนในคดีข้อหานั้น
1: โทษ
0: เพ
1: ิ่
0: มไปอีกใช่ไม่คุ้มกันเลยฮะก
1: ับ
0: การจ้างเปิดบัญชี 5,000 6,000 อะไรก็ตามนะฮะแล้วแต่เขาจะจ้างคุณนะแต่สุดท้ายเนี่ยอิสรภาพที่คุณสูญเสียไปเน
1: ี่
0: ยนะครับผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มครับผม
1: ชื่นใจนะครับกฎหมายนั้นขึ้นแล้วตอนนี้เราสบายใจขึ้นด้วยมาตรการเชิงรุกของพี่ตำรวจตอนนี้ทำจริงปฏิบัติจริงจับต้องได้จริง
0: ครับ
2: แล้วถ้าสมมติว่าเราพลาดไปแล้วหรือว่าถูกหลอกไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับมีวิธีการทำยังไงบ้างครับอย่างตัวน้ำของเองก็เคยพลาดไปแล้ว
1: เคย
2: ถูกหลอกไปแล้วใช่ครับก็คือในช่วงนั้นช่วงเปิดเทอมครับก็คือเราจะต้องหาหอพักใช่ไหมครับก็มีมิจฉาชีพเขาปลอมตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละครับมาขายประกันหอต่อในกลุ่มหาหอพักแล้วทีนี้เขาก็น่าเชื่อถือมากแล้วทีนี้เรารีบเราต้องได้หอแล้วเราก็เลยโอนมัดจำกับเขาไปทันทีแล้วทีนี้เขาบิดเราไปเลยเขาเชิดเราไปเลยอะไรประมาณนี้ครับ
1: บล็อกใครไปเลยใช
2: ่ไหมใช่บล็อกไปเลยครับเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างครับท่านรอง
0: อันนี้ถามน้องน้ำของก่อนหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บน้องน้ำของดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง
2: ก็คือตื่นเช้ามาก็คือเขาไม่ตอบแชทก็เลยรู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนก็เลยทักไปถามย้ำอีกครับว่าโกงใช่ไหมแต่ไม่ได้แคปหลักฐานเลยนะครับแต่มีสลิปโอนเงินแต่ไม่ได้แคปหลักฐานเลยคือยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเราก็คิดว่าเงินเท่านี้อาจจะเสียไปก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าม
1: ันของ
2: ใช่ครับแต่มันมากกว่านั้นล่ะครับเราต้องแจ้งความเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการเตรียมหลักฐานเพื่อส่งให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยครับทำงานง่ายขึ้นยังไงบ้างครับท่านรองคร
0: ับ จริงๆก็อย่างที่ผมเคยพูดไปอย่างเมื่อกี้นะจริงๆอ่ะถ้าให้แนะนำก็อยากให้แจ้งตั้งแต่แรกอย่างน้อยเนี่ยบัญชีที่น้องน้ำของโอนไปเนี่ยโดนอายัดแน่นอนถ้าแจ้งนะเขาก็ไม่สามารถเอาบัญชีนั้นเนี่ยไปหลอกคนอื่นได้อี
2: กใช
0: ่ไหมใช่ไอ้นี่คือสิ่งแรกเลยนะฮะสิ่งที่สองนะฮะเงินจะได้คืนไม่ได้คืนไม่กล้ารับปากมันเป็นขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการอาจจะโชคดีอายัดได้เร็วมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีน้องน้ำของอาจจะได้เงินคืนก็ได้ครับถ้าโดนมากกว่านั้นจะต้องทำยังไงโดนมากโดนน้อยเหมือนกันฮะยังไงก็ต้องแนะนำตามช่องทางที่ผมได้แจ้งไว้นะครับอย่างน้อยโทร141ก่อนนะครับส่วนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับอย่างที่บอกฮะว่าโดนหลอกไปแล้วเนี่ยบางคนตกใจรีบลบนะครับ
1: ครับ
0: การลบไม่ได้ทำให้ได้เงินคืนฮะการลบเป็นการทำลายพยานหลักฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่างน้อยเราแคปเจอร์ไว้เก็บลิงก์ URL จริงๆสำคัญน่ะเรื่องแคปเจอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ผมอยากให้เก็บ URL ลิงก์ URL อย่างเช่นถ้าเป็น Facebook เนี่ย Facebook มันเปลี่ยนชื่อได้เรื่อยๆใช่มั้ยฮะคนร้ายหลอกเสร็จเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ URL มันเหลือเลข13หลักมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะลิงก์น่ะยังไงถ้าเราเก็บลิงก์ไม่ได้เนี่ยแต่พี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามาแจ้งเนี่ยจะแคปเจอร์อย่างเดียวบางครั้งเนี่ยตำรวจหาไม่เจอแล้วเพราะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเปลี่ยนจากน้องน้ำของเป็นน้องน้ำขิงอะไรเงี้ยเสิร์ชก็หาไม่เจอแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บ URL อยู่ต่อให้เปลี่ยนไปกี่ชื่อก็ยังเจอ ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วย
1: ได้ข้อมูลความรู้1ตั้งสติ2ที่สำคัญต่อให้เป็นเงินจำนวนน้อยนิดก็ต้องแจ้งความเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราโอเคเราอาจจะถูกหลอกไปแล้วอาจจะไม่ได้เงินคืนแต่เราเป็นการช่วยบุคคลอื่น ที่อาจจะนำบัญชีเนี้ยไปหลอกโอนต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือ1ต้องมีสติ
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ชมที่รับชมรายการตอนนี้ได้ความรู้ได้ความฮึกเหิมได้ประสบการณ์แล้วตอนนี้อยากจะเริ่มเป็นหูเป็นต
0: า
1: ถ้าสมมติเราทราบเบาะแสเราเริ่มได้กลิ่นแปลกๆแล้วว่าอันนี้คือไม่ใช่ละกลุ่มในบ้านเรากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์หรือในหมู่บ้านเราอาจจะเป็นกลุ่มที่จะทำบัญชีม้า
0: ครับ
1: เราอยากจะแจ้งความเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราทำไงบ้างครับ
0: โอ้ยอันนี้ตรงประเด็นมากเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จริงเมื่อสักกลางปีที่แล้วเม
1: ื่
0: อสักกลางปีแล้วมีอย่างที่พี่ต๋อมพูดเลยเดียเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตและไม่เก็บไว้นะฮะเป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเราไม่ต้องเป็นตำรวจเราไม่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถไม่ต้องเป็นผู้พิเศษอะไรนะ
1: ครับ
0: เราเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ผมยกตัวอย่างฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปกลางปีที่แล้วนะฮะหมู่บ้านในเมืองขอนแก่นนี่แหละนะฮะอยู่ในเมืองขอนแก่นเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเลยนะฮะในเมืองขอนแก่นเนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างหรูนะฮะค่อนข้างหรูมาเช่าบ้านอยู่รวมกลุ่มกันนัก 4-5 คนนะฮะแล้วไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านนะฮะเปิดไฟเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืน
1: ครับ
0: ข้างบ้านเห็นเอะใจไม่เก็บไว้คนเดียวฮะแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบสายตรวจเข้าไปดูปุ๊บก็ยังทำอะไรได้ไม่ได้ใช่มั้ยไม่รู้เขาผิดอะไรเน
1: ี่
0: ยไม่ได้สายตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อ
1: ครับ
0: สืบสวนไปสะกดรอยไปเฝ้าจุดสะกดรอยจนเห็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าผิดปกติจากนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือจากคนทำงานทั่วไปนะครับมีการสั่งคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาลงในบ้านนะครับเรารวบรวมพยานหลักฐานปรากฏขอหมายค้นเข้าฮะถ้าไปดูข่าวเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับมาตั้งออฟฟิศนะฮะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองเลยนะฮะใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับผมตอนนี้ก็จับกลุ่มดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้คนลุกคือรู้สึกพอท่านรองพูดไปรู้สึกคนลุกเพราะเหตุการณ์นี้เราเห็นจริงๆในหมู่บ้านนั้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่คนไทย
0: ไม่ใช่คนไทย
1: และเป็นการที่เหมือนมาเช่าบ้านอยู่จริงๆแล้วรถแต่ละคันคือหรูมาก
0: ใช่อัน
1: นี้คือแจ้งเบาะแสได้เลย
0: ใช่แจ้งเบาะแสได้เลย
1: เราจะไม่ถูกอ
0: ย่างน้อย
1: อำนาจมืดเราจะไม่ถูกเขามาทำลายเราทีหลังถ้าเกิดว่าเขารู้เงี้ยคร
0: ับ คือยังไงนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเรารู้วิธีการขั้นตอนเนี่ยเราไม่มีการไปแจ้งผู้ถูกจับกุมอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราได้เบาะแสมาจากเพื่อนบ้านของคุณนะใช่ครับเรามีขั้นตอนในการปกป้องกันนะครับข้อมูลข่าวสารจากพยานแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้นำเอาพยานเนี่ยมาทั้งสอบปากคำเข้าสู่สำนวนเราทราบข้อมูลปุ๊บเราไปพิสูจน์ทราบและทำรายงานสืบสวนในพาร์ทของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับฉะนั้นนะครับอยากนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับนอกจากช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากเลยคือการเตือนคนในครอบครัวนะครับเรารู้และเราตระหนักรู้แล้วนะฮะแต่บางครั้งคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้ดูสื่ออาจจะยังรู้ไม่เท่ากับตัวที่กับสิ่งที่เรารู้นะฮะการเตือนกันในครอบครัวการพูดคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะครับบางครั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไม่รู้นะครับเล่นโซเชียลไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลพอไปเล่นโซเชียลไปเจอสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
1: แปลกๆแบบนี้
0: ใช่ฮะเราต้องคอยเตือนคอยกำกับนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไรนะครับทุกอย่างฮะทุกอย่างนะคนในครอบครัวเตือนกันดีที่สุดครับผม
2: แล้วที่ผ่านมาครับสืบสวน 3ภาค4ครับได้มีการกระจายความรู้การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันกลโกงยังไงบ้างครับท่านรองคร
0: ับแต่ถ้าพูดถึงในพาร์ทสืบสวน3เนี่ยหน้างานหลักของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นการสืบสวนอยู่นะครับแต่ถ้าในพูดถึงภาพรวมใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรามีทีมประชาสัมพันธ์มากมายหลากหลายช่องทางนะครับสามารถนะครับไปดูตามสื่อโซเชียลต่างๆได้เยอะแยะนะครับทั้งทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram นะครับรวมทั้งนะครับรายการต่างๆนะครับที่เชิญเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ
1: ์
0: วันนี้เนี่ยสืบสวน3เนี่ยได้มาที่นี่แล้ว
1: นี่คือ1ช่องทางแล้ว
0: นี่คือ1ช่องทางแล้วต่อไปอาจจะได้มาอีกบ่อยๆใช่มั้ยฮะ
1: ทำสัญญากันเลยสัญญากันเลยอย่างเดือนละครั้ง
0: ครับผมได้ฮะก็หวังว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับผม
1: ดีมากครับอย่างผมได้คำตอบแล้วคือบางทีเป็นเรื่องที่เราคาดว่าไม่ทำหรอกไม่สนใจหรอกอย่าไปสนใจเลยบางทีพ่อแม่เราคิดว่าพ่อแม่เราอาจจะต้องรู้แต่บางอย่างที่กลโกงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราควรจะบอกคนใกล้ตัวบอกพ่อบอกแม่เราด้วยอย่าไปหลงเชื
0: ่
1: อนะครับนี่คือเรื่องราวของการพูดคุยในช่วงท้ายรายการนี้นะครับเรามาให้ท่านรองได้ให้ข้อคิดหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมในการป้องกันการรู้เท่าทันแล้วรวมถึงการร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน
0: ์ครับจริงถ้าจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับผมฝากคำคลาสสิกเลยนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยผมว่ามอตโต้เนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับก็คือ ไม่เชื่อนะครับไม่รีบนะครับแล้วก็ไม่โอนนะครับไม่เชื่อคำ

0: อ้างนะครับไม่รีบตัดสินใจและไม่โอนก่อนตรวจสอบนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับทำได้ตามนี้นะครับท่านจะปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ได้ความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นจากที่เราคิดว่าเรารู้ในระดับหนึ่งแล้วแต่พอได้มาพูดคุยได้ความรู้จากท่านรองเรามีความรู้สึกว่าเรากระจ่างขึ้นเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วเรากล้าที่จะบอกเพื่อนรอบข้างว่าโอเคตั้งสติและมีวิธีการผมเชื่อว่าวันหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าท่านรองมาอีก
0: ครับผม
1: สัญญากันละมาให้ความรู้กันหน่อย เป็นการพูดคุยที่แป๊บเดียวหมดเวลาละนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทวัชรินทร์อ่วมฟุ้งครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ขอบพระคุณมากๆครับ
2: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านรองและน้ำของพร้อมทีมงานพี่ๆทีวีอีสานลาไปก่อนละนี้สับของหน้าครับสวัสดีครับ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทางนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้าน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสี่แสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: บลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
2: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
3: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
4: อาเซียน2045 Our Share Future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งเมืองแห่งความงดงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่นำมาพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบต่างๆในพื้นที่นี่แหละครับนั่นก็คือในเรื่องของผ้าภูอัคคณีซึ่งจะมีการกระบวนการขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นผ้าสวยงามได้ขนาดนี้จะมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูขั้นตอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของคนในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเข้ามากราบไหว้กันก่อนที่จะไปดูอะไรต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผมก็เดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองกันครับ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาที่โอท็อปบ้านเจริญสุขที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับมาดูผ้าเอกลักษณ์ในพื้นที่ของดินแดนภูเขาไฟนั่นก็คือผ้าภูอัคคณีแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่บุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับ
1: ชื่อธัญทิพย์จีรวัฒน์วรพงศ์อยู่ฝ่ายการตลาดของกลุ่มผ้าภูอัคคณีค่ะ
0: นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยคือเรื่องของผ้าภูอัคคณีนี่โด่งดังมากๆอยากให้เล่าจุดเริ่มต้นหน่อยหรือว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าผ้าภูอัคคณีคืออะไรอะครับ
1: ผ้าภูอัคคณีเป็นผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดบนเขาบ้านเราซึ่งในชุมชนเราก็เป็นชุมชนถิ่นภูเขาไฟอยู่แล้วที่ดับสนิทแล้วก็ไปเก็บเห็ดแล้วก็ติดเสื้อผ้ามาคนที่เคยทอเคยย้อมเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองนำฝ้ายมาย้อมดูว่ามันจะติดแล้วมันจะออกมาเป็นสีอะไรจุดเริ่มต้นเราพอลองเอามาย้อมปุ๊บก็ติดสีเป็นสีส้มสีส้มอิฐซึ่งสวยมากแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: คือหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเราก็ได้มีการย้อมผ้าทอผ้าอะไรกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พอจนเรื่องของชาวบ้านนี้ได้มีดินติดเข้ามาเราก็เลยได้มีการมาปรับให้เข้ากันกับเรา
1: ปรับต่อยอดค่ะด้วยการไปเก็บเห็ดแล้วติดเสื้อผ้ามาก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมไม่ลองเอาดินซึ่งเป็นดินภูเขาไฟบ้านเรามาย้อมดูก็ย้อมแล้วก็พัฒนาการย้อมแรกๆก็จะสีเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านเราทอแห่แล้วก็จะมีแบบทำให้สีติดทนนานด้วยเปลือกประดู่มาต้มแล้วทำให้สีติดทนนานเราก็ได้เอาวิธีดั้งเดิมมาผสมกับวิธีการย้อมของเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
0: อันนี้ก็คือเป็นสีเหมือนที่คุณแม่ได้ใส่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับเป็นสีส้มโอ้โหสวยงามมากๆและคราวนี้พอเราได้ย้อมเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปเขาเรียกว่านำไปต่อยอดแปรรูปเป็นต่างๆอย่างเช่นที่เราอยู่หน้าโอท็อปแบบนี้คือผมเห็นว่ามีการแปรรูปได้หลายอย่างเลยในร้านของเรามีอะไรบ้างอะครับ
1: มีจะมีผ้าพันคอมีกระเป๋าแล้วก็มีพวงกุญแจแล้วก็จะมีเสื้อผ้าแปรรูปหลากหลายค
0: ่
1: ะ
0: แล้วของต่างๆนี่คือเป็นการที่คนในชุมชนเลยใช่ไหมครับเป็นการแปรรูปแล้วเรามีการส่งเสริมอาชีพยังไงบ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะผ้าที่เราทุกอย่างต้องย้อมอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ไม่ได้ย้อมเองด้วยนะคะให้ศูนย์เรียนรู้หรือว่ากลุ่มในชุมชนเราจะมีอยู่3กลุ่มที่3กลุ่มจะเป็นฝ่ายย้อมกลุ่มประธานแต่ละกลุ่มจะเป็นฝ่ายย้อมแล้วก็แจกจำหน่ายชาวบ้านเราไปทอบ้านใครบ้านมันแล้วก็คุณแม่เองซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดก็ไปเก็บผ้าจากชาวบ้านมาแปรรูปอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นผ้าพันคอก็สามารถเอามาให้คนเฒ่าคนแก่อีกทอดนึงไปฟั่นฉายให้คนเฒ่าคนแก่ที่ทอไม่ได้แล้วฟั่นฉายมาเราแม่ก็ไปรับมาแล้วก็จะมารีดให้สวยๆแล้วก็ออกมาขายจำหน่าย
0: คือหมายถึงว่าที่บอกว่าเอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านคือได้มีการตัดเย็บอะไรเงี้ยคือเขาทำเป็นวิถีชีวิตกันอยู่บ้านใครบ้านมันเลยเหรอครับหรือว่ามีการแบบรวมกลุ่มกัน
1: บ้านเราจะมีช่างเย็บผ้าอยู่ประมาณ 2-3 หลานค่ะรวมทั้งตัวคุณแม่ด้วยก็จะเป็นช่างเย็บผ้าด้วยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นทอมีครบค่ะมีการทอมีคนทอมีคนตัดแล้วก็มีคนจำหน่ายบ้านเราจะมีครบเลยค่ะใน
0: ชุมชนย้อนกลับไปขั้นตอนการย้อมยากไหมครับกว่าจะได้สีที่เป็นแบบไฟนอลสวยงามขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ถามว่ายากจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะคือมันทำแล้วก็เกิดความเคยชินแล้วก็ทำได้มาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่แม่จะไม่ได้อยู่ฝ่ายย้อมจะเป็นกลุ่มแม่ประธานเพราะว่าแม่ประธานจะเก่งเรื่องการย้อมสีกลุ่มแม่ประธานก็จะเป็นฝ่ายย้อมแล้วก็แม่ก็จะเป็นฝ่ายไปให้ชาวบ้านทออีกทีนึงแล้วก็ตามเก็บจากชาวบ้านมาจำหน่ายต่ออ
0: ืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสินค้าแต่ละอย่างกันบ้างเพราะต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละอันคือน่าสนใจมากๆเริ่มจากอะไรดีจากผ้าไหมครับผ้าอันนี้คือเป็นผ้าอะไรครับ
1: ตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้ผ้าพันคอก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะทำยากหน่อยค่ะจะเป็นลายมัดหมี่แล้วก็ยกดอกลายสับปะรดค่ะตัวนี้ก็จะราคา
0: คือพอผมได้สัมผัสแล้วขอย้อนกลับไปคือเหมือนผ้าที่ย้อมดินผ้าจะนุ่มใช่ไหมครับ
1: นุ่ม
0: อันนี้คือมันเกิดจากอะไรครับเพราะว่าดูผ้าจากถ้าเทียบกับผ้าฝ้ายอื่นๆอะไรเงี้ยเหมือนมันจะนุ่มกว่าปกติไหมครับเนี่ย
1: มันน่าจะนุ่มด้วยธรรมชาติของดินมากกว่าค่ะเพราะว่าเรากองเอาดินแล้วก็ไปละลายใส่น้ำแล้วก็นำฝ้ายไปรู้สึกว่านุ่มตั้งแต่ลงฝ้ายลงน้ำตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว
0: โอ้เนี่ยพอผมได้แบบผมก็เพิ่งจับครั้งแรกเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับพอจับปุ๊บแล้วบอกว่าผ้าคือนุ่มมากพอเอามาทำเป็นผ้าคลุมไหล่แบบเนี้ยน่าจะสบายตัวน่าจะสบายตัวมากเหมาะกับสวยงามแล้วก็ลายอันนี้ปักก็คือเราจะปักกันเองในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่ะทอยกดอกค่ะก็จะวิธีการทอก็จะยากขึ้นไปอีกค่ะราคาก็จะแตกต่างกับราคาข้างหน้าค่ะก็จะราคาสูงราคา บาก็ขึ้นอยู่ที่วิธีการทำยากง่าย
0: แต่ละลายโอ้แต่นี่สวยมากสวยมากครับสวยมากนอกจากผ้าแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเก็บคืนก่อนเก็บคืนที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวพับคืนนะครับมันคือกระเป๋าสวยมากแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากผ้าที่ย้อมเขาบอกว่าอาจจะเป็นผ้าที่เก่าแก่แต่ว่าออกมาดีไซน์ได้ทันสมัยมากๆอย่างเช่นใบนี้ที่ผมถืออยู่อันนี้จุดเริ่มต้นของการที่เราไปแปรกระเป๋านี่คืออะไรอะครับ
1: จุดเริ่มต้นของเราคือเรามีผ้าแต่เราอยากแปรรูปเป็นกระเป๋าแต่พอดีในชุมชนเราไม่ได้เก่งทุกด้านเราก็ส่งเครือข่ายโอท็อปของเราซึ่งเราจะไปเจอเครือข่ายโอท็อปของเราอยู่ที่งานเมืองทองงานออกบูธตามหน่วยข้าราชการต่างๆแล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานโอท็อปของเราให้ช่วยทำแปรรูปให้เราอย่างนี้
0: ก็คือเรามีผ้าของเราอยู่แล้วล่ะแล้วก็ส่งต่อในสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็เป็นการต่อยอดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปกระเป๋าก็มีหลายลายอันนี้คือขึ้นอยู่กับผ้าที่เรายอมส่งไปหรอครับที่มีแต่ละลายอะไรเงี้ย
1: ตัวนี้เรียกว่าลายไหลลาวา
0: ลายไหลลาวาเป็นยังไงครับหมายถึงว่า
1: ลายไหลลาวาก็คือสลับลายเล็กลายใหญ่ค่ะก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้คือเกิดจากการทอใช่ไหมครับ
1: เกิดจากการทอ
0: ให้มันแบบเป็นลวดลายสลับกันอันนี้ก็จะเป็นถ้า
1: เป็นผ้า
0: พื้นเรียบถ้าทอมาก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: สวยงามมากๆแล้วก็บอกว่าอะลงอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมครับอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าผมตัวนี้เป็นเล็กๆน่ารักอันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นถ่านดูดกลิ่นค่ะ
0: ถ่านดูดกลิ่น
1: ห้องอับห้องชื้นตรงไหนที่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นสามารถดูดกลิ่นแล้วก็เวลาเราใช้งานไปได้นานๆเราก็สามารถไปตากแดดได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเรากลับมาใช้ใหม่ได
0: ้คือด้านในเนี่ยจะเป็นถ่านแต่ว่าคือเราเอาผ้าผูกคเนียอะไรอย่างเงี้ยห่อดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบนี
1: ้
0: โอ้โหเก๋ไก่มากๆนอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับนี่ด้านนี้นะครับด้านนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลาเป็นพวงกุญแจก็ได้ที่ห้อยกระเป๋าก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นผ้าพูเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ผ้าพูเส้นฝ้ายเส้นใหญ
0: ่และอันอะไรพวกนี้นี่ใครทำอะครับเป็นส่งต่อโอท็อปเหมือนกันเหรอครับ
1: เราไปอบรม MOU ก็เป็นเครือข่ายกับกลุ่มที่เขาทำปลาอยู่แล้วค่ะก็ส่งแลกเปลี่ยนสินค้ากันเรานำผ้าเข้ามาแปรรูปให้เขาแล้วเราก็ให้ผ้าเราไปแปรให้เขาแปรรูปให้เราก็จะสลับกันแบบนี
0: ้มีผ้าด้วยมียางมัดผมด้วยนะครับโอ้ยางมัดผมน่ารักมากๆนี่นะครับเป็นโบมีกิฟด้วยเป็นหมวกด้วยนี่นะครับอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราในเรื่องของผ้าแน่นอนแหละก็ต้องเอาไปทำเป็นเสื้อผ้าด้านหลังของเราครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาด้านหลังอันนี้ก็คือเราจะมีการออกแบบเป็นออกแบบเป็นหลายแบบใช่ไหมครับอันนี้แต่ละตัวก็คืออย่างที่บอกไปก็คือชาวบ้านเป็นคนทอในหมู่บ้าน
1: ใช่แต่คุณแม่เองจะเป็นตัวแปรรูป
0: แปรรูป
1: ออกแบบส่วนมากจะตอบโจทย์วัยทำงานมากกว่าค่ะหน่วยข้าราชการจะตอบโจทย์เราดีกว่าค่ะ
0: ก็คือออกแบบเองเลยเหรอครับเนี่ย
1: ก็จะดูในโทรศัพท์บ้างดูจากออนไลน์ว่าแบบไหนมันสวยแล้วก็เอามาลองเย็บออกมาลองตลาดตัวไหนจำหน่ายดีแล้วก็ตัดเพิ่มมาเรื่อยๆแปรรูป
0: ยากไหมครับแต่ละตัวในการแบบว่าออกแบบกว่าจะออกมาได้เป็นเสื้อ1ตัวแบบนี้ครับ
1: ถามว่ายากไม่ยากนะคะก็มีแบบเยอะแยะในออนไลน์ให้เราดูแล้วก็เอาแบบของเขามาเป็นแบบฉบับของเราแล้วก็มาปรับวิธีว่าเราจะใช้ผ้าของเราตัดออกมาแบบไหนให้มันสวยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือหน่วยข้าราชการก็ต้องเป็นคอพระราชทานแล้วก็สูตรสั้นสูตรขอพระราชทานคือต้องมีในร้านทุกรอบค่ะเพราะว่าหน่วยข้าราชการต้องการ
0: ครับ
1: ออเดอร์มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
0: แล้วคราวนี้คือในเรื่องของอันนี้เห็นบอกว่าถ้าอันไหนหมู่บ้านที่เราตัดกันได้เราก็จะช่วยกันก่อนแต่ถ้าไหนที่เกินความสามารถไปหรือว่าเราก็จะมีเครือข่าย
1: โอท็อป
0: เครือข่ายโอท็อปเข้ามาอันนี้คือเราเปิดกันนานหรือยังครับเริ่มต้นของผ้าผูกคานีนี่เรื่องเล่าตำนานอะไรต่างๆนี่นานหรือยังครับ
1: เริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2558ที่จริงแล้วเริ่มตั้งกลุ่มตั้งแต่พ.ศ. 2548นะคะก็ทอตามวิถีชาวบ้านเรามาเรื่อยๆแต่เริ่มมีชื่อเสียงพ.ศ. 2558ค่ะ
0: 58พอเริ่มมีชื่อเสียงปุ๊บก็เริ่มมีการแปรรูปอะไรต่างๆมากมายสวยงามได้แบบนี้อ่ะโอ้โหได้รู้คร่าวๆประวัติคร่าวๆแล้วก็สินค้าต่างๆแล้วก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดขั้นตอนต่างๆว่ากว่าจะมาเป็นผ้าสวยๆแบบนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างในช่วงนี้อยากให้คุณแม่บูนะครับได้ฝากช่องทางหน่อยเผื่อใครสนใจผ้าสวยๆแบบนี้สินค้าต่างๆสวยแบบนี้จะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ค่ะเราจะมีเพจนะคะเพจแม่สำรวยผ้าภูอัคนีกับเพจคำปิวฮักน่าเจริญสุขค่ะติดตามเพจได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็ตามเพจที่คุณแม่ได้แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปดูขั้นตอนต่างๆว่าการย้อมที่บอกว่ากว่าจะออกมาได้สวยๆแบบนี้ย้อมยังไงแล้วก็ทอยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปเห็นสินค้าแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาดูกระบวนการขั้นตอนว่ากว่าจะออกมาเป็นผ้าสวยๆนี่เราต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างร่วมพูดคุยกับคุณแม่สำรวยครับคุณแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตระดับแรกขออนุญาตคุณแม่แนะนำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่สำรวยศรีมะเรืองค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจอาชีพสตรีทอผ้าฝ้ายขีดไหมแล้วก็วงเล็บผูอัคนีค่ะ
0: เป็นของผ้าผูอัคนีเข้าคำถามแรกเลยครับคุณแม่นึกถึงผ้าจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าผูอัคนีนี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอยากให้เล่าถึงผ้าผูอัคนีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่อยครับแม่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะผ้าผูอัคนีนี่เดิมทีเขาชื่อว่าผ้าย้อมดินภูเขาไฟนะคะแล้วก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มผู้สูงวัยที่นี่นะคะรวมถึงแม่สำรวยด้วยที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีแนวคิดว่าถ้าหากว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์แค่ใช้หรือทำผลิตภัณฑ์แค่ที่เขาใช้สีเคมีย้อมกันอยู่นั้นมันไม่น่าจะไปได้ดีนะคะแม่ก็เลยต้องเชิญภูมิปัญญาที่เขามีอยู่แล้วในชุมชน 2,3,4,5 คนเนี่ยมีความรู้เรื่องของการใช้สีธรรมชาติอะไรต่างก็เราก็มานั่งพูดคุยกันแล้วประกอบกับบ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาไฟอีกลูกนึงชื่อเขาพังคานอยู่ห่างจากชุมชนของแม่นี่2กิโลนะคะเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากความเป็นมาของชุมชนที่นี่ซึ่งเรามีกลุ่มอนุรักษ์ป่าอยู่แล้วเดิมทีนะคะเวลาเราขึ้นไปเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีสีของดินภูเขาไฟนี่ติดผ้าผ่อนของเราลงมาโดยซักออกยากมากน
0: ะ
1: อันนั้นก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เรานำมาคิดแล้วก็นำมาทดลองก็คือนำอดินภูเขาไฟอยู่บนเขาพังคานมาทดลองย้อมนะคะพอย้อมไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็ตั้งชื่อให้เขาโดยมีผู้รู้มีท่านกำนันนะคะท่านก็ให้คำปรึกษาว่าเออมันน่าจะชื่อผ้าย้อมดินภูเขาไฟไหมนั่นก็คือความเป็นมาแล้วเราก็สร้างในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานหรือว่าทุกคนที่เข้ามาได้มาชมได้รับรู้ว่าที่นี่เราใช้สีจากดินภูเขาไฟแล้วก็สีธรรมชาติอื่นๆด้วย
0: ครับหลังจากที่เรารู้แล้วล่ะว่าพอได้ย้อมผ้ามาได้สวยงามขนาดนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผลตอบรับเริ่มดีกรณีเริ่มดีก็คือว่าการที่เราใช้ดินภูเขาไฟนำมาย้อมเนี่ยแม่สำรวยใช้วิธีใช้การตลาดด้วยวิธีการออกไปข้างนอกนะแม่ก็พร้อมที่จะออกไปพรีเซนต์ออกไปเล่าเรื่องว่าผ้าภูอัคนีหรือว่าวิถีชีวิตของชุมชนเข้ามาแลกด้วยวิธีประกอบกับพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะมีความสนใจเข้ามาเนี่ยแม่สำรวยก็ใช้ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเดิมทีนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนการรับรู้ให้กับคนอื่นๆที่อยู่นอกหมู่บ้านนอกชุมชนของเรา
0: ก็คือเราไม่ได้เก็บความรู้ตรงนี้ไว้กับกลุ่มเรากลุ่มเดียวเราพร้อมจะส่งต่อข้อมูลตรงนี้อย่างตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณแม่ครับ
1: แม่สำรวยได้เรียนรู้ด้วยทักษะแล้วก็ด้วยความพยายามแม่สำรวยเข้าใจว่าเมื่อเราคิดเราทดลองเราสร้างขึ้นมาเป็นอาชีพถ้าเกิดว่าคนอื่นหรือว่าชุมชนอื่นเขามีโอกาสได้เอาไปสร้างอาชีพเพิ่มมันจะเป็นกุศลมันจะเป็นความภาคภูมิใจให้กับแม่สำรวยมากกว่าซึ่งแม่สำรวยไม่หวงเลย
0: ใช่ครับผมกำลังจะย้อนถามจริงๆเลยว่าผ้านี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของตัวพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะด้วยความที่เราใช้ดินภูเขาไฟที่อยู่ที่นี่ซึ่งดินภูเขาไฟเนี่ยบนเขาพังคานของเราจะมีวัดเก่าแก่อยู่ซึ่งเราก็นำในเรื่องของความเป็นวิถีชีวิตชุมชนก่อนที่แม่สำรวยจะนำดินภู

0: เขาไฟมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของดินที่มันเป็นเขาเรียกว่าปลวกเนาะ
1: ครับ
0: ปลวกที่มันขึ้นเป็นก้อนๆแล้วเราเนี่ยไปอาศัยดินจากตรงนั้นของเขามาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราเคารพเราเชื่อถือโดยวิถีชีวิตของเราซึ่งมันเป็นวัดเก่าแก่อยู่แล้วเราก็ใช้ดินใช้ทรัพยากรของตรงนั้นมาเนี่ยก่อนที่จะขอเขาเราทำพิธีขันห้าหรือว่าขอเจ้าแม่ธรณีพระแม่ธรณีจุดธูปก่อนขอเขาบอกว่าลูกหลานมาขอดินนะ มาขอทรัพยากรตรงนี้ขึ้นไปเพื่อไปส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดได้ว่าไม่เพียงแค่เราได้สีจากธรรมชาติที่เป็นดินภูเขาไฟได้สีจากเปลือกไม้ตัวนั้นแล้วเรายังได้ดินที่มันเป็นความมงคล เราคิดว่านี่คือความเชื่อว่าผ้าทุกผืนเส้นฝ้ายทุกเส้นไหมทุกเส้นที่ประกอบหมักย้อมกับดินภูเขาไฟนี่คือความเป็นมงคลที่เราจะส่งต่อให้กับคนภายนอกมันคือความภูมิใจ
1: โอ้โหคือตอนแรกการที่แน่นอนนะครับผมก็หาข้อมูลมาเบื้องต้นผมคิดว่าก็เป็นผ้าย้อมทั่วไปแต่พอมาฟังคุณแม่พูดคือมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าผ้ามากมากอันนี้ย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจตอนนี้เรากลุ่มเราความเข้มแข็งของกลุ่มหรือว่าเรามีสมาชิกจำนวนเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วครับคุณแม่ครับ
0: เดิมทีเรามีกันแค่5คน12คนนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2548-49 แล้วก็พ่อแม่ได้นำสูตรของดินภูเขาไฟเนี่ยมาทดลองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะประชาสัมพันธ์หรือว่าขยายเครือข่ายการทอผ้าแล้วก็พร้อมทั้งขยายการตลาดด้วยสมาชิกรวมทั้งหมดน่าจะมากกว่า200คน
1: โอ้โหสุดยอดมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้มแข็งมากๆคราวนี้อยากเข้าไปดูในเรื่องของหน้าตาของดินแล้วครับคุณแม่ด้านหลังของเราเหมือนจะมีอุปกรณ์แล้วอยากให้คุณแม่สำรวยอธิบายต่างๆอันนี้คือเหมือนอุปกรณ์คร่าวๆที่คุณแม่พูดไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เลยก็คือไฮไลท์ตัวนางเอกของเราก็คือ
0: ตัวนางเอกของเราก็คือดินภูเขาไฟ
1: ดินภูเขาไฟก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราขุดมามันจะเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วอย่างที่บอกว่าคือเอาไปตำเป็นอะไรจนกลายมาเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็เป็นแบบนี
0: ้
1: โอ้สีสวยตั้งแต่เป็นดินเลยครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆอันนี้คือขั้นตอนอะไรบ้างนะครับคุณแม่
0: อันนี้ก็คือเราตำแล้วร่อนทำความสะอาดแล้วนะลูกค่ะพร้อมที่จะนำไปใช้
1: แล้วปกติคนที่ขึ้นไปเอาดินพวกนี้จะเป็น
0: กลุ่มอาชีพของเรา
1: อ๋อเป็นกลุ่มเป็นคนในกลุ่มเป็นคนขึ้นไปเอาเหมือนกัน
0: หลังๆสุดก็จะอาจจะเป็นคุณพ่อบ้านบ้างที่เขาแข็งแรงเพราะต้องแบกดินลงมาค่ะเราก็จะไหว้วานเขาค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นการสร้างอาชีพอีกช่องทางนึงได้เลยนะครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวนี้เผอิญว่ามันเป็นเปลือกไม้ที่อยู่ในชุมชนของเรามีเยอะนะคะแม่สำรวยเคยใช้ยางของเขาตรงนี
1: ้
0: นะคะเวลาเราเฉาะมาเนี่ยยางของเขาจะสดเยิ้มแต่ว่าในกรณีที่เก็บเนี่ยเราสามารถเก็บเขาได้แล้วใช้ได้สองรอบ รอบที่หนึ่งก็คือต้มอย่างนี้เลยอย่างที่หนูเห็นนะคะ รอบที่สองเราก็เฉาะเขาสับให้ละเอียดแล้วต้มอีกรอบ
1: อันนี้เป็นไม้อะไรอะครับ
0: เป็นเปลือกประดู่ค่ะ
1: อ๋อเปลือกประดู
0: ่ใช่อ
1: ันนี้คือใบของมันเหรอครับหรือยังไง
0: อันนี้คือสีอีกสีหนึ่ง ที่แม่อยากให้เห็นซึ่งมันสามารถพัฒนาสีธรรมชาติได้ผสมผสานกับดินภูเขาไฟได้ด้วย
1: ค่ะก็คือเราจะไม่ได้เป็นแค่สีส้มอย่างเดียว
0: ใช่เพราะในกรณีที่เราใส่ลองยกตัวอย่างว่าใครจะใส่สีนี้ตลอด
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นบ้างโดยการเพิ่มเติมก็คือดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองนี่สมัยที่เสด็จพ่อรอเกล้าของเราท่านสวรรคตเราปลูกแล้วเราส่งท่านท่านในอำเภอก็บอกว่าไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเต็มสนามเลยที่เราไปจัดงานเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างแม่สำรวยบอกว่าย้อมผ้าได้สวยมากอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่สร้างความเป็นมงคลให้กับเราผสมผสานกับดินภูเขาไฟอย่างนี้คือความมงคลผสมมงคล
1: ครับ
0: เราก็ถือว่าอันนี้สวย
1: ใส่เสื้อมงคลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราย้อมกันอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: แม่จะเป็นคนที่ออกแบบตามออเดอร์ที่เขาสั่งออกแบบตามออเดอร์เสร็จแล้วหมักย้อมขึ้นแบบแล้วก็ให้คนเขาทอแม่จะมีความสุขกับวิธีการทำงานแล้วก็มีความสุขกับออเดอร์เข้ามาในชุมชน
1: ครับ
0: มันไม่เพียงแค่ว่าเราขายผ้าแล้วเรามีคนอยากซื้อแต่เราขายชุมชนไปด้วยขายแหล่งท่องเที่ยวเขาข้างคานวัดเขาข้างคานขายเรื่องของป่าชุมชนที่มีคนมาดูเรื่องของหาความรู้เรื่องของการดูแลป่ายังไงขายอาหารจากประเภทของป่าที่นี่เขามาเที่ยวมากินข้าว
1: หลายอย่างมากเลย
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่กลุ่มแม่กลุ่มเดียวเท่านั้นหรือกลุ่มทอผ้าเท่านั้นที่พอมีรายได
1: ้ครับ
0: กลุ่มประกอบเลี้ยงกลุ่มอนุรักษ์ป่าที่มีตั้ง 30-40 ชีวิตที่เขาดูแลป่าอยู่เขาก็ได้รับผลนั้นค่ะ
1: ถ้าพูดถึงในเรื่องของหน่วยงานต่างๆแล้วอันนี้คือเรามีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมไหมครับคุณแม่ครับ
0: มากเริ่มต้นเรื่องของการทำผ้าก็จะเป็นกรมพัฒนาชุมชนนะคะมีอำเภอมีจังหวัดมีกรมแล้วก็หน่วยงานที่สำคัญที่สุดถามว่าสำคัญมากไหมก็จะเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่แม่พอรู้จักท่านบ้างท่านก็เข้ามาสนับสนุนแม่ต้องขอบคุณอย่างนั้น
1: สุดยอดมากๆเลยครับคุณแม่ครับเมื่อกี้ผึ่งวนกลับมาอันนี้คือจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูว่าผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะอันคือเส้นฝ้ายลูก
1: เส้นฝ้ายอันนี้คือก่อน
0: อันนี้คือก่อน
1: คือก่อนพอย้อมออกมาเสร็จจากวัสดุต่างๆที่คุณแม่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่จะออกมาได้สีสวยแบบนี้เลยนะครับครับคุณแม่ในช่วงท้ายๆแบบนี้แน่นอนครับในเรื่องของคุณค่าต่างๆโอ้โหเราตีเราประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วอยากให้แม่พูดถึงการอนุรักษ์หน่อยฝากเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อยากจะร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ผ้าสวยๆแบบนี้เชิญหน่อยครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะคะว่าอยากให้อนุรักษ์ผ้าไทยซึ่งไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นที่เขาบอกว่าผ้าไทยใส่ได้ทุกวันแล้วใส่ได้แบบสบายมีความสุขแม่สำรวยพิสูจน์มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ผ้าไทยทุกวันไปทำงานทุกวันด้วยผ้าไทยนะคะมันจะเกิดความเป็นกันเองว่าเวลาเราไปงานเราใส่ชุดนี้แล้วเรารู้สึกสบายเรารู้สึกเป็นตัวของเราเองนะคะเพราะนั้นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าเป็นเรื่องสำคัญแล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมให้กับชุมชนที่เขามีการสร้างงานสร้างอาชีพโดยตัวของเขาเองสร้างให้เขามีความเข้มแข็งให้มีพลังที่จะต่อสู้หรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะว่าช่วยกันมาสวมใส่ผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยประเภทที่เป็นของฝากเป็นของที่ระลึกเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆซึ่งเราประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วเรามีการแปรรูปนะคะหลายๆแบบหลายๆอย่างซึ่งเรามีร้านฮักนะภูฮักนะภูอคณีฮักนะเจริญสุขแล้วก็เพจของแม่สำรวยผ้าภูอคณีเพจของชุมชนเจริญสุขนะคะอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาไม่เพียงแค่มาดูผ้าแต่อยากให้มาเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาไปประกอบอาชีพอื่นได้หมายถึงว่าเอาไปส่งเสริมอาชีพของท่านต่อในกรณีที่ท่านอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะแม่ตำรวจไม่หวง0970074244เป็นเบอร์ของแม่สำรวยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้ครับเดี๋ยวอยากให้คุณแม่ย้อมผ้าให้ดูหน่อยกันแล้วกันนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนว่าจากสีนี้สวยงามมาได้ขนาดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่ย้อมผ้ากันครับ

ากการที่เราได้ทำงานอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้ไปเห็นแนวทางพระราชดำริเอ่ยทำให้เราซาบซึ้งค่ะแล้วก็นำกลับมาประยุกต์ใช้ได้ไปเห็นที่เลี้ยงที่ความพึ่งปันแตค่ะที่ได้ไปศึกษาดูงานกับศูนย์พิกุลทองก็เลยเกิดความสนใจแล้วนำกลับมาเลี้ยงที่บ้านทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือเราเลี้ยงแล้วส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงกลางน้ำก็คือเราทำกล่องเพื่อที่จะใช้เองเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วปลายน้ำก็คือเราจำหน่ายน้ำผึ้งตอนนี้ได้เข้าไปทำงานร่วมกับศูนย์พิกุลทองนะคะโดยการนำไปขยายผลสู่โรงเรียนค่ะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆค่ะชนรงค์เขาจะผสมเกสรดอกไม้ช่วยในการเกษตรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเป็นตัวชี้วัดอย่างดีเลยก็คือสถานที่ที่เลี้ยงชนรงค์จะไม่ใช้สารเคมีเลยแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าการปลูกป่า

0: โดยปลูกไม่ต้องปลูกให้มันขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นแนวทางพระราชดำริเราก็ได้นำผึ้งชนโรงโดยที่ตอนแรกก็คือโดยไม่คิดนะว่าจะมีจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้แต่บังเอิญในเมื่อเรามีป่าแล้วและชนโรงเขาก็อยู่ได้กับป่าเป็นสิ่งที่อยู่ในป่าพอเรานำมาเลี้ยงก็คือประสบผลสำเร็จค่ะเพราะระบบนิเวศมันดีขึ้น
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
2: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอายวัฒน์เวียนแวกกับรายการตลอดตะลุยอีสานมื้อนี้ผมหลักกับทีมงานภาพพี่น้องมาที่จังหวัดนครพนมครับจังหวัดนครพนมนอกจากมีความเชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายหม่องเลยครับมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องไปที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องสังครับอยู่กับคุณแม่หมอลำแล้วสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มื้อนี้สิลำกอนใดฟังแน่ครับมื้อนี้
1: โอ้มื้อนี้จะลำกอนเต้ยดอนตะทองที่น้องสังแล้วก็จะลำทหารเกณฑ์ค่ะกอนทหารเกณฑ์
0: กอนทหารเกณฑ์บ่ครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเนื้อลำนี่เนื้อร้องนี่เป็นเกี่ยวกับบ้านน้องสังนี่บ่ครับ
1: ก็ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับชายแดนค่ะตอนนี้
0: อ๋อครับ
2: ตอนแรกน่ะก็เกี่ยวแหละ
1: ตอนก่อนแรกน่ะเกี่ยวโดนตะทองหนองสัง
0: แล้วก็เพลงอีหยังต่อครับมื้อนี้
1: แล้วก็ทหารเกณฑ์นั่นแหละจบตัวนั้นก็กอนลา
0: อ๋อก็เป็นกอนลาก็เป็นการร้องการล่ํานี่ก็คือแม่แสดสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวบ่ครับที่มาเที่ยวบ้านน้องสังนี่บ่ครับ
1: ค่ะโอ้ทุกอย่างค่ะ
0: คือเฮาร่วมโตกันมาได้จังได๋ครับอยู่นี่
1: ผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทำ
0: เป็นชมรมผู้สูงอายุครับ
1: ค่ะ
0: มาใส่เสียงร้องเสียงล่ำเป็นการขับเคลื่อนนะครับเนา
1: ะ
0: ม่วนไหมครับได้ห้องเพลงคนฟัง
1: ม่วนมันครบหมดค่ะเพราะว่าพวกตายาย
0: ครับ
1: ทำใบตอง
0: ครับ
1: ทำใบตองทำใบสีอะไรก็ได้แล้วก็สารพันยะ
0: หลังจาก
1: มารวมกันแล้วก็ลำ
0: ครับหลังจากที่ว่างงานจากร่วมกลุ่มในชุมชนแล้วมาห้องเพลงมาร้องมาลำกันเนาะครับเนาะโอ้ครับ
1: เพราะเป็นจิตอาสาส่วนมาก
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาครับผม
1: มากมาก
0: เอาเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปฟังร้องฟังลำจากคุณแบงค์นะครับผมตามมาครับ
1: คอนสวรรค์ค่ะ

0: ังเสียงแคนแล้วมันก็เป็นมันมวนตลอดพี่น้องครับคุณพ่อครับผมเป่าแคนมาโดนมันได้ล่ะครับนี
1: ่อายุ25ปีครับ
0: แต่อายุ25ปีได้บ่ครับ
1: ครับ
0: เป็นจังได๋ครับคือได้ไอ้มักดนตรี
1: มักแนวนี้ผมมักแนวนี้ครับ
0: ครับ
1: ไปปฏิบัติน้ำเมืองท่านของบุญของหยังปฏิบัติมันว่าผมไปรับนะน้ำบ้านน้ำเมืองวันนี้ครับ
0: ไล่แค่นที่พ่อเป่าเนี่ยคือไล่
1: ผมบ่ต้องไล่ผมเอาไปแค่นี้เลย
0: เป็นมันบ่เป็นเขาบ่เป็นไล่แค่น
1: ไล่ผมไปเป้าดูชายกับเพิ่นถามขี้ไรขี้นั่นขี้นี
0: ่คร
1: ับผมรู้ครับผมรู
0: ้ว่าท่านนักร้องนักร้องขึ้นห้องมา
1: เลยไปได้เลย
0: ไหลไปได้ครับแล้วก็เป็นอัจฉริยะอีกครับมันบ่เป็นของง่ายนะครับเป้าแค่น
1: แม่น
0: เฮ็ดจังได๋ขึ้นได้มีลมหายใจที่แ
1: บบมันก็รู้ได้ครับสู้มันครับ
0: แม่นบ่ครับ
1: ทุบเข้าทุบออกได้บ่
0: ครับแต่เป็นบ่ต้องคนอ้วนคนใหญ
1: ่บ่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวกัน
0: บ่เกี่ยวครับ
1: คนบ่เกี่ยวครับ
0: จักหน่อยวัยรุ่นวัยหยังนี
1: ่ผมนึกกับผมอายุผม82ปีแล้วได
0: ้พี่น้องอายุ82ยังเป่าแค่นได้แบบหาวแห้งครับพี่น้องครับ
2: โอ้โ
0: หบ่รับ
2: ไ
0: ป70กว่าแล้วครับโอ้ยเนาะจะเป็น
2: หลักของ น
0: ิดหลดแต่มันเป็นบุญของทีมงานเนาะล่ะครับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะว่าได้มาฟังเสียงขึ้นแค่นบ่ต้องสังเนาะแล้วก็เห็นวัฒนธรรมของเพิ่นเพิ่นมาร้องอันที่แฮ่เข้ามาเมื่อกี้เขาเอิ้นหยังบ
1: ่กองตุ่มกองตุ่ม
0: กองตุ่มศิลปะกองตุ่มของหมู่บ้าน
1: คนน้องฝังนั่นน่ะ

0: ไปเห็นมันเอาใบใหม่เน็บกระเป๋าอะไร
1: น
0: ู่นนะ
1: ลิ้นมุนลิ้นมุน
2: ประมาณแต่ว่าเมาเหล้าเล่นไหมวิธีฟ้อนน่ะไม่ได้เป็นระเบียบนะก
0: ็
2: งมปูงมปลาไป
0: เนี่ยอ๋อครับเห็นเพิ่นเวียงแหหาละก็
2: วิธีชีวิต
0: เป็นวิธีชีวิตกันหาอยู่หากินของหมู่บ้านหมู่บ้านนําเสนอให้
1: เฉพาะตะแหน่เฮาแน่นี่
0: ให้ดูเบิ่งนะครับเน
1: า
0: ะ
1: สืบมาก
0: เครื่องดนตรีก็มีอันพี่กองตุ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็อีหยังครับเปิ้งนึง
1: บางฮาร์ด
0: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวพาวเวอร์ของชุมชนอีหลีครับพี่น้อง
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาเห็นมาเบิ่งแล้วครับต้องอดที่จะเต้นไปนําบ่ได้เนาะอดจะม่วนไปนําบ่ได้แล้วขอพูดเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงแค่นต่อเลยครับผม
1: ครับ
0: อ้าวยาวครับ

0: อาสอยพี่น้องฟังสอยนางสีดาบ่อยากไปดอกกุนเทเพราะตัวพลาบสี่ค่ะ
1: ดนตรีอีสานบ้านเฮาบ่ได้เป็นแค่เพียงความม่วนความซึ้งแต่เป็นพลังเป็นตัวตนและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนอีสานบ้านเฮาครับว่าไปแล้วก็มาฟังเตยล่า

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพัฒนาการอำเภอหน้าแก่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไอ้อยากให้เล่าให้ฟังครับว่าตรงนี้ที่เขาอยู่เนี่ยคือจุดใดครับผม
1: นี่เป็นกลุ่มทอผ้านะคะกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังนะคะ
0: ครับ
1: หมู่ที่หนึ่ง
0: แล้วจุดที่เขาผ่านมา
1: จุดที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมานะคะก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมเนาะที่รวบรวมเอาวัสดุอุปกรณ์วิถีชีวิตของหนองสังนะคะนอกจากที่เราจะชมวิถีชีวิตแล้วนะคะในบ้านหนองสังนี่ก็ยังมีกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะเขาจะเด่นในเรื่องของทอผ้า
0: ทอผ้าใช่ไหมคร
1: ับนะคะเรามีกลุ่มทอผ้าในตำบลหนองสังนี่5กลุ่มนะคะ5กลุ่มแล้วก็มีคนที่ไม่ใช่กลุ่มอีกนะคะทำการประกอบทอผ้านะคะประมาณ20กลุ่มนะคะ20รายนะคะ
0: ละอำเภอหนองสังเขาหนีผ้าที่ลายเด่นๆมีลายอย่างเลยครับ
1: อ๋อที่เด่นๆก็นี่แหละค่ะผ้าไทยกระเลงหนองสังนี่แหละ
0: อันนี้คือผ้าเป็นพื้นของบ้านหนองสัง
1: ของบ้านหนองสังค่ะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าจกกับขิดนะคะทั้งจกทั้งขิด
0: ทั้งจกทั้งขิด
1: ค่ะแล้วก็ผ้านี่ก็อย่างที่เราไปดูเมื่อกี้เห็นผ้าห่อคัมภีร์โบราณไหมคะ
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะลวดลายก็
0: คือเขาจะรวม
1: เนี่ยค่ะ
0: เอาม
1: านี่แหละเอามาทอเนี่ยเขาจะดึงมาแต่ละส่วนเอามาทอ
0: ที่เห็นน้ำ
1: ม
0: ันก็คือเป็นลวดลายของ
1: จะเป็นผ้า
0: ที่ทอจากชุมชนของบ้านน้องสังเขาเลยนะครับ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ที่เป็นลายเอกลักษณ์จริงๆนะคะที่อื่นไม่มีนะคะปกติเขาจะทอก็ลายทั่วไปเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะแตกต่างเนี่ยตรงนี้นะเป็นคาดตรงนี้แหละนะคะเรียกว่าลายจุกนี้แค่
0: อ๋อเป็นมีสีลายอีกอย่าง
1: นึงสาวๆอาจจะไม่กล้าพูดหน่อย
0: ครับผม
1: แต่เป็นลายเอกลักษณ์นะคะตรงนี้นะคะ
0: ครับไอ้ชุมชนเท่านี้เด็กคือว่าน้องสังนี่คืออย่างครับคือจะเป็นที่มาของบ้านน้องสังครับ
1: น้องสังคือหนองน้ำนะคะ
0: หมู่บ้านนี้ครับมี
1: ค่ะมีหนองน้ำปกติแล้วคนทั่วไปเขาจะไปอยู่ใกล้หนองเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่มาก็หนองต้นสังมันจะมีเยอะจะมีหลาย
0: ลูกสังใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ก็มีเอามาโชว์อยู
0: ่
1: ลูกสังนี่ก็เอามาทั้งทอผ้าเอามาทั้งกินเอามาทั้งทำอาหารได้หมด
0: ครับ
1: จนเอามาทอผ้าก็ได
0: ้
1: คือมันอยู่ในวิถีชีวิต
0: วันนี้ก็อยากให้ท่านฝากครับอยากกับผู้ชมนะครับว่าอยากมาเที่ยวบ้านเฮาครับ
1: ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะจะมาเที่ยวบ้านหนองสังก็มาได้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งวิถีชีวิตทั้งสถานที่ต่างๆนะคะทั้งที่อยู่อาศัยที่พักอะไรสะดวกนะคะเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อกับประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองสังได้นะคะเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะ
0: ครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เฮาก็มาอีกจุดนึงเพิ่นบอกว่าหลังจากที่มาเที่ยวชุมชนเนาะมาเที่ยววิถีชีวิตบ้านๆแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีการต้อนรับบ่ครับ
1: เขาคือยังไงครับก็คือถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองมาใช่ไหมคะเราก็จะมีการผูกข้อมือให้
0: ผูกข้อมือ
1: ใช่ค่ะผูกข้อมือแต่ว่าผ้าผูกข้อมือของเราจะเป็นลายพิเศษก็คือลายเอกลักษณ์ของชุมชน
0: ครับ
1: ก็คือลายหัวใจพนมหรือว่าลายชุมชนของเราจะชื่อว่าจกหีแค่นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: ก็คือได้เส้นนี
0: ้
1: เป็นผ้าเป็นเส้นได้ที่ย้อมจากเปลือกไม้หรือว่าสมุนไพรแล้วก็ไม้มงคลเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีฟางมีคลามนะคะสีขาวนะคะ
0: และไอ้ที่ข้างหน้านี่ก็คือยังครับ
1: อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนเหมือนกันนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมียังไง
1: นอกอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจพิกกี้คัพเปอร์เราสามารถ
0: กันหลังจากที่เพนเฮเป็นฝ่ายคนเอาขออนุญาตผูก
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะตั้งนายเดี๋ยวที่เราจะเต็มนะครับน้อง
1: ผูกข้อมือไว้เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นการ
1: ต้อนรับแบบแขกคือชุมชนไทยกะเลบ้านนองสังเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน9ชนเผ่าของจังหวัดนครพนมก็คือชุมชนเผ่าไทยกะเลิงของนองสังอำเภอนางแกนะคะ
0: อันนี้คือเผ่ายังครับ
1: เผ่าชนเผ่าไทยกะเลิงอะค
0: ่
1: ะ
0: ไทยกะเลิง
1: อันนี้จะเป็นชุดของชนเผ่านะคะเป็นคลามแบบนี้ค่ะ
2: ก็จะเป็นดำแดงด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็จะมีดำแดงด้วยแต่ว่าวันนี้ก็คือผู้สาวก็จะใส่ขาวผู้สาวค่ะนุ่มค่ะโชคดีค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้ผูกคอต้อแขนแล้วเป็นการต้อนรับแบบพื้นบ้าน
1: อายุมันควรยืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อครับแล้วก็เอาข้าวจีมาบอกถึงของป่าของตอนพะเนี่ยเป็นเฮ็ดยังเนี่ยครับอยู่นี่
1: ก็จะมีหลายแบบหลายอย่างเนาะก็คือจะมีอันนี้เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจก็ได้ดึงอัตลักษณ์ของชุมชนมาใส่ไว้ให้รู้ว่าเป็นของชุมชนของน้องสังไทยกะเลงนั่นเองนะคะเป็นน้องไทยกะเลงเป็นแบบนี้นะคะเป็นพวงกุญแจหนึ่งแล้วก็จะมีปลาด้วยปลาเนี่ยเพราะว่าบ้านน้องสังมันจะมีแม่น้ำกว้างใหญ่แล้วก็เลยดึงปลาจากน้ำนองสังอะค่ะขึ้นมาข้างบนเป็นของฝากนะคะมีปลาเยอะค่ะเป็นน้ำนองสังแบบกว้างใหญ่มากอันนี้เป็นปลาเป็นพวงกุญแจนะคะใช้ห้อยต่างๆได
0: ้ผมขี่รถพาไปเบิ่งน้องสังมันคือบรรยากาศดีนะครับ
1: เหม็นค่ะ
0: เป็นน้องที่ใช่เลี้ยงวิถีชีวิตของสาวน้องบ้านเฮา
1: เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อลีค่ะก็อย่างค่ำๆในกระซิบให้คนไปตึกแฮไปซ่อนจะดุ้งเหล่านี้นะคะ
0: อันนี้เป็นน้องธรรมชาติหรือว่า
1: เป็นธรรมชาติแต่ว่าก็คือแต่ก่อนจะเป็นธรรมชาติยังไม่กว้างขนาดนี้ทีนี้เขาจะมีประมาณ20กว่าปีเขาก็คือมีการทำลอกหนองเหล่านี้นะคะก็ได้เป็นหนองน้ำหนองสังขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีเป็นปลาจากหนองสังนะคะ
0: แล้วเพิ่นขายจังไหนครับ เนี่ย
1: ตัวนี้บ่อตัวนี้นาเพิ่นขายอัน50บาทค่ะอันละ50บาท
0: ถ้าผู้เพิ่นเบิ่งอยู่บ้านเพิ่นอยากฟังเพิ่นเฮ็ดจังไหนครับมีเพจเบอร์โทรติดต่อ
1: มาอ๋อก็เข้ามาในเพจก็ได้ค่ะเพจเป็นผ้าทอหนองสังนะคะ
0: เป็นผ้าทอหนองสัง
1: ค่ะผ้าทอหนองสังเขามาเบิ่งเขามาสร้างได
2: ้ตามเพจไลฟ์ทุกวันที่เท่าไหร่
1: แล้วก็เราจะมีไลฟ์สดเด้อ
0: ไลฟ์สด
1: ท
0: ุ
1: กวันที่15ของเดือนไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของหนองสังมีผ้ามีสิ้นมีแล้วก็มีของกิฟต์ช็อปพวกนี้อ่ะค่ะขายก็เป็นราคาพิเศษถ้าใครสนใจก็รอชมหรือว่าเขามาชมในรายได้เป็นเพจของผ้าทอหนองสังค่ะชื่อเพจนะคะ
0: นอกจากที่ได้มาเที่ยวเบิ่งซอฟต์พาวเวอร์ทางดนตรีแบบพื้นบ้านๆเนาะเป็นกองตุ้มเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: กองตุ้มละกะล่ำ
2: ลำวิถีไทยกะเลิง
0: ครับหลังจากนี้เราเห็นวิธีการล่ำกันอันนี้ของชาวบ้านแล้วเท่ากับจะได้มาเห็นมีกลุ่มทอผ้านะครับนอกจากต่างๆอย่างหลายอย่างของชุมชนเราเพิ่นบอกว่ามีโฮมสเตย์นั่นเนาะ
1: มีอยู่ค่ะเมน
0: ต้องบอกว่าท่านว่ามีที่พักเพิ่นบอกว่ามีโฮมสเตย์รองรับอยู่นะครับ
1: เมนค่ะ แล้วก็สนใจของกิฟต์ช็อปต่างๆหรือว่าพาไปไซต์ก็สามารถมาเบิ่งได้มาแวะเบิ่งได้อ่ะค่ะเขาจะมีเป็นแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวนําได้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจเป็นแบบแพ็คเกจมาเที่ยว1วัน1คืน2วันแบบนี้ค่ะมันก็มีคือกันค่ะ
0: ครับติดต่อเขามาได้นะครับ
1: สามารถติดต่อเขามาได้ค่ะ
0: ในเพจ
1: ก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณหลายนะครับ

0: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: แบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังค์ช้อปปี้อีกเยอะเลย
2: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต์
1: ซื้อเลยฉันเชียร์
2: ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนผู้ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: พาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
4: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งหวังภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายปี2045ด้วยการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบกทางทะเลและอากาศยานเชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวกรวดเร็วภายใต้เป้าหมายเชื่อมโยงกฎระเบียบกฎศุลกากรวิธีการข้ามแดนเป็นมาตรฐานเดียวกันอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อความใกล้ชิดระหว่างประชาชนอาเซียนคอนเนคทิวิตี้เชื่อมอาเซียนเชื่อมภูมิภาค
5: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

ายเป็นทะเลทรายแต่เราก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้ครับต้นไม้เนี่ยยังไงก็กลายเป็นทางรอดของสภาพอากาศที่มันย่ำแย่ครับเพราะนั้นทุกบ้านควรจะมีต้นไม้อยู่อย่างน้อยสัก 30% ของพื้นที่แล้วเราจะเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยไปได้ครับ

ำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวที่ไร่สุขพ่วงนะครับเราก็มีประมาณ10ฐานการเรียนรู้ครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกป่านะครับการสร้างป่าสร้างรายได้การจัดการน้ำการปลูกพืชการเลี้ยงปศุสัตว์ฐานแปรรูปฐานพลังงานโซล่าเซลล์เผาถ่านไบโอชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรนะครับใครที่เข้ามาที่ไร่เราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆก็สามารถมาเลือกเรียนได้นะครับอย่างช่วงนี้เราก็จะมีการสอนเรื่องของการทำน้ำตาลอ้อยใครอยากที่จะปลูกอ้อยแล้วมีน้ำตาลธรรมชาติไว้กินเองหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลจากอุตสาหกรรมเราก็มีพันอ้อยแจกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็ทำเป็นน้ำตาลใครอยากกินช็อกโกแลตวันนี้เราก็สอนตั้งแต่การปลูกโกโก้การแปรรูปโกโก้ให้กลายเป็นช็อกโกแลตนะครับก็สอนหมดครบวงจรใครที่อยู่ในเมืองแล้วอยากจะปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่มีพื้นที่รอบๆตัวผมนี่จะมีการปลูกผักในตะกร้าสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดคนที่อยู่คนเมืองนะครับก็มาหัดสานตะกร้าปลูกผักเป็นภาชนะเล็กๆปลูกผักไว้กินที่บ้านแม้แต่คนที่มีที่ดินหรือคนที่ไม่มีที่ดินก็ไม่ต้องน้อยใจครับไร่สุขพ่วงมีองค์ความรู้สำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กคนทำงานหรือผู้สูงอายุก็มีงานมีอาชีพให้เอากลับไปต่อยอดกันครับ

นี้เราไม่แค่เป็นพื้นที่เรียนรู้ครับเรากลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทุกคนสามารถพาครอบครัวพาลูกมาดูวิถีชีวิตของครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์พาเด็กๆมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่พาเด็กๆมาชิมช็อกโกแลตพาเด็กๆมาชิมชาเขียวมัทฉะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแล้วท่านเบื่อแล้วท่านอยากจะมาหาประสบการณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการแสดงการใช้ชีวิตที่พึ่งตัวเองได้อย่างพอเพียงเนี่ยไร่สุขพวกก็เป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกวันเราจะไม่ได้เรียกท่านว่านักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับเราจะเรียกท่านว่านักเรียนรู้ท่านมาที่นี่ท่านอาจจะไม่ได้ได้แค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ท่านอาจจะได้องค์ความรู้แรงบันดาลใจเพื่อกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านให้กลับมาสู่การพึ่งพาตนเองได้ครับไร่สุขพวกเปิดทุกวันครับท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในไร่ของเราได้ตลอดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สำหรับท่านที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็สามารถไปเยี่ยมชมไร่สุขพวกในช่องทางออนไลน์หลายช่องทางเช่น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับท่านสามารถค้นหาข้อมูลของไร่สุขพวกก่อนตัดสินใจมาเยี่ยมไร่เราได้ครับก็ไร่สุขพวกและวิสาหกิจชุมชนของเราป้าๆแม่ๆในคนทุกคนในชุมชนเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์วันนี้ครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ร่วมกับสีกาเอหญิงคนสนิทกับยักยอกเงินวัดและฟอกเงินล่าสุดนั้นทั้งสองคนต้องนอนคุกต่อหลังศาลไม่ให้ประกันตัวขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีใน2ส่วนคือส่วนแรกกรณีอดีตพระโชติได้ทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนที่2ตรวจสอบหาเส้นทางเงินเชื่อมโยงผู้กระทำผิดร่วมเนื่องจากพบเส้นเงินที่พบนั้นมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาททั้งนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์คาดว่าจะมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วย 1-2 คนซึ่งจะเป็นสีกาหรือว่าพระนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีการได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้จัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้ว่าวัดมีการรับเงินหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆถูกต้องหรือไม่ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายปกรณ์บอกว่าเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณ60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกวัดเข้าด้วยกัน
2: มีพ.ศ.อีก10พ.ศ.มีกฎหมายอีก100ฉบับถ้าคนยังไม่สามารถที่จะควบคุมกองกิเลสในใจตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีก
1: ด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงเงินบริจาคของวัดว่าแม้วัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.55และเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งกรมสรรพากรก็จะเข้าไปติดตามตรวจสอบรายได้ขององค์กรกลุ่มนี้เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องตามความเป็นจริงและในวันที่22กันยายนนี้ทางกรมสรรพากรก็จะหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของวัดให้ถูกต้องตรงกันซึ่งปัจจุบันมีศาสนสถานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัด 43,000 แห่งและมีที่มีอยู่ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว
0: ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทย plus ถือว่าดีมากนะคะจนมีเสียงเรียกร้องจากทางประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการนี้ออกไปอีกค่ะซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะได้อีก1หรือ2เดือนแต่ทางนี้ต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ ทั้งหมด 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจะเพียงพอขยายไปได้อีก1หรือ2เดือนขอดูก่อนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วย
3: กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ
4: เห็นก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารอบนี้เหมือนมีค่ะวันนี้มีแล้ว
3: ไม่ครับเงินทั้งหมด 200,000 ล้านวันนี้เราใช้ยังมีเหลืออยู่ครับ
4: ยังเพียงพอที่จะทำขยายอีก2เดือนใช่ไหมคะ
3: ก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับว่าจะได้เดือนหรือ2เดือนนะครับขอดูอยู่นะครับแล้วดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของโครงการไทยช่วยไทย plusไปฟังเสียงประชาชนในย่านใจกลางกรุงเทพที่ยังคงใช้สิทธิ์ในการสแกนซื้อสินค้าและอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาผู้ขายก็บอกนะครับว่าช่วยเพิ่มยอดในการขายจึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปขณะที่ประชาชนบอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งการเดินทางและซื้ออาหารวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus บริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางกทม.ซึ่งก็พบว่าประชาชนยังคงออกมาซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายคึกคักขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดลูกค้านั้นกล้าจ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการที่ค่อนข้างจะเงียบโดยประเมินว่าช่วยเพิ่มยอดขายมากกว่า 50% และหวังว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยทักกะประมาณทักกะ 55% ก็ดีหน่อย
1: ขณะที่ร้านขายน้ำชงและเข้ากล่องก็ระบุว่าภาพรวมยังคึกคักพร้อมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกรายก็มองนะครับว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% และเห็นว่าการจำกัดวง

0: เงินทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักในเฉพาะช่วงต้นเดือนจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรง
1: ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่ายังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องอะนะค่ะ
0: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการก็ระบุว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมกับมองอีกว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่ม
2: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งละค่ะส่วนใหญ่แกก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
3: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัด
2: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าแกคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
4: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อออกปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดพร้อมเตรียมงบกลางค่ะเพื่อสนับสนุนงานควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงพบปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ดึงชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปูพรมตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเน้นเฝ้าระวัง3แนวคลองสำคัญอย่างคลองภาษีเจริญคลองสี่วาพาสวัสดิ์คลองเอกชัยหลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมโทรมลงรวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดร.สุรินทร์ วรกิจทำตรงที่ปรึกษากรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเบื้องต้นมีแผนตรวจสถานะประกอบการและโรงงานกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาตรวจแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะขณะที่ทางด้านของสำนักงานในส่วนของภาค5เองก็จะเดินหน้าสนับสนุนการตรวจสอบคำแนะนำทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลองสีวาพาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
4: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นค่ะไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมจนสายเกินไปพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานที่ผ่านมาผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
2: ครับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
2: ครับ
1: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มที่บริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามพรมแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดสามารถยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาท
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
2: ับ
1: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
2: ครับ
1: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
2: ครับ
1: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
2: ๆพ
1: อขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
0: ขณะที่นโยบายด้านปากท้องค่ะมีการจับมือกับสถาบันการเงินจัดมหกรรมแก้หนี้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไปกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ช่วยเจรจานะคะเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนำมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นขบวนการเพื่อจะดิสเครดิตทางการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Live ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยที่กำลังถูกฝังความเชื่อด้วยคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยได้ตั้งคำถามกลับว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแต่ว่าวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองหลังจากที่บางพรรคการเมืองนั้นขับเคลื่อนแคมเปญปราบกลุ่มทุนสีเทาไม่สำเร็จจึงมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หันมาเรื่องของการบริหารงานการเมืองในสภาไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสวเข้าด้วยกันเพื่อสะสมความไม่พอใจของสังคมเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าส่วนข้อกล่าวหาหัวสวนั้นโฆษกรัฐบาลระบุว่าหากมีหลักฐานควรส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เลือกเปิดข้อมูลบางส่วนเพื่อหวังผลชี้นำสังคม
0: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571นะคะโดยประกาศใช้มาตรฐานสากลนี้เป็นตัวเร่งในการยกเครื่องการบริหารประเทศทั้งระบบทางมิติเศรษฐกิจราชการและการศึกษานางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยขณะนี้ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วภายหลังจากที่ได้ส่งบันทึกเบื้องต้นไปเมื่อปลายปี2568โดยปัจจุบันคณะกรรมการของ OECD จำนวน25คณะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายและนโยบายของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้34หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมีเป้าหมายคือการยกระดับประเทศทั้งการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่โดยหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าประจำปี2025ที่ OECD เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนปรับตัวสูงขึ้นจากปี2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับนะคะว่าแม้ทิศทางคะแนนจะดีขึ้นแต่ภาพรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานรัฐบาลจึงเตรียมนำผลประเมินนี้มาต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนื่องจากคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกในระยะยาว
2: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่ากสทช.ก็ร่วมกับกองทุนกทบกทปสนะครับและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดทางให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมนายชันทพัฒน์คำโคกรวดรักษาการรองเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือกทปส.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Accessible Innovation Challenge
3: InnoAct 2026 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโดยมุ่งสร้างเครือข่ายนักพัฒนานักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า Inclusive Design มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงด้านคณะผู้จัดงานก็คาดหวังว่าเวทีนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบอย่างน้อย10ผลงานพร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า100คนเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการออกแบบเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
4: โครงการนี้นะคะเป้าหมายคือเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ให้กับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสนะคะได้เท่าถึงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมค่ะโดยเราจะคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบผลงานนวัตกรรมเนี่ย10ผลงานในรอบสุดท้ายซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าเครือข่ายนวัตกรนะคะจาก100คนทั่วประเทศนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องการจะเสริมสร้างเกิดคอมมูนิตี้หรือสังคมของนวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ
3: สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยโครงการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วไปจนถึงวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผล50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่22กันยายนนี้เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงลึกต่อไป
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันนี้มีตัวแทนนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายนำแซนด์วิชจำนวน300ชิ้นมาร่วมแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและความเสียสละเพื่อสังคมพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพยุคลบาทนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้พดุงความยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไป
5: พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทรงเป็นนักกฎหมายที่มีพระปรีชาสามารถค่ะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่เป็นนักเรียนทุนในฐานะนักเรียนทุนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อยากจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเพื่อที่จะใช้ความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายอย่างพวกเราอยากจะใช้ความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดจากฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกอีกว่าเวลานี้สหรัฐยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านแต่นั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านนั้นถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพัชเชตภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังได้ระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหญิงอัสตริดมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม
0: สายการบินเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานว่าได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกที่สนามบินนานาชาติมันทะเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาแล้วในช่วงนี้โดยเปลี่ยนขึ้นลงไปยังสนามบินใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยหลังมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธได้ส่งโดรนเพื่อโจมตีสนามบินมันทะเลขณะที่สื่อ Global New Line of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าโดรนเหล่านั้นเป็นของกองกำลังโดยมีจำนวนทั้งสิ้น6ลำที่เข้าโจมตีสนามบินแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 รายและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาจจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป
0: สมาชิกของครอบครัวลีจกหยานและโจหังถุงได้แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้งสองคนคนละ7ปีฐานความผิดยุยงในการให้เกิดล้มล้างการปกครองกรณีจัดกิจกรรมเมื่อปี2563เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อ37ปีก่อนโดยทั้งสองจัดกิจกรรมขึ้นโดยไม่สนใจต่อคำสั่งห้ามของทางการฮ่องกงจึงถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างไรก็ตามลีเจิกหยานและโจหังถุงนั้นถูกควบคุมตัวในเรือนจำมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองจะเหลือเวลารับโทษอีกคนละไม่ถึง2ปี
1: กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่พยายามผลักดันให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆที่มีต่อตลาดแรงงานได้นำหุ่นยนต์ราว30ตัวออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพื่อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการกำกับดูแลและควบคุม AIโดยหุ่นยนต์เหล่านี้ยังได้ถือธงและตะโกนข้อความว่าอย่ารอช้าพวกเราต้องการกฎหมายทั้งนี้ประเด็นภัยคุกคามจาก AI กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่เจคอบและโคซอนอดีตวิศวกรที่เพิ่งลาออกจาก Anthropic ได้ออกมากล่าวหาว่าทั้ง Anthropic และ OpenAI ต่างกำลังเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้าน AI อย่างขาดความรับผิดชอบซึ่งก็มีนักวิจัยของ Anthropic ที่ได้แสดงความเห็นสมทบด้วยว่าสิ่งที่โคซอนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆให้แก่สินค้าเหล่านั้นซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินเดียที่มองว่าอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามส่งออกกาแฟในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยปริมาณสูงเกือบ 1.7 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 11.2% เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลด

0: ลงส่วนตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม3อันดับยังคงเป็นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 13.2% 8.2% และ 7.1% ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับอย่างไรก็ตามทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามตลอดปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ในค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับโรคอีสุกอีสายที่ระบาดนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
2: เด็กหญิงรูบาซาเดวัย8ขวบต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานภายในเต็นท์พักพิงในฉนวนกาซาที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวทั่วทั้งร่างของเธอเต็มไปด้วยตุ่มพองสีแดงที่เกิดจากการอักเสบท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอีสุกอีสายครอบครัวผู้พลัดถิ่นในกาซาเปิดเผยว่าโรคติดต่อร้ายแรงนี้ได้แพร่ระบาดหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภัยสงครามได้บีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เบียดเสียดโดยไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดสำหรับรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแต่คุณหมอก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้หนูน้อยทุกวันและต้องแยกกักตัวหนูน้อยจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเธอองค์การยูนิเซฟระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บันทึกสถิติพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีสุกอีสายแล้วมากกว่า 9,300 คนทั่วฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบาดหนักที่สุดในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ซึ่งราเอลซาริยาแพทย์ผิวหนังจากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ได้ชี้ว่าการขาดแคลนพื้นที่แยกกักตัวผู้ป่วยคือปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AFP ได้เผยภาพแอ่งน้ำที่ขังเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะรายล้อมเต็นท์ที่พักชั่วคราวโดยมีเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปมาตามแนวเต็นท์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าน่าจะเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งต่อการที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นนี้อลาพี่สาวของรูบากล่าวโทษว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความแออัดในเต็นท์และความจริงที่ว่าเราได้รับน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งแถมยังเป็นน้ำเค็มและไม่สะอาดนอกจากนี้เธอยังเสริมว่าครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนอย่างยากลำบากเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตเช่นนี้มานาน3ปีแล้วตามภาวะสงครามอีกทั้งยังได้ตัดพ้อว่าพวกเธอทำผิดอะไรจึงต้องมาใช้ชีวิตเช่นนี้ในสภาพที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดบรรดาแพทย์ระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นในกาซาซึ่งในปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอๆกับการรักษาโรคเนื่องจากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนักและนอกจากอีสุกอีสายแล้วผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต่างรายงานว่าพบโรคผิวหนังหมัดเหาและหิดอีกด้วยที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของกาซาเสียหายหนักจากการที่อิสราเอลได้ยิงถล่มโรงพยาบาลต่างๆโดยอ้างว่าเป็นกบฏที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธดังนั้นบรรดาแพทย์จึงมองว่าเมื่อโรงพยาบาลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากขึ้นไม่เช่นนั้นระบบสาธารณสุขของกาซาก็ถือว่าใกล้ล่มสลายลงอย่างแท้จริง
1: เข้าดาวสู่เอเชียนเกมแล้วนะครับติดตามจากคุณโก้ขจพลครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเหลือ7วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมจะมาถึงแล้ววันนี้มีความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยรวมถึงฮอกกี้สาวไทยด้วยครับ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พร้อมลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือว่า OCA นะครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับซึ่งรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและก็เวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปในงานแถลงข่าวครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งทางด้านของโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานนะครับซึ่ง

ค้ชอัลเฟรดก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและระบบการจัดการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความใส่ใจในการดูแลและให้ความสำคัญกับนักกีฬาและทุกทีมเป็นอย่างดีนะครับตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งครับรวมถึงการแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและระบบการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเราพยายามเตรียมนักกีฬาให้มีแรงกระตุ้นและมีความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็พยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เป้าหมายคือการเล่นให้เต็มร้อยครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมระดับท็อปของโลกดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นต่อไปครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคสิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุมพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมีความตั้งใจและมีใจที่สู้ครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าได้โอกาสที่ดีได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการครับและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมนะครับก็ตั้งเป้าทีมชายไว้อันดับที่9สำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่5นะครับส่วนมาดามนครับหรือว่านางนฤมลศิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ทีมไทยนะครับก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะทำผลงานด้วยการจบอันดับที่9สิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายและหญิงก็คือการใช้สารต้องห้ามครับถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาหรือว่าป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยครับให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยทีมชายไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยก็อยู่ในสาย B ครับร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมก็หวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์พร้อมกับประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและก็เจ้าหน้าที่อีก8คนครับฝ่ายชายก็นำมาโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารพนิชพลธีรรัศกุลนะครับแล้วก็เดชพลพัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงก็มีจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์ครับมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองส่วนในด้านของความพร้อมหลายคนลงเล่นระดับอาชีพมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาหลายรายการติดต่อกันครับต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจก็มีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและก็ประเภททีมนะครับขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้อีกครั้งและครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของตันเอเชียนเกม2026ก็ชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนัก

ตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจวเกมส์นะครับคว้ามาได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงครับไปดูทัพยูยิสูไทยนะครับตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: ่สู่ทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนล่ะครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจาก4เกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
3: กลับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกไทยนะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2ประตูต่อ1เก็บชัย2เกมรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยลีก1ครับฟุตบอล BYDC เล่นซิกลีก1ฤดูกาล 2026-2027แข่งขันเกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเกมนี้เริ่มไปแค่13นาทีราชบุรีขึ้นนำ 1-0 นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มครึ่งแรกราชบุรีนำอยู่ 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มเกมไปเกือบ10นาทีก็ต้องมีการหยุดเกมการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกมล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันต่อก็มีจังหวะทำประตูกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมราชบุรีเอาชนะไป1ประตูต่อ0เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จครับไปดูคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมโค้ชคนใหม่ครับมาริโอซินวานะครับเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของกิโยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายได้เฮบ้างครับโรบิโยจูเนียร์ได้โอกาสยิงนะครับและก็เป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับให้กับเชียงราย ท้ายเกมนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดโอกาสได้ประตูที่2ครับอลิซันดรูทูโดรี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ไม่ได้ประตูนี้สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไป1ประตูต่อ1เชียงรายครับแบ่งแต้มจากแชมป์เก่าบุรีรัมย์ได้สำเร็จปิดท้ายกันอีก1คู่ครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สนะครับเริ่มเกมไป14นาทีท่าเรือขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิสซัมอัลซาบีกองหน้าจากโอมานนะครับเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังลำพูนตีเสมอได้จากโรดิโก้มาลันเยาครับนาทีที่61สกอร์มาเท่ากัน1ประตูต่อ1กระทั่งนาทีที่76เจ้าบ้านการท่าเรือได้เฮครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงสุดคมครับลูกนี้เข้าประตูไปการท่าเรือขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1และก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะการยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายครับลูกนี้เฉียบคมจริงๆครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงครับส่วนเชียงรายมีอยู่4คะแนนและลำพูนตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับโปรแกรมวันนี้แข่งขันคู่แรก 18:00 น.ศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด 18:30 น.อุทัยธานี FC จะเจอกับปัตตานี FC และคู่สุดท้าย 19:00 น. BG ปทุมยูไนเต็ดจะเจอกับราศีสไลด์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเที่ยงวันนี้ครับ
4: ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอปไซลอนเพอร์เซอิสค่ะซึ่งสามารถมองเห็นได้หลายพื้นที่ในมณฑลไถหลงเจียงของจีนค่ะ
4: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับรายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้พามาที่สะดืออีสานครับหรือที่เรียกว่าเป็นกึ่งใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ต้องมาถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะเรียกว่าเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีความน่าสนใจยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะพาไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยด้วยนะครับตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับท่านปลัดครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับเราเข้ามาที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเจอกับบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงกุยเหรอฮะตรงนี้
1: ใช่ครับบึงกุยครับ
0: ครับ
1: เป็นอ่างเก็บน้ำ
0: ครับ

0: เสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็น
1: ด้วยใครที่อยากจะมาออกกำลังกายนะครับมาพักผ่อนอารมณ์เนี่ยก็มาที่นี่ได
0: ้ได้ครับมาใช้ออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ตอนเช้าตอนเย็นนะครับก็มีพี่น้องในท้องถิ่นก็มาออกกำลังกายกันเยอะอยู่ครับ
1: ครับผมและอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่ามีศาลาลักษณะทรงแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยเขามีความสำคัญหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับกับศาลานี้ฮะ
0: ทราบจากประวัติว่าเนื่องจากว่าอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน
1: ครับ
0: ศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
1: ครับผม
0: ประมาณปี2548เพื่อมาสร้างสัญลักษณ์เป็นอาคารแปดเหลี่ยม
1: ครับ
0: ซึ่งจะหมายถึงว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสะดือของอีสาน
1: ครับ
0: ของบ้านของเมืองเป็นเสาหลักเมืองโดยมีพื้นฐานว่าเสาอาคารเนี่ยเป็นเสาแปดเหลี่ยม
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแปดเหลี่ยม
1: ครับผม
0: นะครับเป็นเสาหลักเมืองนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมของดีในชุมชนท้องถิ่น
1: ครับ
0: เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมมาชมครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็อาจจะโทรมไปบ้างก็อยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งในปี2569ได้รับงบพัฒนาจังหวัดโดยผ่านสำนักงานโยธาธิการผังเมืองแล้วก็งบพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามโดยตรงมาพัฒนาบูรณะอยู่9ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบครับ
1: จากแผนที่วางไว้เราจะได้เห็นอะไรครับกับศาลาแปดเหลี่ยมในอนาคตฮะ
0: จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาบึงกุยซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับชั้นที่1หลังจากที่ปรับปรุงอาคารเสร็จก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานที่รับรองให้กับบุคคลหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้มาซื้อเช่นคล้ายๆกับเป็นร้านสะดวกซื้
1: อ
0: แต่เป็นคนของท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบ
1: ครับผม
0: มานั่งพักผ่อนมานั่งทานกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นชั้นที่คล้ายๆกับจะเป็นห้องอบรมประชุมสัมมนาในบริบทส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมาขอใช้ชั้นที่4ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นชั้นที่ชมวิวสวยมากก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธ
1: ิ
0: ์พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับอันนี้ก็คุยกันประมาณนี
1: ้ครับผม
0: นะครับผม
1: ก็คงจะได้เห็นนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ
0: ้
1: าสมบ
0: ู
1: รณ์แล้วคงจะน่าตื่นเต้นมาก
0: ๆได้ครับ
1: นะครับ
0: ตื่นเต้นครับ
1: ครับผมจุดที่เป็นสะดืออีสานจุดที่เป็นกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆเนี่ยนี่ครับอยู่ด้านหลังนี
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างศาลาได้
0: ใช่คร
1: ับ ก็เลยสร้างเป็นสัญลักษณ์ตรงนี
0: ้ให้ได้เห็นถูกต้องครับ
1: ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเมืองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ครับผมครับ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่สวนสาธารณะ
0: ได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับ
1: ครับผม

0: แลนด์มาร์คอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนสาธารณะที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยได้ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นดีนะฮะมีชีวิตชีวาด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับที่ดูแลอยู
1: ่พื้นที่ตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นกี่ไร
0: ่
1: นะครับแต่จะรวมกับหนองน้ำสาธารณะรวมเป็น 1,600 ไร
0: ่ครับผม
1: เมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็มีงบพัฒนาจังหวัดอะไรต่างๆก็ขุดลอกแล้วก็ดินผสมให้มันชิดกับถนนสายมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พอต่อมาเป็นที่ดินว่างเปล่าผู้บริหารท้องถิ่นในยุคก่อนนี้

0: ก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงทำเป็นสวนสาธารณะ
1: ครับ
0: ก็จะมีลู่วิ่งเป็นถนนลาดยางเป็นฟุตบาทอะไรต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือภูมิหลัง
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: มาวิ่งออกกำลังกายมาปั่นจักรยาน
0: ได้หมดครับ
1: ทุกกิจกรรมนะครับ
0: ได้หมด
1: ครอบครัวมากันได้เลย
0: ครับผมครับ
1: แล้วก็มีการประดับประดาไปด้วยนะฮะจุดเช็คอินสำคัญใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นนี้คือโกสุมพิสัยมหาสารคาม
0: ถูกต้องครับ
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายภาพกันได้สวยงามแบบนี
0: ้ได้
1: นะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วก็จะทำให้รู้ได้เลยว่าถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
1: โกสุมพิสัยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เมืองหน้าอยู
0: ่
1: ความหน้าอยู่ของเมืองโกสุมพิสัยในมุมมองของท่านปลัดคืออะไรครับ
0: ก็จะแยกเป็น1ก็คือหน้าอยู่เนี่ยคือผู้คนเนี่ยมีอภิยาศัยไมตรีที่ดีงามเป็นมิตรกับทุกคน
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือมีสวนสาธารณะในตัวก่อนที่จะเข้าเมือง
1: ครับผม
0: แล้วก็จะอยู่ในเมืองด้วยในตัวเมืองด้วยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกําลังกายเป็นจุดเช็คอินให้กับพี่น้อง
1: ครับผม
0: ในชุมชนแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยอันที่3ก็คือจะมีพระคู่บ้านคู่เมือง
1: ครับผม
0: คือพระพุทธมิ่งเมืองแล้วก็จะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวนอุทยานโกสัมพี
1: ครับผม
0: ที่เป็นแหล่งลิงแสมสีทองที่มากที่สุดในประเทศไทย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาของลิงแสมสีทองที่มีรูปปั้นอยู่ตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นเมืองของลิงนั่นเอง
0: ครับผมครับ
1: ฮะเยอะมากนะคร
0: ับ เยอะเยอะ
1: เอาเป็นว่านะครับท่านปลัดได้บอกแล้วว่าที่นี่มีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: เรามาถึงที่โกสุมแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตไปกราบด้วย
0: โอ้โหยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปนมัสการ
1: ครับผม
0: พระพุทธมิ่งเมืองครับ
1: ครับผมไปกันเลยครับ

0: พระพุทธมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีตำนานมีเรื่องเล่านะครับประวัติท่านก็น่าสนใจมาก
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับลองฟังนิดนึงฮะ
1: ก็ตามตำนานก็ได้รับทราบว่าจากพี่น้องในพื้นถิ่นเน
0: ี่
1: ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ในแม่น้ำชีตรงโค้งน้ำตรงใกล้ๆกับวัดกลางใกล้ๆกันนี่แหละ
0: แถวอุทยานเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับเป็นจุดที่ลึกที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็มีชาวบ้านเข้าฝันว่าท่านอยากขึ้นจากน้ำแล้วประกอบกับหลายๆท่านเนี่ยฝันคล้ายกันตรงกัน
0: ครับ
1: ในช่วงเดือนเมษาของประมาณปี2400กว่าๆนี่แหละ
0: ครับ
1: ทราบจากตำนานนะครับว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยไปอัญเชิญ
0: ครับ
1: ท่านขึ้นจากน้ำท่านชาวบ้านก็ได้ตกลงปลงใจกันได้ปรึกษาหารือกัน
0: ครับ
1: ก็ได้ไปอัญเชิญท่านขึ้นลอยขึ้นเอง
0: ลอยขึ้นเอง
1: ปฏิหารนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาสร้างเมื่อก่อนก็เป็นศาลา
0: ครับ
1: มุงสังกะสี
0: ตรงนี้นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: โดยทางเจ้าอาวาสวัดกลางโกสุมเนี่ยก็ได้ร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่นในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ก็คือได้สร้างมณฑปตรงนี้ขึ้นแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับก็ปกติทุกวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ของทุกปี
0: ครับ
1: ก็จะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ร่วมกันจัดงานนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมือง
0: ครับ
1: เป็นประจำทุกปีซึ่งวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ก็ได้จัดงานคล้ายๆกับจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมพระธาตุนาดู
0: ครับ
1: พระพุทธมิ่งเมืองก็เช่นกันกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยครับ
0: ครับที่เห็นองค์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นการหล่อองค์พระขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อครอบองค์จริง
1: ใช่ครับองค์จริงเป็นศิลาแรง
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่อยู่ด้านใน
1: อยู่ด้านในของพระพุทธรูปที่ท่านประดิษฐ์ครอบไว้ตรงนี้ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวโกสุมพิสัยหลายท่านที่มีความทุกข์ใจมาขอพรอะไรต่างๆก็ทราบว่าหลายท่านเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยไปก็มีความโชคดีก็มีครับ
0: ปัจจุบันก็อยู่ในความดูแลของวัดกลาง
1: วัดกลางโกสุมร่วมกับหมู่บ้านครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ภายในมณฑปเนี่ยก็จะมีภาพเขียนนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของชาวโกสุมเอาไว้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับมีความสวยงามมากเห็นบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเก่า
1: ใช่ครับ
0: นะฮะดูแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับบ้านเรือน
1: แม่น้ำชีด้วยอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ใช่ครับอันนี้ด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นวนอุทยานโกสัมพีนะครับที่เป็นแหล่งที่มีลิงแสมสีทองนะที่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวเมืองโกสุมพิสัยตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ที่ตั้งของมณฑปแล้วก็วัดกลางโกสุมเนี่ยก็อยู่ทางเข้าของวนอุทยานโกสัมพีเลย
1: ถูกต้อง
0: นะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะได้กราบไหว้พระพุทธมิ่งเมืองกันก่อนนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเที่ยวด้านในนะครับมีความสมบูรณ์มากในขณะนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ลิงประชากรลิงก็ยังคงหนาแน่น
1: เยอะเดี๋ยวค่อยไปดูในวันนะต่อไปครับ
0: ครับผม

0: พาเข้ามาให้เห็นกับตานะครับสำหรับคุ้งน้ำที่เป็นบริเวณที่องค์พระพุทธมิ่งเมืองเนี่ยท่านได้ลอยขึ้นมา
1: ครับผม
0: ก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุ้งน้ำตรงโค้งตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความมหัศจรรย์ความศรัทธา
1: ใช่ครับเรื่องสายศรัทธา
0: ที่มีต่อองค์พระพุทธมิ่งเมือง
1: ครับผม
0: นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในวรรณอุทยานนะครับก็จะเห็นประชากรลิงเนี่ยยังอยู่กันหนาแน่นเลยนะครับสมบูรณ์มากๆ
1: ใช่ครับ
0: การดูแลจากทางเทศบาลตำบลกุสุมพิสัยเนี่ยดูแลยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของวรรณอุทยาน
0: ครับ
1: โกสัมพีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่จะอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุสุมพิสัย
0: ครับ
1: พื้นที่รับผิดชอบจริงๆก็คืออยู่เป็นความรับผิดชอบของวรรณอุทยานครับในส่วนของประชากรลิงนะครับในการดูแลอะไรต่างๆหลักก็คือของวรรณรับผิดชอบไปครับ
0: ครับผม
1: แต่การมีส่วนร่วมของส่วนราชการของเทศบาลของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยทุกต้นเดือนเมษายนของทุกปีทางอำเภอก็จะร่วมกับเทศบาลส่วนราชการหมู่บ้านเนี่ยก็จะจัดพาลิง
0: พาลิง
1: นะครับคือส่วนราชการหรือหมู่บ้านเนี้ยก็จะซื้อผลไม
0: ้
1: เช่นแตงโมถั่วลิสงกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้
0: เลี้ยงอาหาร
1: ให้ลิงนะปีละครั้งในต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากใกล้ถึงสงกรานต์ก็จะตรงเนี้ยนะครับที่น้ำก็จะลดลงก็จะปรากฏเห็นชายหาดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาแวะเล่นน้ำสงกรานต์ได
0: ้
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็คือโค้งแก่งตาด
0: โค้งแก่งตาดเขาเรียกโค้ง
1: น้ำชีแม่น้ำชีซึ่งจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยครับ
0: ครับนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าน้องลิงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นดาราที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าทางเทศบาลเองก็ต้องดูแลควบคุมในเรื่องของประชากรด้วย
1: ใช่ครับ
0: เช่นการช่วยทำหมัน
1: ช่วยทำหมัน
0: ร่วมกับหน่วยงานไหนบ้าง
1: หลักๆก็คือวรรณอุทยานโกสัมพีเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ดูแลประชากรลิงแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอด้วยหมู่บ้านด้วยแล้วเทศบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าทำหมันประชากรลิงนะครับเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางส่วนมันก็อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนในส่วนหนึ่งก็จะสร้างปัญหาในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็ดูแลกันไปนะครับมันเกื้อกูลกันมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่นานมาแล้วนะครับผม
0: การเข้ามาเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะการรักษาระยะห่างนะครับตรงไหนที่ให้อาหารได้ตรงไหนที่ให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยต้องระวังนะ
1: ต้องระวังนะต้องระวังด้วย
0: มีเด็กมีลูกมีหลานจูงเข้ามาก็ต้องดูแลกันให้ดีเป็นพิเศษได้คลาดสายตา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับครับผมครับ
0: บางทีเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เขาก็ฟังกันอยู่นะฮะ
1: เขาฟังเราอยู
0: ่เขาอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยนะฮะ
1: เขาก็มีความสุขของเขา
0: ครับ
1: ในนามของเทศบาลโกสุมพิสัยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในโกสุมพิสัยหรือผ่านไปผ่านมาหรือต่างจังหวัดนะครับก็อำเภอโกสุมพิสัยก็มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบึงกุยมีจุดเช็คอินถ้ามาหน้าหนาวปีใหม่ก็จะเห็นทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามแต่ช่วงนี้ก็โรยไปบ้างโรยแล้วนะครับก็เข้ามาในตัวอำเภอก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือพระพุทธมิ่งเมืองวัดกลางโกสุมแล้วก็วรรณอุทยานโกสัมพีซึ่งรับผิดชอบโดยวรรณอุทยานที่เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีแหล่งน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไหลผ่านอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งเขื่อนกันตลิ่งตรงนั้นก็ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำท่วมปกติก็น้ำจะท่วมตลอดนะครับก็ถือว่าส่วนราชการก็ได้ตระหนักเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นทางส่วนราชการเขาได้ คยแจ้งในที่ประชุมระดับอำเภอไว้ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวครับ
0: ครับผมมาพบกับลิงแสมสีทองนะฮะที่หาดูได้ยากแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รวมถึงลิงแสมอื่นๆด้วยที่อยู่ที่นี่
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้ครับเรามาแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่าชาวบ้าน
1: ชาวปลาครับปลาน
0: ะครับอยู่กับวิถีที่อยู่ติดกับสายน้ำแบบนี้นะครับแม่น้ำชีหล่อเลี้ยงชีวิตนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดมากมากนะครับที่พาเที่ยวนะครับขอบพระคุณฮะ
1: ครับกราบขอบพระคุณมากมากเลย
0: ครับและนี่ก็คืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันนะครับตามรอยรายการเมืองไทยดีๆของเราที่พาไปเที่ยวพาไปชมกันในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ข่าวปลอมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
0: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: บอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี
0: ้
5: ย
0: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
1: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีค่าเพียงแต่รอใครสักคนมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงวัชพืชที่สร้างปัญหากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมที่สร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างความหวังให้กับผู้คนในชุมชนนี่คือเรื่องราวของจอกหูหนูยักษ์พืชน้ำต่างถิ่นที่เป็นปัญหาของแหล่งน้ำแต่วันนี้กำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทรัพยากรใหม่ผ่านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนการเดินทางของงานวิจัยที่ไม่ได้หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ก้าวออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมสวัสดีครับรายการรอบภูมิภาคนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับที่ได้ร่วมกันกับทางด้านของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจอกหูหนูยักษ์ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งจอกหูหนูยักษ์นี้นะครับก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายระบบนิเวศทางน้ำครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: อนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ก่อคเนศนะครับผู้ริเริ่มแล้วก็ผู้บุกเบิกในการค้นคว้าวิจัยเรื่องของจอกของหนูยักษ
1: ์ครับผม
0: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอยากสอบถามก่อนนะครับเผื่อผู้ชมรายการเพราะยังไม่ทราบว่าไอ้จอกของหนูยักษ์เนี่ยคืออะไรครับอาจารย์
1: จริงๆจอกของหนูยักษ์คือวัชพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะครับเขาอยู่ในกลุ่มเฟิร์น
0: ครับผม
1: เป็นพืชต้องห้ามเอเลี่ยนสปีชีส์ลำดับที่349
0: ครับทำไมต้อง349ครับ
1: มันเป็นลำดับของมันพอดีแ
0: ล้วมันไม่หวย
1: ไม่ใช่ไม่หวยมันเป็นจังหวะที่เข้ามาในบ้านเราเมื่อปี2521เราเข้าใจว่าข้างบนนี่เป็นดอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: กลุ่มพวกนี้เป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะ
0: ตระกูลเฟิร์น
1: ครับเลี้ยงตัวเองด้วยสปอร์ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์สปอร์ของมันเมื่อปลิวไปตกที่ไหนก็จะเจริญเติบโตที่นั่น
0: ปอก็คือหมายถึงแบบคล้ายกับ
1: เดี๋ยวเราดู
0: อันนี้นะครับ
1: ใช่ครับยกมาดูได้เลยครับ
0: โอเคนี่ครับ
1: เขาจะซ่อนอยู่ตามใต้ปีกนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ
0: แบบนี้ครับแบบนี้นะครับเป็นขนแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับแล้วทีนี้เวลาที่เขาแตกตัวหนึ่งหยดของเขาเนี่ยนี่คือหนึ่งกอ
0: ครับผม
1: เราอย่าเข้าใจว่าพืชกลุ่มนี้ขยายพันธุ์หนึ่งต่อสองนะครับไม่ใช่นะครับตอนแรกก็เข้าใจกันว่าขยายพันธุ์หนึ่งต่อ16ก็ไม่ใช่อีก
0: คืนนั้นอีกแล้วครับ
1: 1ต่อ60ครับนี่คือ1ต้นของเขานะครับมันจะหลุดออกจากกันไม่ได้เลยนะมันจะเป็นแพร่แบบนี้นะครับแพร่นึงก็คือมันจะมีแบบนี้ออกมาประมาณช่อนึงประมาณ10กว่าแต่มันจะอยู่กันประมาณ6ช่อเป็นแพร่ลำใหญ่เลยนะครับเป็นแพร่แบบนี้เห็นไหมฮะ10ส่วนใหญ่จะประมาณ60ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงขยายพันธุ์ได้1ต่อ60ถ้าเกิดว่ามันตกไปในแหล่งน้ำสักต้นนึง
1: ถ้าเป็นแหล่งน้ำไหลเนี่ยมันจะเติบโตช้
0: า
1: แต่ถ้าตกไปอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งแล้วมีโคนมีบริวารอาหารหรือมีแร่ธาตุในอาหารที่ดีเนี่ย มันจะหยั่งลากลงไปหาพื้นแล้วก็เกาะไว้ที่ไหนแล้วมันก็จะ

0: คายสปอร์ออกที่หลังมันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นหลายๆกระบวนการนะครับ
1: ครับผม
0: ครับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นคือจริงๆผมทำมาตั้งแต่สมัยปี2543นะ
1: ครับ
0: 2543นี่ผมขออนุญาตเท้าความไปถึงสมัยผมทำงานกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ณวันนี้ก็ได้ออกมาแล้วทีนี้เมื่อกลับมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านเราอย่างทะเลบัวแดงบึงคลองหลวงผมก็ได้กำลังจะไปช่วยอยู่นะครับบึงคลองหลวงแล้วก็หนองหานสกลนครหนองปิงนะครับที่เลยที่หลายที่เลย
1: อ
0: ีสานเรากำลังได้รับผลกระทบ
1: จากไอ้วัชพืชตัวนี้
0: ใช่ครับเพราะว่าที่สำคัญมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกแต่มันขยายพันธุ์เร็ว
1: พอ
0: มันขยายพันธุ์เร็วและการจัดการมันคือต้นทุนในการจัดการสูงมาก
1: เห็นว่าวิธีในการฆ่ามันหรือว่าการกำจัดมันก็ยากมากด้วย
0: ยากครับมันแพร่พันธุ์เร็วแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีพูดถึงวิธีการฆ่าให้รับทราบบ้างนะครับเพราะว่าเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ต่างๆ
1: เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างนี้
0: ครับณวันนี้นอกจากที่ผมมาทำวิจัยให้กับอุดรแล้วแล้วก็หลายที่นะครับวันนี้ผมมองเรื่องการแพร่ระบาดกับภัยคุกคามทางน้ำเนี่ยของไอ้จริงๆแล้วมันเรียกว่าซามวินเนียนะครับเป็นสัตว์เป็นวงชนิดเขาคือซามวินเนียเป็นพืชตระกูลกลุ่มเฟิร์น
1: ครับ
0: ตอนนี้เราต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องระดับอำเภอหรือจังหวัดมันเป็นเรื่องระดับภูมิภาคเรื่องระดับโลกได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าฝั่งลาวนะครับทางปากเซทางหลีผีได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะมันระบาดในพื้นที่น้ำขังไงอะไรที่เป็นแนวกันไว้ถ้ามันไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้มันก็จะขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับแล้วอัตราการขยายพันธุ์ของมันเหมือนคราวที่แล้วน้องมามันมีแค่ 2-3 ดอกใช่ป่ะ
1: คร
0: ับ 15ถึง20วันเนี่ยมันจะแพร่ใหญ่เลยนะครับ
1: ก็อย่างว่า1ต่อ60
0: 1ต่อ60ครับเร็วครับ
1: เร็วมาก
0: เร็วครับ
1: เขาดูแบบขาอันน
0: ี้มันยืดนะครับมันยืดใช่ครับ
1: ก็มันไต่ไปเรื่อย
0: ใช่ครับมันมีชีวิตผมว่ามัน
1: เดี๋ยวขออนุญาตเอาให้กล้องดูชัด
0: ๆยืดนะยืดเลย
1: อันนี้ก็คือที่อาจารย์เนตบอกว่ามันยังค่อยยืดแล้วก็
0: ไต่
1: ไต
0: ่น้ำลึกเท่าไหร่มันจะยึดดิ่งลงไปหาลึกเท่านั้นครับเดี๋ยวรอบนี้เรามีโอกาสไปดำดูกันที่ทะเลบัวแดง
1: ในรายการเราก็จะได้เห็นเนาะทั้งการวิจัยที่เราได้ลงมือทำ
0: ครับต้องบอกทางรายการก่อนว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีวิจัยการทำให้มันเจริญเติบโตก็ดีผมมอง5มิตินะครับ ผมมองเรื่องประโยชน์กับภัยคุกคามของวัชพืชตัวนี
1: ้
0: จอหูหรือยักษ์เนี่ยหรือซามวินเนียตัวนี้นะครับผมมองเป็น2ประเด็นก็คือมันเป็นภัยคุกคามหรือมันคือประโยชน์ที่เราไม่ได้ใช้งานมันถ้ามองแบบนี้จะเห็นโอกาสเห็นวิกฤตเป็นโอกาสแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่วัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำมันทำโทษเราม
1: ันทำโทษระบบ
0: สาธารณภคมันเป็นภัยคุกคามทางน้ำที่ทำให้ปลาตายพืชบางชนิดหายไป
1: ล้อมทำลายระบบนิเวศ
0: มันอยู่ที่เราหรืออยู่ที่มัน
1: ครับ
0: มันระบาดเราก็ต้องนำมันกลับมาใช้นะครับ
1: แล้วอะไรที่แบบอาจารย์เล็งเห็นว่ามันเป็นวัชพืชที่เราสามารถที่จะแปรรูปในการเพิ่มมูลค่าให้มันได
0: ้คือมวลของเยื่อและซากของกากของมันครับ
1: ครับ
0: เมื่อนำมาเป็นประโยชน์แล้วมันถ้าในกระบวนการของภาคการเกษตรก็คือมันเป็นปุ๋ยได้นะแต่ต้องดูว่าปุ๋ยแบบไหนเพราะมันไม่สามารถตายในที่ความร้อน60องศานะครับ เป็นปุ๋ยได้แต่ต้องคิดว่ามันควรจะเป็นปุ๋ยในวัสดุปลูกขนาดเล็กบอนไซหรือบนพื้นที่สูงไหมอะไรเงี้ยครับปลูกสตรอเบอรี่ปลูกอะโวคาโดอะไรเงี้ยหรือปลูกผักแปลงผักหอมผักอะไรเพื่อเรียกความชื้นให้กับรากจะดีมากแต่ถ้าเอาลงไปในนาข้าวที่เป็นปุ๋ยพืชสดมันจะไปกินต้นข้าวเพราะว่าพืชพวกนี้เนี่ยมันโตได้จากน้ำตาลทรายนะครับในงานวิจัยผมทั้งหมดเนี่ยผมต้องบอกทางน้องพิธีกรก่อนว่าบอกทางรายการกับผู้ชมว่า1เลยงานทั้งหมดที่เราทำเรายังไม่ได้มีแลบหรือนักวิชาการคนไหนเข้ามาจับเพราะเป้าหมายเราก็คือทำมือให้ได้ก่อนแก้ปัญหาด้วยมือ แปรรูปด้วยมือจัดการด้วยมือสร้างสรรค์งานด้วยมือเพื่ออะไรนะฮะถ้าเผยแพร่ไปแล้วแม่ป้าพี่ๆชุมชนไหนนั่งดูอยู่แล้วบ้านตัวเองมีคุณเอามาทำประโยชน์ก่อนส่วนนักวิชาการจะเข้ามาจับไม่จับหรือจะเข้ามาร่วม
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: ร่วมผลิตภัณฑ์ร่วมสร้างสรรค
1: ์
0: หรืองานวิจัยอะไรก็ตามครับเราก็ยินดีนะครับเพราะจริงก็อยากร่วมกับทางหน่วยงานสำนักการเกษตรหลายๆวิชาการทางการเกษตรอยู
1: ่ครับคือต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยจอกหูหนูยักษ์โมเดลของเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับอยากให้ทำเป็นจอกหูหนูยักษ์โมเดลโดยเริ่มจากอุดรธานีนะครับเพราะตอนนี้เราบอกตรงว่าเราทำผลิตภัณฑ์มาทั้งหมดตอนนี้นะครับ ประมาณ30กว่าตัวแล้วเราตั้งเป้าไว้ที่80ตัวนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้า เราจะไปติดตามรับชมแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆกันครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับการแพร่กระจายของจอกหูหนูยักษ์ส่งผลกระทบหลายด้านทั้งด้านของคุณภาพน้ำการถ่ายเทออกซิเจนในน้ำการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำรวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของประชาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือกับทางด้านของอาจารย์เนตรนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปล่องเรือดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของจอกหูยักษ์นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปตรงที่เราลงดูจุดสะดือทะเลบัวแดงแล้วก็จะไปดูว่าที่นำเสนอมาที่แนะนำว่ายิ่งน้ำลึกเท่าไหร่ล่ามันก็จะยิ่งลงไปหาดินเท่านั้นครับ
1: ก็คือเหมือนที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าดินแต่ละพื้นที่เนี่ยบางดินตัวไอ้จอกก็ยังไม่ไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์
0: หนึ่งเลยก็คือธาตุอาหารในดินสำคัญมากแล้วก็ไอ้การเชื่อมต่อของแพรของจอกหัวหนูเนี่ยมีความต่อเนื่องระหว่างการเติบโตของมันด้วยครับพวกนี้เมื่อทิ้งห่างออกมาจากกันเนี่ยมันจะทำให้ไอ้พวกนี้หลุดไปปุ๊บเมื่อเจอกระแสน้ำหรืออาหารไม่เพียงพอมันจะหมดสภาพหรือเปื่อยตายไปครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าที่อาจารย์เคยบอกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นปัญหาคือมันไม่ใช่แค่ปัญหาของระดับจังหวัดแล้ว
0: ผมมองระดับโลก
1: ถ้ามันเกิดแล้วมันกระจายออกไปได้อะ
0: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาระบาดในประเทศไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2521นี่48ปีเลยนะครับคือประเด็นของมันคือมันเป็นไม้ทางแอฟริกาใต้หรือมาจากกลุ่มประเทศบราซิลเลยพอมาทางนี้ปุ๊บการเติบโตของมันสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ย 40-50 ปีที่มันมาอยู่ในบ้านเราม ันแพร่ระบาดไปในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเลย
1: ครับผมคือจริงๆอยากให้คุณผู้ชมแบบได้เห็นเหมือนที่เราเห็นจริงๆคือทั้งสองฝั่งริมทางริมน้ำเนี่ยคือเต็มไปด้วยจอกหู
0: ใช่ครับใช่แล้วดูว่ามันจะทำลายบัวขนาดไหนใช่ไหมฮะเหมือนเมื่อวานที่บอกว่าตอนที่เราสาธิตเรื่องของรากของมันถ้ามันจะกินรากบัวก็คือมันจะไปพันปุ่มบัวอยู่แล้วมันทำให้เงาบัวไม่เจริญเติบโตครับ
1: ขอถามเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการปัญหาของจอกหูยักษ์ในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าบึงแห่งนี้พื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยจอกหูยักษ์ปกคลุมพื้นที่หมดเลย
0: ใช่ครับแล้วก็อันดับแรกคือภัยคุกคามที่จะทำให้ระบบน้ำหมดสภาพข้อดีของมันมีนะมันปรับจุลินทรีย์ในน้ำได้แต่เมื่อไหร่ที่น้ำไม่ได้เห็นผิวแดดอาทิตย์ไม่ส่องถึงข้างล่างใช่ไหมครับน้ำจะเน่าปลาบางชนิดจะเป็นหมันแล้วก็ตาบอดแล้วก็เสื่อมสภาพไปหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปบางชนิดครับลองหลับตาคิดดูว่าถ้ามันเขียวทั้งหมด

0: พ่อเป็นคนในพื้นที่เนาะพ่อแบบก่อนนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ได้เยอะเท่านี้ครับ
1: ไม่ไม่เยอะแต่ก่อนไอ้พวกนี้ไม่มีมันเพิ่งมา
0: สวยๆแล้วกับการที่มันแพร่ระบาดในพื้นที่ของเราตอนนี้มันส่งผลต่ออาชีพของเราไงบ้างครับพ่อความเป็นอยู่ของเรา
1: หากินไม่ได้เรือติดฝั่ง
0: ใช่ไหมครับ
1: มันแน่นต้องใช้รถเห็นไหมที่รถเขามาขนจอกอ
0: ่
1: ะใช่หน่วยงานราชการเขามาช่วย
0: แต่ถ้ามีคนเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นเปลี่ยนไปถ้าราชการกับปัญหาจอกหนุนยักษ์ได
1: ้ใช่ใ
2: ช่จริงๆเบื้องต้นเลยจอกหนุนยักษ์เนี่ยตัวเนี่ยส่งผลกระทบในเรื่องของภาคการเกษตรก่อนภาคการเกษตร2ส่วนนะครับก็คือส่วนพืชไร่ที่เคยมี2ก็คือประมงน้ำตื้นน้ำลึกในโซนของทะเลบัวแดงเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับแล้วก็การอยู่หากินก็หายไปเพราะว่าพอเจาะหนูยักษ์หนาแน่นขึ้นทำให้เรื่องของการพายเรือการเอาเรือออกประมงมันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยอย่างที่2ก็คือทางการท่องเที่ยวครับวัฒนธรรมวิถีขนบธรรมเนียมที่เคยมีทางการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นทะเลบัวแดงชมนกตกปลาหายไปนะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทะเลบัวแดงอย่างของอุดรของบึงคงหลงหรือหนองหานหลายพื้นที่ที่จะมีในอนาคตเนี่ยคาดว่าการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างจัดการยากขึ้นนะครับนี่คือเบื้องต้นเลยครับ

0: ครั้งแรกเลยนะคะเราก็มองเห็นว่าปัญหาที่สำคัญของที่ลุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารทะเลบัวแดงกุมภาวะปีแห่งนี้นะคะก็ถูกจอกหูหนูยักษ์เนี่ยมาแพร่ระบาดอยู่ตลอดทั้งปีนะคะทีนี้เราก็มองว่ามันทำให้หนึ่งเลยเนี่ยทำลายระบบนิเวศนะคะสองเนี่ยการที่มีจอกหูหนูยักษ์เนี่ยเต็มผืนน้ำเนี่ยมันทำให้บดบังพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การบานของบัวแดงทำให้บัวแดงอ่ะไม่บานตามฤดูกาลนะคะสามก็ทำให้เราต้องสูญเสียงบประมาณในการที่เราจะต้องมากำจัดจอกหูหนูเนี่ยทุกปีเป็นเงินหลายล้านบาทค่ะก็เลยมองว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องทำยังไงก็เลยนำเอาโมเดลของ BCG นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะมาพิจารณาโดยลงเป็นงานวิจัยนะคะร่วมกันกับทางอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มค่ะในการที่จะวิจัยวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์นะคะว่าจะมีวิธีการกำจัดเนี่ยได้กี่วิธีที่เป็นวิธีทางธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้แค่การตักแล้วก็สามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้ไม่กลับมาแพร่กระจายอีก2ก็คือเปลี่ยนวัชพืชเนี่ยจากที่เป็นศัตรูหรือว่าเป็นปัญหาเนี่ยให้เป็นพืชที่กลายเป็นสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์รายได้ให้กับชุมชนค่ะก็เลยทำโครงการนี้มาก็เราได้รับการสนับสนุนนะคะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในการมาสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการนี้นะคะรวมทั้งร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานีนะคะให้เราได้งบประมาณสำหรับที่จะมาศึกษาวิธีการกำจัดแล้วก็ในการที่เราจะต่อยอดแปรรูปนะคะของจอกหูหนูยักษ์นะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะเป็นวัสดุในการทำของที่ระลึกนะคะเป็นวัสดุที่จะทำเป็นภาชนะสำหรับที่จะให้ใส่อาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ทะเลบัวแดงแห่งนี้ค่ะเราคาดหวังค่ะว่าเราจะเป็นต้นแบบของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการจัดการจอกหูหนูยักษ์อุดรโมเดลนะคะให้เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำนี้หลังจากที่เราเสร็จโครงการแล้วก็เห็นผลสำเร็จแล้วจะสามารถนำไปต่อยอดขยายผลไปแก้ปัญหาในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดปัญหาเรื่องจอกหูหนูยักษ์ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปจากวัชพืชให้เป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ
1: โครงการจอกหูหนูยักษ์โมเดลมีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการเรียนรู้ความสำเร็จของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่

0: นึ่งเลยก็คืออยากดูดินก่อนเนาะเมื่อกี้เราเปรียบเทียบดินกัน2จุดแล้วนะครับ2จุดแล้วมันก็จะเห็นว่าไอ้ตัวของดินมันก็จะแตกต่างในเรื่องของอินทรีย์วัตถุมันอินทรีย์วัตถุมันนะครับและเนี่ยครับคือ1ช่อที่ผมพูดเสมอว่า1ต่อ60
1: เห็นไหมคือ1ช่อใช่ไหมคร
0: ับนี่น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์นะครับตัวนี
2: ้
0: 2-3อาทิตย์ใช่อ่ะ2-3อาทิตย์เนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับ

0: แล้วที่สำคัญเราเลี้ยงในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี
1: ้
0: มันโตเร็วแต่พอเราเลี้ยงในบ่อที่เราถ่ายมาจากที่วิจัยที่บ้านนะครับมันจะเล็กเพราะว่าอากาศมันไม่เพียงพอแล้วก็ออกซิเจนในน้ำมันน้อย
1: และหัวใจสำคัญของโครงการคือการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้โดยเปลี่ยนภัยคุกคามจากธรรมชาติให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนจนนำไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ต่าง
2: ๆโดยที่หลักผมมองเรื่องจากภัยคุกคามของวัชพืชนะครับเปลี่ยนจากของพวกนี้เพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรมทางหัตถกรรมพื้นบ้านมาเป็นตัวจับเลยเล็งเห็นว่าทำไมต้องทำตัวนี้เขามองว่าถ้าเราไม่จัดการทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยในอนาคตมันจะไม่เหลือความงามในการท่องเที่ยวจะไม่เหลือองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการต่อยอดในเรื่องของการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ในวันนี้ถือว่าอุดรธานีเนาะได้รับโอกาสจัดงานพืชสวนโลกนะครับที่จะถึงเนี้ยเล็งเห็นว่าพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นภัยพิบัติเป็นภัยคุกคามทางน้ำแล้วก็เป็นเอเลียนสเปซชีตัวใหม่เนี่ยน่าจะมาต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้แต่พอได้ทำแล้วมันเพิ่มมูลค่าได้จริงๆครับแล้วก็เห็นผลในทิศทางบวกเป็น BCG ที่จะมาพัฒนาในอนาคตได้เลยครับผมสิ่งแรกเลยนะสิ่งแรกที่เราได้นะครับในการต่อยอดจากการจัดการเรื่องจอของหนูยักษ์ก็คือสีย้อมผ้านะครับเราก็ทำสีย้อมผ้าได้หลากหลายอยู่นะครับแล้วก็จะมีสูตรมีเทคนิคในการจัดการนะครับเราทดลองตั้งแต่ใบสดนะครับอย่างเงี้ยใบสดเอามาต้มนะครับเอาใบสดมาต้มมาสับมาตำนะครับเหมือนที่แม่ๆป้าๆที่เราทำให้ดูนะครับกระบวนการจะเปลี่ยนพฤติกรรมสีก็เหมือนย้อมผ้าทั่วไปก็คือมีสารโมเดิร์นมีสารฟิกสีนะครับแต่ที่เราหาได้ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คืออาศัยเวลาเกือบทั้งหมดเลยกับประสบการณ์ในการย้อมนะครับได้ดำเข้มได้น้ำตาลเข้มนะครับมันไม่ได้เฉพาะแค่สีน้ำย้อมนะครับเมื่อเปลี่ยนจากสีน้ำย้อมปุ๊บเราก็มาทำเป็นวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกพวกวัสดุปลูกเนี่ยเราก็เปลี่ยนหน้าตามันนะครับเปลี่ยนหน้าตามันให้มาเป็นน้ำย้อมสำหรับย้อมผ้าอันนี้คาดว่าจะเป็นชุดคิดนะครับชุดที่ออเดอร์ลูกค้าออเดอร์ไปย้อมผ้าเองได้นะครับมีอีกบางตัวก็จะเป็นถ่านนะครับเมื่อแปรรูปเป็นวัสดุปลูกแล้วก็จะเป็นถ่านนะครับเราก็เอาถ่านมาบดอัดผ่านรีดเครื่องรีดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางราชภัฏอุดรธานีนะครับที่นำงานวิจัยผมไปทดลองให้แล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับกลุ่มผ้านะครับกลุ่มผ้าย้อมผ้าเนี่ยสีตัวนี้ยังเป็นงานใหม่อยู่เป็นการทดลองใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีงบสนับสนุนในการต่อยอดในการส่งตรวจประเมินคุณภาพสีแต่ว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการทดสอบคุณภาพต่างๆเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในเรื่องของค่าความคงทนนะครับถัดมาก็มีพวกกลุ่มสบู่นะครับมีสบู่มีสครับเอามาผสมกับกลุ่มน้ำมันพืชต่างๆเพื่อทำสบู่นะครับแล้วก็ทำถ่านเก็บกลิ่นนะครับอยู่ในตู้เย็นนะครับหรือเอาไว้ในห้องนอนนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวกลิ่นอับชื้นนะครับตัวนี้เป็นการทดลองอีกตัวนึงครับก็คือการฆ่านะครับอันนี้คือหน้าตางานที่สำคัญมากก็คือเราจะฆ่าเขาด้วยสารตัวไหนแล้วมันตายได้ในระยะเวลาสั้นจากน้ำจากพืชต่างๆนะครับน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักบ่มนะครับน้ำหมักต้มนะเพื่อฆ่าเขาในหลายๆกระบวนการนะครับหลังจากได้วัสดุปลูกนะครับก็จะทดลองปลูกกับพวกบอนไซนะครับกลุ่มบอนไซกลุ่มที่ต้องการความชื้นสูงเพื่อรักษารากนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแร่ธาตุอาหารที่ดีนะครับเพราะว่าในมวลของจอหูหนูยักษ์นะครับเขานะครับมีไนโตรเจนสูงถึง 36% นะครับนี่ก็ถือว่าดินดีมากเลยนะครับนอกจากวัสดุปลูกแล้วนะครับนอกจากวิธีการย้อมสีย้อมผ้าต่างๆแล้วเราจะเหลือเวสนะครับเวสจากซากของเขานะครับเมื่อเราเหลือเวสในกระบวนการต้มกระบวนการสับแล้วนะครับเราก็จะเอามาต่อยอดเป็นหนังเป็นกระดาษนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มวัสดุทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราทดลองได้ประมาณ40-50แบบเลยนะครับเพื่อที่จะต้องต่อยอดไปหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อใช้กับงานวัสดุก่อสร้างงานคราฟงานสิ่งทอนะครับแล้วก็งานหัตถกรรมทั่วไป

ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราต้มเคี่ยวแล้วเคี่ยวจนละเอียดแบบนี้เลยนะครับดูน้ำก็จะได้น้ำยอมผ้าด้วยนะครับได้น้ำยอมผ้าแล้วเยื่อที่เหลือครับก็จะไปทำกระดาษกับวัสดุปลูกนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ชุบน้ำหรือพื้นที่ไหนก็ตามที่มีจอหูหนูยักษ์ตัวนี้อยู่นะครับสามารถเอามาทำงานพวกกระดาษพวกวัสดุพวกนี้ได้นะครับนี่คือหน้าตาของกระดาษเขานะครับนี่แบบบางอันนี้รุ่นบางนะครับเท็กเจอร์สวยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในการต่อเยื่อนะครับมองถึงคุณค่านะครับกับความยั่งยืนของตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวฟอกนะครับอันนี้เป็นตัวฟอกเราก็ฟอกมานะครับเพื่อเปรียบเทียบสีนะครับนี่ครับในอนาคตอาจจะได้เห็นบรรจุภัณฑ์หรือกล่องต่างๆจากพืชชุบน้ำกลุ่มจอหูหนูยักษ์นะครับเบื้องต้นเราก็จะมีเทคนิคต่างๆประมาณนี้นะครับที่เล่ามาก็เกือบ10กว่าตัวแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเผยแพร่ให้กับผู้ชมในรายการนะครับและถือว่าเป็นประโยชน์ที่ทำให้พื้นที่ชุบน้ำแล้วก็เปลี่ยนจากภัยคุกคามทางน้ำเปลี่ยนจากพืชวัสดุเอเลี่ยนนะครับ349เนี่ยมาเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ

เป้าหมายของโครงการไม่ได้หยุดเพียงแค่การลดปริมาณจอกโมโนยักษ์ในแหล่งน้ำแต่คือการสร้างระบบการจัดการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการสร้างอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ทิศทางในการเติบโตของเรื่องจอกหูหนูยักษ์นะครับผมมองเป็นจากภัยคุกคามทางน้ำจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นมันเยอะมากพอมันเยอะปั๊บเนี่ยเรานำไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปัจจุบันของผมเนาะในฐานะนวัตกรชุมชนและนักวิจัยชุมชนนะครับที่มีการปฏิบัติงานมีการทำกิจกรรมต่างๆนำพวกเหล่านี้ที่เป็นจอกหูหนูยักษ์วัชพืชน้ำที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างน้อยก็ประมาณ 3-4

0: รุนแรงมากแล้วกดออกมาเยอะแล้วมันไม่ลงไปยังลำไส้เล็กเพราะว่าถ้ากดมันออกเยอะนะท่อปิดตรงปลายของกระเพาะโลกกองกระเพาะมันไม่เปิดนะพอเปิดเมื่อไหร่แล้วลำไส้ตะพังเลยกดมันทำลายลำไส้เล็กตายเลยมันก็ปิดพอปิดก็ไปไม่ได้มันก็กระฉอกก็อาเจียนเนี่ย
1: อาหารไม่ย่อย
0: นั่นก็อาหารไม่ย่อยก็น่าทาต้องรีบไปรักษาโรคกระเพาะ
2: ครับ
0: แล้วก่อนอื่นก็ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อละลายให้กดมันละลายดื่มเยอะๆวันละสักประมาณ10แก้วเลยเอ้าแก้วนึงก็214โดยประมาณแล้วก็สัก3ลิตร 2-3 ลิตร
2: 2-3 ลิตร
0: กินน้ำเยอะๆแล้วรีบหายายารักษาแล้วก็ไปหาหมอรักษาโรคกระเพาะเพราะว่าถ้าเป็นหายเนี่ยอาจจะเป็นเลือดหลังแล้วนะก่อนอื่นก็ไปซื้อกล้วยน้ำว้ามาหำๆนะ
2: ครับ
0: กินกล้วยน้ำว้าหำๆนี่มันจะซึมซับเอากรดทิ้งไปแล้วก็มีแทนนินอยู่ในความฝาดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นหนักต้องไปส่องกระเพาะแล้วรักษาถูกที่น
1: ะ
0: อาจจะต้องกิน

0: เวลาเป็นโรคกระเพาะหนักๆนี่นะกล้วยน้ำว้าเลย
1: คว้ามาก่อนเลยกล้วย
0: คว้ามาเลยแน่ผมนกประเด็ด
2: ผมกินเผ็ดแล้วท้องเสียครับคุณหมอ
0: โอ้นี่โชคดีมากเลยแสดงว่า you are too hot
2: yeah
0: เยอะเชื
1: ้อ yes of course
0: ร้อนกันไปร้อนลุ่มมีธาตุไฟอยู่เยอะก็จะกินแล้วผมกินไม่ได้กินแล้วปวดท้องทุกทีโรคกระเพาะ
2: ครับ
0: ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหลีกเลี่ยงที่เป็นน้ำมันลมนะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะกัดก่อนกระเพาะช่วงในหนึ่งนี่ผมชอบกินน้ำโซดามากกินจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าโรคกระเพาะเล่นงานต้องเข้าโรงพยาบาลนอน2คืนเลยก็อย่าไปกินไม่จำเป็นอย่าไปกิน
2: แล้วว่าเรากินของที่เป็นกรดน้ำโซดาหรือไม่ก็น้ำ
0: มันฟู่มันเข้าไปกัดกระเพาะเราอะ
1: เอาโซดานี่เป็นกรดเหรอคะ
0: ไม่ใช่เป็นกรดแล้วมันเป็นใช่มันเป็นแก๊สคาร์บอเนตกรดอ่อนๆฮะกรดคาร์บอเนตอ่อน
1: ๆโอเคเข้าใ
0: จเดี๋ยวไปคำถามต่อไป
1: ไม่ทานละโซดา
2: โอเคครับมาที่คำถามข้อต่อไปนะครับบอกว่าอายุ65ปีครับมีอาการสายตาข้างซ้ายเหมือนมีหมอกบางๆมา7ปีแล้วครับมีหยากย่อยที่ดวงตาทั้งสองข้างไปหาหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็นตาแห้งนะครับอีก3เดือนต่อมาก็ไปพบหมอให้หมอตรวจอีกหมอวินิจฉัยว่าวุ้นในตาเสื่อมอยากทราบว่าต้องดูแลดวงตาอย่างไรครับคุณหมอครับ
0: ก่อนอื่นนะ อายุ65นี่ก็น้ำตาก็หยอกน้อยลงแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อครับ
0: ทีนี้ถ้าเราตาแห้งเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: กระพริบตาก
1: ระพริบตา
0: แล้วรู้ไหมคนเรากระพริบตาบ่อยขนาดไหนเป็นธรรมชาติเลยเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็มองดีทำไมมันออกมาตาปิดตาทุกทีเลยมันกระพริบบ่อยมากโดยไม่รู้ตัวอัตโนมัติ
2: ครับ
0: 15วินาทีครั้งหนึ่งไม่รู้ตัวเลยนะเพราะธรรมชาติมันทำให้ต้องทำเพื่อที่จะเอาน้ำมันที่อยู่ในน้ำตามาหล่อเลี้ยงตาเราให้มันด้านอะไรงวดนี้จอกอะไรเนี่ย
1: นับเดือน15วิว่าจะจำผิดหรือยัง
2: ทีนึงหรือเปล่า
0: ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวทีนี้บางทีเราดูมือถือนี่2นาทีลืมกระพริบเลยเพราะว่ามันเพลิดเพลินมากโดยเฉพาะหนังเลดวายนะเลดอาร์เงี้ยนะก็ดูกันไม่กระพริบตาเลยเนี่ย
2: ซีรีส์วาย
0: ซีรีส์วายซีรีส์วายรู้นะมันหนังวายเงี้ย
1: ตามนั้นซีรีส์วายไง
0: ซีรีส์อาร์ไง
1: ซ
0: ี
1: รีส์วายไงวาย
0: ไม่กระพริบตาเงี้ยมันก็แห้งพอแห้งก็แสบทีนี้ลายนี้ไม่ใช่แห้งอย่างเดียวก่อนอื่นเรื่องแห้งแก้โดยการกระพริบตานะกระพริบทีทีทีทีเลยนะแต่ก็อย่าเวลากระพริบก็อย่าให้คนอื่นเห็นเรามากนะเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทหรือไง
2: เดี๋ยวเขาจะว่าส่งซิกหรือเปล่า
0: ส่งซิกหรือเปล่าโอ้โอ้กระพริบตาอย่างเดียวมันนี่ไม่ซิกนะต้องยกคิ้วเด้ยักคิ้วหรือตาเดี๋ยวนี้ยังเขายักคิ้วกันไหมเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่ค่อยแล้ว
0: ไม่ค่อยแล้วใช่กับพิบตาอย่างเดียวใช
1: ่ไหมคุณหมอไปถามทางนั้นไม่ได้ทางนั้นเขารักครอบครัวไงเขาไม่รู้เรื่อง
0: เขาโทษไม่ใช่เหรออ ้
1: าว
0: แล้วกัน
1: อะไรอ่ะอ
0: ุ้
1: ย
0: โอ้ยตายแล้วตายแล้วทีนี
1: ้กลับมาที่ตาก่อน
0: มาเรื่องตาเนี่ย
1: ค
0: ือต้องกระพริบมันจะหายแห้งทีนี้ลายนี้เขามีอาการเหมือนฝ้าแสดงว่าอะไรหรือเปล่าเขาอะมีแก้วตามันขุ่น
1: ค่ะ
0: เรียกว่าต้อกระจก
1: เป็นหมอก
0: อยู
2: ่
0: แล้วมันจะมากจะเห็นหมอกมากตอนที่ออกกลางแจ้งเพราะว่าเวลากลางแจ้งม่านตาลดหดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้แสงเข้ามากไปทำลายตาพอหดปุ๊บไอ้ที่มันแก่มันขุ่นมันจะขุ่นจากตรงศูนย์กลางของเลน
2: ครับ
0: พอหดปุ๊บมันไปตรงที่ศูนย์กลางที่ขุ่นพอดีมันมองไม่เห็นเลยมันก็จะมัว
1: อ
0: ันนี้เป็นต้อกระจกต้องไปผ่านเลนไปให้หมอตรวจแล้วต้องเปลี่ยนเลนก็ต้องไปเปลี่ยน
2: ครับ
0: อันนี้ฟรีนะทีนี้อีกโรคนึงที่เขาเป็นนะก็คือโรคของวุ้นตาอักเสบถ้าดูในรูปที่เราขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมตรงที่เป็นสีส้มเนี่ยเป็นวุ้นตาหมดนะ
1: ส้มทั้งรูปอะไร
0: ส้มสีส้มทั้งหมดนะในรูปเนี่ยมันเป็นวุ้นตาหมดเพราะมันมีกระบอกตาแล้วก็มีเปลือกกระบอกอยู่ข้างในเป็นเปลือกแล้วในนี่มันเป็นวุ้นคุณ
2: แล้วค่อนถ้าวุ้นเสื่อมมันจะเป็น
0: วุ้นเสื่อมมันก็หดเนี่ยพอหดมันก็กระชากมันก็จะกระชากทำให้จอประสาทตาที่ติดอยู่ทางขวามือตรงมีเส้นประสาทเนี่ยมันหลุดลอกม
1: า
0: หลุดมากๆตาจะบอด
1: ว้าย
2: โอ้น่ากลัว
0: แต่ว่าพอมันเสื่อมปุ๊บมันหดตัวก็เกิดเป็นตะกอนตะไคร่ลอยไปลอยมาเหมือนหยักย่ายเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นหยักย่ายอย่างเดียวมันไม่เป็นไรอ่ะผมก็เคยเป็นตอนอายุแหมไม่อยากบอกเลยตอนนี้เป็นมานานแล้วตอนอายุ58อ่
1: ะ
0: มันมาเลยนะโอ้โหเอ้ย เอ้ยยุงตัวโต
3: ผสานกันได้อย่างลงตัวยอมด้วยสีธรรมชาติจากคลั่งหมักโคลนผ่านมาตรฐานตรานกยุงพระราชทาน

0: แต่ตอนนี้เราเน้นสีธรรมชาติย้ำเรื่องสีธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะตอบรับมีคำตอบรับมาเรื่องสีธรรมชาติลายล่าสุดนี่จะเป็นอาจารย์จากมหาลัยมหาสารคามมปสนะคะมาออกแบบให้ก็จะเป็นลายผสมผสานกับกลุ่มของเราที่มีลายปูแล้วก็ลายดอกรักที่เป็นลายพระราชทานใช่ไหมคะแล้วก็ขอขจรเราจะเอามารวมกันทั้งหมดเลยทั้งเอกลักษณ์กลุ่มเราแล้วก็ลายประจำอำเภอของเราแล้วก็ประจำจังหวัดด้วยแล้วก็ลายพระราชทานเราจะรวมอยู่ในผืนเดียวกันหมดเลย
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกล่องอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเรื่องการทอผ้าการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการแปรรูปต่าง
2: ๆแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของงานแปรรูปด้วยนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งสามารถที่นำสู่ออกตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็พัฒนาสินค้าต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ทันสมัยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกล่องก็นำเอาผลิตภัณฑ์นั้นเข้าไปส่งยังกองราชเลขาสำนักพระราชวังซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมงานแล้วก็รายได้ให้กับสมาชิกให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มทอผ้าใหม่บ้านห้วยทรายนำเอาอัตลักษณ์สำคัญของอำเภอและจังหวัดโดยเฉพาะลายปูทูนกระหม่อมมาพัฒนาต่อยอดบนผืนผ้าโดยมีภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมด้านการออกแบบการผลิตและการตลาดพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที
3: ่เราจะส่งเสริมให้มีการไม่ใช่ทออย่างเดียวเราจะมีการตัดเย็บด้วยนะครับก็คือทางห้องเสื้อมาพอก็จะมาสอนให้นะครับนอกจากนั้นกลุ่มผ้าไหมของทางจังหวัดก็มาส่งเสริมนะครับทุกที่ก็ถือว่าเข้ามาร่วมส่งเสริมนะครับซึ่งโดยเฉพาะปีนี้เป็นปี160ปีเมืองมหาสารคามด้วยท่านผู้ว่าก็นะครับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการจำหน่ายถ้าลายปูทุนกระหม่อมนะครับก็อย่างที่นำเรียนก็คือว่ามันมีที่นี่ที่เดียวเป็นลิขสิทธิ์และเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มห้วยทรายนะครับก็เดิมก็จะเอาทำเป็นคุมไหล่นะครับตอนนี้เราลงไปในส่วนของเป็นผ้าถุงผ้าพื้นและผ้านั่นแล้วนะครับเดิมจะเป็นผ้าคุมไหล่ก็จะมีทั้งลีลาวดีแล้วก็ปูทุนกระหม่อมแล้วล่าสุดก็จะเป็นลายนะครับเห็นว่าท่านอาจารย์มปส.นี่มาออกแบบให้นะครับเป็นลายนะครับปูชูกล้ามขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นปูทุนกระหม่อมนะครับก็มันก็จะไปสัมพันธ์กับทางนโยบายของท่านผู้ว่านะครับซึ่งมัสคอตที่ปีนี้ของมหาสารคามเราก็คือน้องปูกลองนะครับปูก็คือปูทุนกระหม่อมของนาเชือกนี่เองนะครับของนาเชือกก็จริงแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัดนะครับรวมทั้งดอกจำปาและดอกรีวาลดีด้วยครับ
1: กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทรายขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศด้านการทอผ้าไหมและลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์โดยภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผลงานคุณภาพฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4: พอมาเข้าสู่กระบวนการของ1ตำบล1หมู่บ้านก็มีการนำกลุ่มเข้าไปในเรื่องของการฝึกอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เราก็นำภาคีเครือข่ายเข้ามาเสริมต่อยอดไม่ว่าจะเป็นมหาลัยมหาสารคามนะครับซึ่งมีเอกวิชาการในเรื่องของการพัฒนาเรื่องผ้าอะไรก็เข้ามาเรื่องการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการตลาดนะครับก็จะมีน้องที่เก่งในเรื่องของก็ทางพระนามชนเราจะมีอบรมเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดเรื่องของช่องทางออนไลน์นะครับเข้ามาเสริมแต่ก่อนก็พาปกติของกรมการขนส่งเราจะมีงาน O Top City O Top Mid Year นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มาเสริมตลาดในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการค้าขายออนไลน
1: ์เส้นสายลายไหมสารสายใหญ่หัตถศิลป์ถิ่นปูแป้งห้วยทรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าให้ทันสมัยสวยงามตรงต่อความต้องการเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

0: ฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งชูผ้าไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่สู่สายตาไปทั่วโลกทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดมหาสารคาม
1: ขอบคุณคุณพิสุภวิตาศรีบุญสมนะครับจาก NBT ขอนแก่นของเฮานี่ละนะครับผ้าไหมน่าเชือกดีปันนี้ไปไซส์บัดนี
2: ้ยังมีส่วนรวมนะ
1: ตกแรงมากก็เป็นบ่ส่วนบ่อันซื่นตั้งแต่เป็นแต
2: ่ท่านบ่ท่านถึง
1: วันนี้ไปกาฬสินธุ์กันแน่พี่น้องวันนี้พาทุกท่านครับพาคุณผู้ชมครับไปย้อนตำนานเบื้องหลังความภาคภูมิใจกว่าสีมาเป็นโป่งล้างมรดกทางวัฒนธรรมแผ่นดินกาฬสินธุ์ครับพี่น้องที่ล่อหลอมหัวใจของคนในท้องถิ่นนะครับและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
3: จากวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เสียงเกราะรอไม้เคาะส่งสัญญาณในวันวานถูกนำมาพัฒนาผูกร้อยผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนถูกถักทอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เรียกว่าโปงลาง
4: ก็พูดได้ว่าโปงลางคำว่าโปงลางเกิดขึ้นจากท่านพ่อครูเปรื่องฉายรัศมีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านนะคะซึ่งท่านเองเป็นชาวกาฬสินธุ์แล้วก็เป็นกลุ่มครูภูมิปัญญารุ่นแรกเลยนะคะที่เข้ามาอยู่ในวิทยาลัยหน้าศิลป์กาฬสินธุ์แล้วท่านก็เป็นคนที่ตั้งชื่อคำว่าโปงลางเมื่อก่อนบ้านเราไม่ได้เรียกโปงลางชื่อโปงลางนะคะเราเรียกว่าหมักเต๋อเตินหมักกิ้งกอมแล้วก็หมักโปงแต่ว่าถ้าอาจารย์เปรื่องฉายรัศมีท่านก็ให้ชื่อว่าโปงลางให้เรียกว่าโปงลางโปงลางของแท้ของเราเนี่ยคือทำจากไม้มหาดตายยืนต้นแล้วเสียงจะนุ่มกังวานมีมานานนะคะตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเสด็จมาเมื่อปี2519ในครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาที่อำเภอนาคูนะคะแล้วก็มีการนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านไปแสดงบรรเลงรับเสด็จในครั้งนั้นนะคะพอมีวิไลนาศิลป์ขึ้นนะคะวิไลนาศิลป์ก็จะจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาควิไลนาศิลป์ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือกลางอีสานใต้จะต้องมาแสดงรวมกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วในครั้งนั้นนะคะสมเด็จพระเทพองค์ท่านทรงโปงลางร่วมกับนักเรียนวิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์นั่นก็เลยถือว่าเป็นจุดที่ทำให้โปงลางมีชื่อเสียงขึ้นมาเราก็มักจะบอกว่าฝ่าอยู่สูงพันย่างกลมโน่มล่มมาเอาใจใส่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเฮาอีสานซีอยู่อย่างพระองค์นั่นได้ทรงเสริมนี่คือเราจะมีคำพูดกรพยาและก็คำร้องที่ยกย่องพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ลงมาทรงโปงลางกับชาวบ้านเราซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านทำให้เกิดความภาคภูมิใจและพูดถึงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเราก็คงจะมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นนะคะครั้งที่เราเป็นยังเป็นวงโปงลางเริ่มใหม่ๆนะคะก็จะเป็นชุดการแสดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพวกเราเองก็คือเป็นการแต่งกายชุดผู้ไทยจะประกอบไปด้วยลายขิดซึ่งเป็นลายโบราณของชาวกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยซึ่งมาเป็นแถบเสื้อแล้วก็ผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงมัดมีลายพื้นบ้านของชาวผู้ไทยดั้งเดิมจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผ้าแพรวาที่ใช้เบี่ยงซึ่งมีความแตกต่างจากลายแพรวาที่อื่นจะเป็นอัตลักษณ์เลยของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราซึ่งมีลายหลักๆอยู่หลายลายค่ะเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์เราไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงดนตรีการร้องการฟ้อนประกอบในวงโปงลางนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากเหง้าของพวกเราที่ควรจะสืบทอดถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะคะ
5: พอมาถึงยุคทุกวันนี้เราได้มาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็อยากส่งต่อในสิ่งที่เราเคยได้รับมอบมา มาอยู่นี่ผมก็ได้พานักเรียนไปการแสดงในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างคือโอกาสก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้เด็กได้หรือว่าคนรุ่นหลังให้สืบสานต่อไปก็พยายามที่จะมอบให้ได้เยอะที่สุดครับ
6: รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จักมากขึ้น
7: คือแรงบันดาลใจของผมนะครับเกิดจากตอนสมัยเด็กนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีนะครับผมก็เลยอยากสืบสานโดยการที่มาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ครับผมภูมิใจนะครับที่นำพาวงโปรงลางนะครับสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักแล้วก็ให้ชื่นชอบได้ครับขอบคุณครับ

0: ก็เราจะเห็นว่าในแต่ละวงหรือแม้กระทั่งของวิไลของนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เองก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบสานในเรื่องของวงดนตรีแม้กระทั่งเรื่องของการแสดงมาเรียนรู้แม้กระทั่งการร้องการรำแล้วก็เรื่องของการฟ้อนรำการบรรเลงนั่นหมายความว่าคนรุ่นใหม่เองก็เห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่จะมุ่งเน้นในการอนุรักษ์สิ่งสำคัญก็คือทำให้ทุกๆคนเห็นมรดกของอีสานว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่คงไว้ที่จะควรที่จะอนุรักษ์สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆต่อไปครับ
1: วงลางจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีไม้ที่ให้เสียงเพลงแต่คือศูนย์รวมจิตใจสายใยแห่งความรักความผูกพันและรอยยิ้มของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะยังคงส่งเสียงกังวานอบอุ่นในหัวใจของพวกเราตลอดไป
2: นี่ล่ะความสวยงามเนาะจากเกาะล่อที่ใส่เคาะในทงไฮทงหน้าสมัยก่อนโดยครูเปืองชัยรัศมี
3: ครับ
2: นะครับเป็นคนริเริ่
3: ม
2: คนเฮ็ดขึ้นมาจากนั้นกาเลกกลายเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดกาฬสินธ
3: ุ
2: ์มีนามว่าโป่งลางนะครับ
3: มันก็เป็นเรื่องเล่ากว่าสิมาเป็นโป่งลางจังหวัดกาฬสินธุ์กสิพานอย่างมาแน่กสิขั้นตอนการเฮ็ดดนตรีเครื่องดนตรีขั้นตอนการเฮ็ดผ่าไม้แพ้ว่ากาฬสินธ
2: ุ์สวดสิได้เคลื่อนมายังสวดสิตีได้ขี้ดิโป่งลางมันบ่แม่นเพลงง่าย
3: ๆ
2: นักเทียมนั้นบ่ได้ขี้ก็ต้องไปเจียนออกไปไซออกให้มันได้ขี้มาเคาะเบิ่งลักษณะของแต่ละไม้แต่ละทำนองแต่ละทอนมันสิได้บ
3: ่มันบ่คือกันแต่ละทอนเจียบ่ทอกัน
2: แม่นเรื่องเทียกันแม่นว่าไม้คนละชนิดกับเสียงคนละ
3: เขาเอาไม้หยังฮึมาเฮ็ดนี
2: ่ไม้ก็สิว่าไม้หยัง
3: จักแล้วฮาฮู้เนาะก็ว่าเฮ็ดเป็นคนกาฬสินธ
2: ุ์เป็นไม้นั่นล่ะไม้หยังบ่ลืมไม้บ่ขามไม้หยังเป็นจัง
3: ซ
2: ี
3: ่ไม้อยู่ค่าไม้หยังบ่ได้ติไม้สําคัญ
2: มันบ่ได้มีเสียงไม้ที่มันมีรูอากาศภายในเล็กๆ
3: อ๋อไม่ไพ่
2: มันเป็นตลอดแท้เนาะข่อยเนาะ
3: เอาเดินเที่ยวเดินมาเข่ารายการในไก่ยอกแน่ต่อพี
2: ่ก็ยอกสะดานเย็นไอ้บ่ค่อยห่าวดอก
3: เป็นหยังล่ะ
2: ไอ้เมีย
3: นี่เอาเดินเที่ยวบ่ได้เห็นกันพี่น้องคุณผู้ชมก็คิดฮอดคิดถึงอยู่ให้สมกับพี่น้องคิดฮอดคิดถึงแน
2: ่เออพูดเพิ่นฟังทางวิทยุเพิ่นก็พอได้ยินข่าวเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นก็คิดพออยู่ดอกว่าเอาเสียมันคือโจอีสีเมืองขอนแท้ว่าซั่นว่า
3: เออ
2: ก็คอยนิลา
3: คอยนิลาก็บ่ได้ไปแซดอกติ
2: ก็ยังอยู่แต่ว่าโดนเที่ยกับมาสารพัดเปลี่ยนมาเมื่อได้ภารกิจบ่หลายบุ้ยบัดนี้ภารกิจบ่หลายดูดีครับ
3: มื้อนี้เด้
2: เป็นมีกับภารกิจกับบ่หลายปานใด
3: เออ
2: ก็สิได้มาพบพ่อพบแม
3: ่พ
2: บใหญ่พบอายคือเก่านั่นล่ะเนาะไปต่อไสดบดิปอย
3: ไปเที่ยวชุมชนย้อนวิถีเสน่ห์วัดท่าเหนือกันแน่ครับพี่น้อง
2: ครับผม
3: มื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านวัดท่าเหนือครับวัดบ้านท่าวัดเหนือครับตำบลเล่าป่อแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับชุมชนริมหนองหานนะครับที่ได้ล่อหลอมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีดั้งเดิมเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับจนก้าวสู่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวมิวิถีครับพี่น้องพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าติดตามกับคุณอภิชาติหานโกยครับผม
4: น้องอีสานสเปเชียลครับพาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาสัมผัสพื้นที่ที่เป็นวิถีชีวิตริมฝั่งหนองหานของจังหวัดสกลนครครับกับชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และก็ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาถึง170ปีนั่นก็คือบ้านท่าวัดเหนือครับหมู่ที่3ตำบลเล่าประแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ

0: น้องหานไม่ได้เป็นแค่หนองงามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับแต่ยังคงเป็นสายเลือดเส้นใหญ่ที่คอยเลี้ยงดูผู้คนล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแล้วก็ทักท่อวิถีชีวิตริมน้ำมายาวนานหลายร้อยปีครับอยู่ริมฝั่งหนองหานมองนี้ครับยังมีชุมชนเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างสงบรอยยิ้มความอบอุ่นแล้วก็กลิ่นอายของอารยธรรมท้องถิ่นยังคงอบอวลอยู่อย่างบ่เสื่อมคลายนั่นคือบ้านท่าวัดเหนือหมู่ที่3ตำบลเล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครชุมชนที่มีประวัติศาสตร์เล่ากรากเงามายาวนานกว่า170ปีครับจากชุมชนดังเดิมที่เพิ่งท่าอาศัยธรรมชาติตามวิถีประมงแล้วกะเกษตรกรรมคู่มือนี้ครับบ้านท่าวัดเหนือกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่พร้อมสิเปิดประตูบ้านต้อนรับคนที่มาเยือนให้เขามาสัมผัสหัวใจของคนสกลนครอย่างใกล้ชิดครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับโดยนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนย่นวิถีที่บ้านท่าวัดเหนือตำบลเล่าปอแดงครับทดสอบความพร้อมของเส้นทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ผลักดันการเอาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมครับมุ่งเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนครับเส้นทางการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมก็จะเริ่มจากชมการแสดงพื้นบ้านเลียนรูปประวัติศาสตร์หีด12ข้อง14จากปราชญ์ชุมชนทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมแล้วก็ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากนั้นก็สิเป็นการสาธิตการเฮ็ดป่าสมหนองหานเปิดโอกาสให้ผู้เขาร่วมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารแล้วก็การใส่วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับต่อโดยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองหน้าโมเดลก่อนที่จะเดินทางไปวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากพักตบชวาเป็นการเอาทรัพยากรในพื้นที่ครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางครับเปิดมุมมองใหม่ทั้งผืนน้ำกับกิจกรรมนางแพชมทัศนียภาพหนองหานรับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและก็เงียบสงบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานอาหารวิถีชีวิตและก็ธรรมชาติของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวครับกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนย่นวิถีถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยเอาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาครับวิถีชีวิตอาหารหลักการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนอย่างแท้จริงนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆในจังหวัดสกลนครต่อไปครับ
1: กับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งก็ได้เข้ามาซอยการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้การประชาสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือว่าบ้านท่าวัดเหนือเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมานะครับเวลามาถึงสกลนครและกับบ่ได้มาเบิ่งแค่ความงามของหนองหานครับแต่ว่าสิมีรอยยิ้มมีความปรบมือและกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับคนที่มาเที่ยวเมืองสกลนครทุกคนครับวชิรศักดิ์ปากดีสีถ่ายภาพอภิชาติหานโกยรายงานครับ
2: ขอบคุณคุณอภิชาติหานโกยจากสวทสกลนครพี่น้องครับผมนะครับผู้ใดที่มีคลิปมี บรรยากาศงามๆของบ้านเฮาของบ้านพี่น้องนะครับที่อยู่นั่นละนะครับก็สามารถถ่ายเป็นวิดีโอแน่นอนนะครับส่งมาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ NBT ภาคอีสานเฮาก็จะมาออกในรายการม็อกอีสานสเปเชียลนี่แหละนะพี่น้องเนาะ
3: ครับ
2: เอาวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับขอบคุณนะครับหลายๆพื้นที่ว่า11 NBT ขอนแก่นเฮานี่ล่ะ
3: ครับ
2: สวทชัยภูมินะครับสปพสปท1
3: ครับ
2: สวทสกลนครนะครับว่าที่ส่งข่าวมาให้เฮานะครับได้รายงานสู่พี่สนองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมเราฟังกันอยู่ตอนนี้ล่ะนะครับเนาะ
3: แมน
2: สัปดาห์นี้ครับผมโจอีสีเมืองขอนครับ
3: สีปล่อยรัฐเมนครับ
2: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นล่ะพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลซ้ําใบดีสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
11: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

ทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำพลังท้องถิ่น51หน่วยงานสร้างระบบคุ้มครองใหม่ดูแลคนเปราะบางตั้งแต่ถนนถึงชุมชนที่จังหวัดนครราชสีมาและตำรวจบึงการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตามแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตรวจยึดยาบ้ากว่า3ล้านเม็ดไอซ์30กิโลกรัม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมธัญชนิดอุตมังและคุณออมสินศิรประสอดอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารให้ติดตามหลากหลายเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดที่จังหวัดบึงกาฬที่บอกว่าสกัดกั้นกว่า 300,000 เม็ดแล้วก็มีในเรื่องของการถวายทุนศึกษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รวมไปถึงค่าของการศึกษาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะที่ได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะเพื่อสานต่อในเรื่องของการผลักดันการศึกษาให้นวัตกรน้อยๆเนี่ยเยาวชนของเราก้าวเข้าสู่เป็นนวัตกรในระดับประเทศค่ะ
1: ก็คือในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งที่ค่ะจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬค่ะในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงค่ะจะพาไปดูความสวยสดงดงามของน้ำตกกินรีแล้วก็จุดอันซีนค่ะนั่นก็คือหินโลมาค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเลยค่ะ
1: แค่หินสามวานไม่เคยได้ยินหินโลมาเลย
0: ค่ะเดี๋ยวน
1: ี้เป็นยังไง
0: เดี๋ยวนี้จะพาคนทัชนีแล้วก็คุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลย
1: ก็คืออยู่ในบึงกาฬ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็มีหินสามวานด้วยแล้วก็มีหินโลมาด้วย
0: ใช่ค่ะอ
1: ยู่ที่น้ำตกกินรี
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกที่จังหวัดขอนแก่นกันเลยดีกว่าครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนพร้อมปาฐกถาพิเศษมอบ15รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศครับที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน DE Crazy Share and Learn Fair 2020-2026 Innovation for Sustained Ability นะครับพร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า400คนครับ
0: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะได้บรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไปสู่ความยั่งยืนค่ะโดยได้เน้นย้ำว่าในโลกปัจจุบันของเราค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการศึกษาไทยจึงต้องปรับบทบาทจากการมุ่งถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะเพื่อสร้างผลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงว
1: ั
0: ดผลได้ขยายผลได้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตค่ะ
1: ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลครับคุณผู้ชมอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นส่งเสริมพื้นที่กลางแห่งนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนครูอาจารย์บุคลากรและภาคีเครือข่ายนะครับได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนครับ
0: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตค่ะทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ระบบประเมินผลทักษะในอนาคตรวมไปถึงนวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่ต้องมีความ ต้องการจำเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot และนอกจากนี้ค่ะยังมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดรวมแล้ว134ผลงานค่ะซึ่งมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกจาก2รอบค่ะซึ่งในรอบชิงชนะเลิศค่ะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกันตัดสินเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะโดยการแข่งขันแบ่งเป็นการประกวด5ประเภทค่ะได้แก่นวัตกรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาระดับอุดมศึกษาบุคลากรสายวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนและประเภทหลักสูตรหรือฝ่ายงานมีผลงานได้รับรางวัลรวมแล้ว15รางวัลค่ะซึ่งอยู่ในระดับ Best Innovation, Excellent Innovation และ Good Innovation Award ซึ่งนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสร้างนวัตกรรมการขยายผลการสร้างความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์กันหน่อยค่ะ
2: เราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาเข้ากับกระทรวงอว.นะครับท่านปลัดกระทรวงวันนี้ก็มาด้วยนะครับสิ่งที่พยายามจะทำในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานจัดกิจกรรมวันนี้ก็หนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการแล้วก็กลไกต่างๆในการเรียนรู้นะครับผมก็ชื่นชมในทีมจัดงานนะครับแล้ววันนี้ก็มีการให้รางวัล นะครับสำหรับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาครับก็เป็นออกเป็น3แนวทางนะครับอย่างแรกนะครับตัวนวัตกรเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแคเรียร์พาธเขาที่ชัดเจนนะครับอย่างที่2การที่เราจะสามารถผลักดันเรื่องนี้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรามีเรื่องเกี่ยวกับ University Holding Company การสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมนี้ให้กลายเป็น EdTech นะครับก็จะสามารถทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆไปสู่โรงเรียนได้นะครับด้วยการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถทำได้แล้วก็กลไกสุดท้ายคือกลไกทางนิติบัญญัตินะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถทำเรื่องนี้แล้วก็บรรจุเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่เราสามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆเข้าไป
1: นี่นะครับเรียกได้ว่าเมื่อเช้านี้ในงานอบอุ่นมากๆกันเลยนะครับคนเข้าร่วมงานเนี่ยกว่า400คนเลยแล้วก็มีบูธนวัตกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการมอบรางวัลอีก15รางวัลด้วย
0: ใช่แล้วค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าผลงาน

0: ที่ไม่ได้ผ่านการคัดลอกหรือไม่ได้เข้ารับรางวัลก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นนะคะเชื่อว่าในอนาคตก็รางวัลก็อาจจะเป็นของคนๆหนูๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้ดึงพลังของท้องถิ่นพร้อมลงนาม MOU 51หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเตรียมสร้างระบบคุ้มครองใหม่ดูแลคนเปราะบางตั้งแต่ถนนถึงชุมชนค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ค่ะในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานจัดขึ้นที่โรงแรมแคนทารีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางด้านนายนิกรค่ะท่านได้กล่าวว่ากระทรวงพม.ค่ะมีภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานก็ต้องมองว่าความแตกต่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะพอเบื้องหลังอาจจะมีหลายปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวสุขภาพที่อยู่อาศัยการเข้าไม่ถึงสวัสดิการรวมไปถึงปัญหาสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ดังนั้นครับการทำงานของกระทรวงพม.จะต้องไม่หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นครับแต่ต้องพัฒนาไปสู่ระบบการคุ้มครองที่เข้าถึงเป็นรายบุคคลตั้งแต่การค้นหาการป้องกันปัญหาและการคุ้มครองช่วยเหลือการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการศึกษาอาชีพไปจนถึงการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละคนนะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมั่นคงการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะครับจึงเป็นก้าวสำคัญของการทำงานในระดับพื้นที่เพราะการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานนะครับต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากครับโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม MOU 51หน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันในพื้นที่นั่นเองครับ
0: ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
1: เดี๋ยวในช่วงนี้ไปดูในเรื่องของมหกรรมวิชาการอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างครับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานมหกรรมวิชาการ Shopee Learn to Sell ครั้งที่2มุ่งส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการปลูกฝังเรียนรู้คิดเป็นเรียนรู้เป็นคิดเป็นสร้างรายได้เป็นครับที่ลานกิจกรรมบิ๊กซีสาขาจังหวัดอำนาจเจริญครับนายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนรู้เป็นคิดเป็นและสร้างรายได้เป็นพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการการตัดสินการประกวดแข่งขันครับ
0: ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะรวมไปถึงการมีวินัยมีทักษะอาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยภายในงานค่ะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่งค่ะรวมถึงการแข่งขัน3กิจกรรมหลักได้แก่การประกวดแผนธุรกิจในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพซึ่งจะมีตำบลละ1กิจกรรมรวม56ตำบลค่ะมีการประกวดค้นหาผู้เรียนสกร.เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์1ไอดอลมีประเภทของชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในสถานศึกษาละ2คนค่ะและการประกวดโคเวอร์แดนซ์ค่ะต่อต้านยาเสพติดเต้นเพื่อต้านในครั้งนี้นะคะก็จะสามารถส่งได้สถานศึกษาละ1ทีมรวมเป็น7ทีมค่ะ
1: ทั้งนี้ครับเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็งอย่างต่อไปนั่นเองครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้ด้วย
1: นี่คือการประกวดร้องเพลง
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าสนุกสนานมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้มีการเต้นออกลวดลายลีลาด้วยเมื่อกี้เห็นนะครับน่ารักมากๆเลย
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดสถานสงเคราะห์บุคคลค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะบูรณาการความร่วมมือเปิดสถานสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41ณวัดหนองไผ่ศูนย์มุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะที่วัดหนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนายวิรัตแดงเถินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดป้ายสถานที่เพื่อการสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41เพื่อรองรับการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดค่ะรวมถึงผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาด้วยให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภูได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการวัดหนองไผ่ศูนย์เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนดให้วัดหนองไผ่ศูนย์เป็นสถานที่การสงเคราะห์อย่างเป็นทางการค่ะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะ
1: สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวและบ้านกึ่งวิถีในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะอาชีพการพัฒนาจิตใจและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเกลาจิตใจและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐภาคสงฆ์และภาคประชาชนในการดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ
0: ต้องบอกว่าบางครั้งการทำความผิดพลาดไปอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ อาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีสถานที่ที่คอยขัดเกลาแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะคะ
1: แล้วต่อไปดูการจัดงานเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดเลยกันบ้างครับจังหวัดเลยครับจัดงานเยาวชนแห่งชาติชูพลังเด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับนายชัยพจน์จรุลพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเลยภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติที่หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า200คนครับ
0: ทางด้านนายอาวินซอยสุเรนค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยท่านได้กล่าวว่าประเทศไทยค่ะกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนค่ะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่รับโอกาสแต่เป็นผู้ที่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายกิจกรรมเสวนากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยการเก็บขยะบริเวณโดยรอบศาลาประชาคมและศาลากลางจังหวัดเลยรวมไปถึงพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ทำคุณประโยชน์รวม55รายค่ะรวมไปถึงรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น21รายรางวัลชมเชย34รายรางวัลบุคคลทำคุณประโยชน์1รายและรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นอีก1รายค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะต้องบอกว่ารางวัลนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะให้เด็กได้จดจำแล้วก็ดำเนินในวิถีความดีในการปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆมากเลยนะครับมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณโดยรอบด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเด็กๆว่าทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับต่อไปนะครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับผม

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กับรับชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่เราพูดไปกันก่อนหน้านี้ช่วงต้นรายการนั่นก็คือจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของน้ำตกกินรีนะครับแสงท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดบึงกาฬที่บอกว่ามีหินโลมา
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้น้ำตกสวยงามค่ะเพราะเป็นช่วงในช่วงของฤดูฝนนะคะพืชผักหรือป่าไม้นี่เขียวขจีมากๆเลยค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ครับก่อนอื่นไปที่จังหวัดเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกันหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุประดิษฐานที่เป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาครับสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนครับได้ดำเนินโครงการจรรโลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมโดยประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระพุทธคยาประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครซึ่งได้มีการจัดริ้วขบวนนะครับคุณผู้ชมโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับเป็นการจัดริ้วขบวนรถบุพชาตินะครับเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวครับ
1: ซึ่งเมื่อริ้วขบวนมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วค่ะนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนค่ะได้เข้าร่วมในส่วนของพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม3รอบก่อนนำพระบรมสารีริกธาตุประทับบนบุตรสบกภายในพระวิหารค่ะให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาโดยได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8พร้อมด้วยพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระครูกิตติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพุทธศาสนิกชนค่ะและผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครในระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน69นี้ค่ะ
0: ก็คือยาวไปถึงวันที่30เลย
1: สิ้นเดือนนี้เลย
0: สิ้นเดือนนี้เลยก็คือใครที่อยากจะไปสักการะนะครับอยากจะไปกราบไหว้นะครับสามารถไปได้นะครับอยู่ที่วัดเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนั่นเองครับถึงวันที่30เอง
1: ใช่ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็ไปกราบไหว้กันได้ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสำนักงานอัยการภาค3ค่ะจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ถ่ายทอดพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะที่สำนักงานอัยการภาค3นายธนาอุชาดีอธิบดีอัยการภาค3เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีค่ะการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมศึกษาเรียนรู้พระกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
0: สำหรับนิทรรศการดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับยังมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการแห่งความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำแนวพระราชดำรินะครับไปเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการถวายทุนให้กับพระภิกษุสงฆ์กันบ้างครับเหล่ากาชาดโคราชครับถวายทุน 300,000 บาทแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร150รูปส่งเสริมทุนการศึกษาสืบสานพระพุทธศาสนาครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมเปรมติศูนย์ลานนะครับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มีฐานะยากจนครับมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนร่วมทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: สำหรับปีนี้ค่ะมีพระภิกษุและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน14แห่งค่ะ รวม150รูปได้เข้ารับทุนการศึกษารูปละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาทค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการส่งต่อโอกาสและกำลังใจในด้านของการศึกษาค่ะพร้อมร่วมสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระธรรมคำสอนและสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะจากภาคของทุนการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะได้จัดโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวและแบ่งปันสู่ผู้เปราะบางค่ะที่วัดชัยศรีอำเภอชื่นชมนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมค่ะโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: นี่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับกับการโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมนะครับโดยทางจังหวัดมหาสารคามนะครับได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้นะครับเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร

0: ทำเดือนละ1ครั้งเพื่อสร้างแลนด์มาร์คด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที
1: ่ตะกร้าใส่อาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามค่ะต้องบอกว่าสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะคือการนำสิ่งของที่ประชาชนได้ร่วมมาทำบุญตักบาตรไปมอบช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การทำบุญเกิดคุณค่าทางสังคมและต่อยอดความเอื้ออาทรสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออันจะเป็นการสะท้อนแนวคิดใส่ใจสังคมควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะก็ต้องบอกว่าภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก
2: ็
1: นอกจากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะคะนอกจากที่เราจะได้บุญเราก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย
0: เรียกได้ว่าภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับมีให้เห็นทั่วไปตามภาคอีสานบ้านเราเลยนะครับการที่ไปใส่บาตรนะครับแต่ว่านุ่งผ้าไทยแล้วก็ไปใส่บาตรหิ้วตะกร้าไปใส่บาตรเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับช่วยใส่ผ้าไทยไปทำบุญด้วย
1: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม
0: ใช่
1: ใครว่าใส่ผ้าไทยเชยยุคนี้ไม่เชยแล้ว
0: ไม่เชยแล้ว
1: ต้องบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งสวยแล้วก็โดดเด่นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ชุดไทยมองจากดาวอังคารก็รู้ว่านี่คือชุดไทย
0: นี่คือคนรวย
1: ใช่ค่ะและนี่คือ ความภาคภูมิใจ
0: ใ
1: นะคะของการได้สวมใส่ชุดไทยค่ะ
0: เรียกว่าผ้าไทยผ้าไหมเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆไม่ใช่ว่าจะเอามาใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับ
1: ค
0: ่ะทางภาคอีสานของเราเนี่ยมีการทอผ้าใส่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นถ้าเขาจะไปซื้อของทางอีสานเราเนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ใช่ครับอ่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมมาถึงสักทีนะครับเป็นข่าวที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของน้ำตกกินรีที่จังหวัดบึงกาฬครับผมพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของมนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามจากรายงานครับ
1: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินรีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
3: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินรีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
1: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
4: ในน้ำตกกินรีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
1: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
5: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
6: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะ

0: ล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
1: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงการนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
2: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
3: อ๋อทำไมถึงบอกว่าเป็นหินโลมามีลักษณะคล้ายหัวโลมานั่นเอง
4: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาแล้วคนเราพอไปถึงเราก็ใช้จินตนาการในการดูใช่ไหมคะว่าลักษณะเขาเหมือนหินโลมานอกเหนือจากการบอกต่อกันคือการขึ้นไปเห็นด้วยตนเองเราก็จะโอเคหัวโลมามันกำลังหันเข้าหากันอยู่
3: แล้วเป็นโลมาแบบสีเขียวขจี
4: ใช่ค่ะ
3: ช่วงฤดูฝนนั่นเองจะม
4: ี
3: น้ำทานไหลแบบนี้คือไปเป็นกลุ่มครอบครัวไปเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้เลยเป็นสายแอดเวนเจอร
4: ์ใช่เส้นทางที่ขึ้นไปไม่ยากเลยขึ้นไปประมาณ800เมตรค่ะ
3: 800เมตร
4: ใช่ค่ะถามทางว่ายากไหมไม่ยากคือต้องบอกว่าไปออมสินได้มีโอกาสไปนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าไประยะทางไม่ไกลใครที่เป็นสายเดินป่าแบบใหม่เลยไม่เคยเดินมาก่อนก็สามารถเดินได้ค่ะก็สามารถไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศความสวยงามที่จังหวัดบึงกาฬได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเข้มข้นของข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ต้องบอกเลยว่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเมื่อกี้ไปเห็นกับรายการโสข่าวที่จะออกฝากสักหน่อยคุณผู้ชมรายการโสข่าวนะครับออกอากาศทางช่อง11นะครับของเรานี่เองนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:00 นถึง 14:00 นฝากกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรเอง
1: 15ถึง16
0: เมื่อกี้นายบอกว่า14ผิดพลาดนิดนึงนะครับ
1: 14จะเป็นรายการใหม่ค่ะ
0: รายการใหม่
1: กับรายการ
0: ใช่นั่นเอง
1: ก็สามารถเปิดช่อง11เนี่ยรอดูได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นได้เลยนะคะดูกันไปยาวๆถึง16เลยค่ะเพราะดู2รายการเลยมออีสานสเปเชียลแล้วก็รายการโสข่าวค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องสนุกสนานแน่นอนนะคะ
0: แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เราเป็นพิธีกรเอง
1: ใช่ก็ไม่เจอเรานะคะ
0: ก็จะเสิร์ฟความสนุกความม่วนจอยสไตล์อีสานนะก็ฝากรายการโสข่าวแล้วก็ฝากรายการ
1: มองอีสานสเปเชียลด้วยนะคะ

0: แล้วกลับมารับชมข่าวกันต่อครับที่น่าสนใจนี่ก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดยโสธรครับจังหวัดยโสธรครับปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัวฟื้นหนองกุดม่วงสร้างแหล่งอาหารมาให้ชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องในวันประมงแห่งชาติครับนายขันชัยครับทันทิมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 220,000 ตัวครับคุณผู้ชมลงแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับนี่นะครับคือภาพของปลาเมื่อกี้นี่จะบอกว่า 220,000 ตัวนะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประมงยโสธรรวมทั้งสิ้น 220,000 ตัวโดย 220,000 ตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัวครับคุณผู้ชมปลาบ้า 50,000 ตัวปลาสลิดเทศ 50,000 ตัวและปลาสวายอีก 20,000 ตัวครับ
1: ทั้งนี้ค่ะก็เพื่อปล่อยลงสู่หนองกุดม่วงอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านนนม่วงตำบลเชียงเพงอำเภอป่าติ้วค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญของชุมชนเลยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายค่ะและในการรวมไปถึงการใช้สารเคมีในการทำเกษตรด้วยทางราชการนะคะจึงอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยค่ะให้มาช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างค่ะเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยยังมีแหล่งอาหารโปรตีนที่สามารถหากินได้ง่ายแล้วก็บริโภคได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: อย่างที่เห็นในข่าวนะครับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการไปช็อตปลาเนี่ย
1: ค
0: ืออันนี้คือผิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกสบายก็จริงแต่ว่ามันจะไปทำลายพวกลูกปลาที่มันตัวเล็กนะครับมันจะไม่สามารถจะเติบโตได้นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าอาจจะเป็นความคุ้มค่าในระยะสั้นนะคะในการช็อตไปแล้วแต่ในระยะยาวค่ะลูกปลาก็จะไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนแบบนี้ให้คุณได้จับกันอีกเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้สารเสพติดกันหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ CBTหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานค่ะนั่นก็คือ Community Based Treatment หรือ CBTX ค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดที่บ้านห้วยม่วงตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็ได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดเลยค่ะที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนทำลายความสงบเรียบร้อยของชุมชนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติเลยค่ะ
0: เรียกได้ว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาร้ายต่อชุมชนเลยจริงๆเลยนะครับโดยทางรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเป็นวาระแห่งชาติครับคุณผู้ชมโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนครับบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธีรวมทั้งเร่งรัดปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแนวคิดการจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนนะครับเป็นฐานหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนเพื่อร่วมกันป้องกันค้นหาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใช้ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมสำคัญคือการทอดผ้าป่ารวมใจค้นหาผู้เสพผู้ค้าแก้ไขปัญหายาเสพติดควิกบิ๊กวินนะครับซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โอ้โหทอดผ้าป่ารวมใจค้นหาผู้เสพผู้ค้าแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: อืม แล้วบอกว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่องนี้เนี่ยต้องช่วยกันค่ะคุณธนชนิดต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองคนเดียวก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประชาชนฝ่ายเดียวเองก็ไม่ได้ทุกคนต้องร่วมกันค่ะคือถ้าเห็นการทำหรือว่าพฤติกรรมที่แปลกๆไปเนี่ยต้องเริ่มแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบูรณาการแล้วก็นำบุคคลเหล่านั้นน่ะไปบำบัดรักษาแล้วก็เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในที่สุดค่ะ
0: รัฐบาลบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วป
1: ั
0: ญหาของยาเสพติดอ่ะอีกหนึ่งพื้นที่ครับคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่มีการสกัดกั้นยาเสพติดกว่า 300,000 เม็ดกันบ้างครับตำรวจบึงกาฬครับบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจับกุม1รายยึดยาบ้ารวมกว่า 300,000 เม็ดและยาไอซ์กว่า30กิโลกรัมเลยล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมภาพบรรยากาศอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานแถลงข่าวผลการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการนะครับผ่านฝ่าแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬจึงได้ประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่นะครับร่วมวางแผนสกัดกั้นและลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมโดยที่จุดพักรถหอคำครับตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬเจ้าหน้าที่พบรถเก๋งนิสันสีขาวครับคุณผู้ชมขับเข้ามาจอดอย่างมีพิรุธและพบกลุ่มคนเนี่ยแบกกระสอบสีดำออกมาจากป่าครับโดยนำกระสอบต้องสงสัยเนี่ยเข็นขึ้นรถไปทางเจ้าหน้าที่เองจึงเข้าตรวจสอบแต่รถยนต์ดังกล่าวเนี่ยได้ขับหลบหนีไปคุณอมสิน
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่เองจึงต้องติดตามจนพบรถดังกล่าวอยู่ข้างทางจึงได้ตรวจสอบพบว่ามียาเสพติด3กระสอบเลยทีเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่พบคนขับไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วคุณผู้ชมน่าจะวิ่งแตกกระเจิงไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาจึงจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งของกลางไว้แล้วก
1: ็เอาตัวรอดไป
0: อาจจะหนีไปนะครับ
1: ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ได้ติดตามกลุ่มบุคคลที่แบกกระสอบต้องสงสัยและสามารถจับกลุ่มได้1รายค่ะนั่นก็คือเท้ากิจอายุ40ปีเป็นชาวขอนขว้างเมืองปากกระดิ่งแขวงบอริคำไซสปป.ลาวค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบกระสอบยาเสพติดเพิ่มเติมรวมเป็น13กระสอบค่ะพร้อมกับเรือหางยาวอีก1ลำด้วยนะคะโดยการยึดครั้งนี้นะคะพบยาบ้าประมาณ 2,792,000 เม็ดค่ะและยาไอซ์ประมาณ30กิโลกรัมรวมทั้งรถเก๋งอีก1คันและเรือหางยาวติดเครื่องยนต์1ลำค่ะก่อนจะนำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าการจับกุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ผลงานที่โดดเด่นนะคะเพราะว่ายาบ้านี่คือมากกว่า3ล้านเม็ดนะคะไม่น้อยเลยนะคะ
0: จับได้แล้วนี่ไงผู้ต้องหา1ราย
1: 1รายค่ะแต่ว่าคนที่ขับน่าจะยังไม่พบในตอนน
0: ี้น่าจะไม่พบ
1: ใช่ค่ะอ
0: ันนี้คือแค่1รายก่อน
1: คนที่พบ1รายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบุคคลที่ไปช่วยยกกระสอบเอาขึ้นรถ
0: นั่นเอง
1: ใช่ค่ะก็
0: อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าอาจจะเป็นพลเมืองดีแล้วไปช่วยยกหรือเปล่า
1: อาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้ค่ะเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปจนเจอตัวการใหญ่นะคะแล้วก็จับกลุ่มได้ทั้งกลุ่มทุกคนในที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กับรับชมข่าวกันต่อและอยู่กับช่วงท้ายของรายการข่าวอีสานวันนี้พบกับพวกเรา2คนเช่นเคย
1: ค
0: และวันนี้นะครับมีเรื่องเก็ตความรู้ไม่ใช่เก็ตความรู้สิเรื่องที่น่าสนใจ
1: ค่ะมาอัปเดตกัน
0: มาอัปเดตกันในเรื่องของไทยเที่ยวไทยนั่นเองครับไทยเที่ยวไทยเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าไทยเฮ้ยไทยเที่ยวไทยคืออะไรฉันเคยได้ยินแค่
1: ไทยช่วยไทย
0: 60-40ไทยเที่ยวไทยเนี่ยครับมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ไปเที่ยวกัน
1: ค่ะก็ถือว่าในการไปเที่ยวก็จะประหยัดขึ้นเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของค่าที่พักใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เคาะแล้วนะคะจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะคุณ
0: หนึ่งตุลาคม
1: จะเริ่ม1ตุลาคมนี้แล้ว
0: โดยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะจำกัดแค่เพียง 500,000 สิทธิ์ตอนนี้เขาเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์แล้วนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: จะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50%
1: ค่ะ
0: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ก็คือคล้ายๆกับไทยช่วยไทยเหมือนกันประมาณ 3,000 บาท
1: ใช่ก็ช่วยกัน
0: ก็ช่วยกันจะช่วยในเรื่องของค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักค่าโรงแรมอันนี้เป็นต้นเลยนะครับสำหรับใครสายเที่ยวเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะลงทะเบียนเลยนะครับเริ่ม1ตุลาคมแล้ว
1: ใช่เริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็เตรียมตัวได้นะคะเตรียมตัว
0: เราสองคนนี่ก็จะเตรียมตัวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามีสิทธิ์มาเราก็ต้องคว้าไว้นะคะ
0: ก็ต้องคว้าไว้ก็จะมีแผนที่จะไปเที่ยวมีแผนที่จะเดินทางอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่พ่อค้าแม่ค้าเองก็เป็นกังวลค่ะต้องบอกว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะมากใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่4แล้ว
0: เดือนที่4แล้วคือสุดท้ายแล้ว
1: พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอดแล้วว่าอยากให้มีต่อเพราะว่าพอหมดไปเนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะเงียบหายกลัวว่าเศรษฐกิจจะซบเซาเหมือนเดิมทีนี้ค่ะทางหน่วยงานรัฐค่ะก็รับฟังก็เห็นแจ้งมาว่าเตรียมว่าจะมีต่อในอีก2เดือนแต่ในเรื่องนี้นะคะมาตรการนี้ก็ยังไม่ได้เคาะแต่ก็คุยไว้ว่าอาจจะมีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ก็คือว่าอาจจะมีเพิ่มอีก2เดือนน
1: ั่
0: นเองจากเท่าไหร่4เดือน4เดือนอีก2เดือนเป็น6เดือน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือในวงเงินเท่าเดิมก็คือเดือนละ 1,000 บาท
1: ใช
0: ่
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอติดตามก็เข้าใจทั้งตัวผู้บริโภคเองแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเองนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเราไปใช้แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้เข้ามา
0: แม่ค้าแฮปปี้เราเองก็แฮปปี้ไม่ใช่แค่แม่ค้าที่โอดบอกว่าอยากจะให้มีต
1: ่
0: อแต่เราเองคนที่ใช้
1: พี่น้องประชาชนเอง
0: ใช่โครงการไทยเที่ยวเฮ้ยไทยช่วยไทย60-40เนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยก็อยากให้มีต่อเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะช่วยลดค่าภาระค่าครองชีพได้เยอะเลยแล้วครับก็คือเราจะซื้อของ100บาท
1: ค่ะ
0: เราก็จ่ายแค่40 บาท
1: นั่นเอง
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยค่ะอันนี้มีแน่นอนเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยต้องรอติดตามก่อน
0: รอเคาะ
1: ต้องรอเคาะก่อนค่ะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าก็ขอให้ได้ไปต่อ
0: ให้ไปต่อ
1: นะคะ
0: ช่วยยืดชีวิตหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะ
1: ครับใช่กันนะคะช่วยกัน
0: คนละสองคนนั่นก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะก็ช่วยเราได้เยอะนะครับคุณผู้ชม
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ

0: ทองขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับสลับกันอ่ะวันนี้ขึ้น200
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ลง50ผู้วันถัดไปอีกขึ้นอีก150เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาทองก็จะอยู่ในเบสนี้นะครับไม่มีการปรับขึ้นแบบพุ่งรวดเหมือนแต่ก่อนนะครับที่เป็นปัญหาวิกฤตพลังงานตอนนั้นที่ขึ้นแบบ

0: ไป 4,000
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยหลักสิบนะคะก็ติดตามกันได้นะคะใครที่อยากจะซื้อเก็บไว้นะคะในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าจังหวะโอกาสดีก็ซื้อได้เลย
0: แต่
1: ถ
0: ้าสองคน
1: อาจจะยังนะคะ
0: อาจจะยังรอวันที่16นี่คุณออมสิน
1: คุณ
0: รอวันที่16นี่ไง
1: เราอาจจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ใช่
0: ไหมเราจะเป็นเศรษฐีแล้ว
1: ใช่ถ้าเราเป็นเศรษฐีจะเจอเราหน้าจอไหมคะ
0: เจอเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเศรษฐีเลขท้าย2ตัวก็ได้เลขท้าย2ตัวที่ไปที่กองสลากเลยนะ
1: ใช่ค่ะไปเลยบินตรงไปเลย
0: ขึ้นเงินรางวัลเลย 2,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: คุ้มไหม
1: คุ้มนะคะ
0: ค่าเครื่องบิน 1,000 กว่าบาทไม่ถูกฮะ
1: นั่นแหละคุณผู้ชมก็เราลุ้นเอานะคะใครอยากเป็นเศรษฐีในช่วงวันที่16กลางเดือนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกบางแห่งค่ะจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะต้องบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้ทุกพื้นที่ฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันหน่อยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-24 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสครับคุณผู้ชมส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดนะครับอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดียิ้มแย้มแจ่มใสนี่น้องสดใสแล้วเพราะว่าชั้นอากาศดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าสภาพอากาศไม่แห้งนะคร
1: ับ ใช่ค่ะในพื้นที่หนองคายขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมากมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ท้ายที่สุดนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนอกเหนือจากการเปียกฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บค่ะที่ต้องบอกว่าในช่วงที่ฝนตกจะเป็นช่วงที่โรคเนี่ยระบาดได้เร็วมากแล้วก็ได้ยินมาว่าโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
0: เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
1: เพราะฉะนั้นค่ะถ้ารู้สึกว่าเราขั้นเนื้อขั้นตัวผิดปกติหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากกว่าการเป็นหวัดธรรมดาให้ตรวจเช็คเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างเราด้วย
0: พูดขึ้นปุ๊บรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวคันเนื้อคันตัว
1: จะเป็นเหรอคะคุณชนิด
0: มันไม่เป็นเดี๋ยวเมื่อวานเพราะเมื่อวานไปเวทมา
1: อ๋อเมื่อวานเอาอาการมานะคะ
0: รักษาสุขภาพนะครับก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมช่วยรักษาสุขภาพกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทำร่างกายให้
1: สมบูรณ์แข็งแรง
0: แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขน
1: ะ
0: ทางนี้ก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
1: ใช่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรภศรอุดมแก้วสปอยทันชนิดอุตมังและทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำตกกินรีและหินโลมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงของพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโรคนี้เป็นภัยเงียบยังไงและใครที่เป็นแล้วเนี่ยจะรักษาหายไหมส่วนใครที่ยังไม่เป็นนะคะจะมีการป้องกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะขอต้อนรับแขกร่วมรายการของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปัตตพงษ์เกษสมบูรณ์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่สองนะคะท่านดร.ไพฑูรย์พรหมเทศนักสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตมาที่อาจารย์หมอก่อนก็แล้วกันนะคะ
2: ครับ
0: สำหรับคำถามแรกขอถามแบบพุ่งเป้าตรงประเด็นเลยมะเร็งท่อน้ำดีคืออะไรคะอาจารย์แล้วก็สาเหตุของเขาเนี่ยมาจากไหนคะ
2: ครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับตับของเรานะครับเนื่องจากตับของเราเนี่ยนะฮะก็จะทำหน้าที่สร้างน้ำดีนะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก็จะมีท่อนะครับที่จะส่งน้ำดีนะครับไปเก็บนะฮะแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยก็จะมีอยู่กระจายทั่วตับเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมะเร็งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับตับของเราด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้พวกเราสับสนนิดหน่อยตรงที่ว่ามะเร็งตับเฉยๆกับมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะฮะแตกต่างกันหรือไม่นะครับก็คือถ้าเราพูดถึงมะเร็งตับโดยทั่วไปเราจะพูดเราจะมีความหมายว่าเป็นมะเร็งของเซลล์ตับนะฮะซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำดีนะครับแล้วก็สร้างน้ำดีขึ้นมาปล่อยไปตามท่อเพื่อเอาไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีนะฮะซึ่งน้ำดีของเราก็มีประโยชน์ในการที่จะมาย่อยอาหารต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอาหารมันต่างๆนะครับแล้วก็การที่เป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีขึ้นมานะครับเมื่อมีการอุดตันนะฮะเราก็เห็นว่าคนไข้ก็จะมีการเหลืองนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้กินบริเวณกว้างขวางแล้วก็ไม่อุดตันมากนะครับก็อาจจะไม่เหลืองนะครับอาจจะมีแค่อาการท้องอืดนะฮะแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะนะฮะแล้วก็ไปกินยารักษาโรคกระเพาะไปนะครับดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างนะครับแต่เมื่อสะสมไปนานๆนะครับเมื่อก้อนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอุดตันมากๆนะครับก็เริ่มอาการนะฮะหนักขึ้นมาละคะนี้นะครับบางคนก็อาจจะสู้ผอมนะฮะกินอะไรไม่ได้แล้วก็เบื่ออาหารนะฮะแน่นท้องคำก้อนคำได้ก้อนที่ท้องนะครับแล้วก็บางคนถ้าเป็นมากๆก็อาจจะเหลืองนะตัวเหลืองตาเหลืองนะครับทีนี้สาเหตุของมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีในตับเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทั้งความเหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับในแง่ที่ว่าการที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยเขาก็อาจจะมีสาเหตุชุดหนึ่งนะฮะส่วนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็จะมีสาเหตุอีกชุดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็มีเหมือนกันที่ว่าทั้งมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็จะมีสาเหตุร่วมกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราก็พบว่าบางคนเนี่ยเป็นทั้งสองโรคเลยก็คือเป็นทั้งมะเร็งเซลล์ตับด้วยเป็นทั้งมะเร็งท่อน้ำดีด้วย
0: แจ็คพอตเลย
2: นะแจ็คพอตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรแถวๆตับเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเรานะฮะสาเหตุการตายอันดับหนึ่งก็คือโรคมะเร็ง
0: ค่ะ
2: นะฮะก็เป็นแบบนี้มาต่อเนื่องมามากกว่า20ปีละ
0: ค่ะ
2: แล้วก็แต่ละปีคนไทยก็ประมาณ 120,000 คนจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยนะครับก็ประมาณ 28,000 คน
0: ค่ะ
2: นะฮะนั่นก็หมายว่าเป็นเรียกว่าเป็นชนิดของโรคมะเร็งที่เยอะที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหลาย
0: ค่ะ
2: นะครับก็ตีแล้วก็ประมาณ30% นะฮะชนิดของมะเร็งนะที่เราพบเยอะที่สุดนั้นก็เลยเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญนะของคนไทยแล้วเราก็พบว่าคนไข้มักจะมาหาหมอในระยะที่เลทแล้วหรือช้าแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นระยะที่มันก้อนใหญ่มากแพร่กระจายรักษาไม่ได้นะครับทำให้คนไข้โรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะฮะจะเสียชีวิตตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับถึง 90%นะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากจนกระทั่งหลายๆฝ่ายนะครับก็ออกมารณรงค์เรื่องนี้กันนะครับเพื่อที่จะลดปัญหานี้เพราะว่าเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนไทยนะครับให้กับโดยเฉพาะคนอีสานเราด้วยนะครับเราไปสัมภาษณ์นะฮะประชาชนเนี่ยนะครับว่าเคยมี

0: พี่น้องเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีบ้างไหมเราพบว่ามีอยู่ประมาณ 5% เลยนะ100คนเนี่ยจะมีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งท่อน้ำดีถึง5คนแต่ว่ามะเร็งตับเองก็ไม่น้อยเช่นกันเราไปถามดูเนี่ยก็ประมาณ 10-15% เลยก
1: ็
0: มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งตับด้วยเช่นกันนะครับแต่ที่การดูแลรักษาการป้องกันนะฮะก็2โรคนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่แน่ๆเลยก็คือว่าเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานนะครับทั้งเสียชีวิตเร็วนะฮะทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแล้วก็ถ้ามาระยะท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับก็แค่ประคับประคองเช่นคุณหมอก็จะผ่าตัดระบายท่อน้ำดีนะฮะไม่ให้มันอุดตันนะฮะจะได้ไม่เหลืองนะครับจะได้ไม่แน่นท้องนะครับแต่ในสุดแล้วก็มักจะเสียชีวิตนะครับภายในปีแรกเนี่ยถึง89-90% เลยนะครับที่เหลือก็อาจจะค่อยๆทยอยจากไปในที่สุดนะครับคราวนี้คำถามที่2ว่าแล้วสาเหตุคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการที่เราจะแก้ไขป้องกันปัญหานี้ได้นั้นเนี่ยเราก็มุ่งที่จะแก้ที่สาเหตุใช่ไหมครับก็คือการที่เราก็ควรจะลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เพิ่มปัจจัยป้องกันนะครับการที่เรามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็จะทำให้เรามีโอกาสที่เราจะเป็นโรคมะเร็งนะฮะท่อน้ำดีเนี่ยมากขึ้นนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขอเพิ่มเติมข้อมูลให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าภาคอีสานเรานะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่มีสถิติการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมากที่สุดนะฮะมากกว่าภาคอื่นๆนะครับภาคอื่นก็จะมีภาคเหนือนะครับก็จะมีสถิติของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีตามมานะครับภาคกลางก็มีบ้างส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งคำถามถึงสาเหตุนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรเนี่ยทำไมอีสานเราถึงเป็นเยอะกว่าภาคอื่นนะครับก็มีการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ค้นพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองนะครับเราเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายนี่แหละคือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญผมเชื่อว่าหลายคนผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังการรณรงค์นะฮะว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือเราเป็นเพราะเรากินปลาดิบแล้วปลาดิบมีพยาธิใบไม้ตับนะฮะแล้วพยาธิใบไม้ตับก็ไปช้อนชัยไปทำลายไปก่อให้เกิดการอักเสบนะฮะไปทำให้เกิดภาวะสังเกตเราเรียกว่าการเครียดเชิงเผาผลาญ oxidative stress แสดงตากขึ้นมานะครับแล้วก็เลยร่างกายก็เลยพยายามที่จะนะสู้กับตรงนี้แล้วก็ทำให้กลายเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับอันนั้นต้องบอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุนะครับจากการศึกษาค้นคว้าของเรานะครับในช่วงหลังเนี่ยเราก็พบว่านอกเหนือจากการกินปลาดิบนอกเหนือจากกินปลาดิบแล้วมีพยาธิใบไม้ในตับนะครับเราก็พบว่ามันมีสาเหตุร่วมอื่นๆนะฮะร่วมไปด้วยนะครับยิ่งมีสาเหตุร่วมหลายอย่างก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะฮะท่อน้ำดีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยกอย่างเช่นถ้าเราดื่มสุราเข้าไปด้วยนะครับความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย 3-4 เท่าเลยนะฮะหรือถ้าเราใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับไม่ว่าเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไป 8-10%
1: เลยสูดดมเข้าไปก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่มักจะเข้าไปในรูปแบบของอาหารและน้ำ
1: อ๋อผักที่มีการฉีดยา
0: ใช่อาหารและน้ำนะครับก็การดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนี่ก็เราก็จะได้รับสารพิษสารเคมีเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับก็ไปทำงานในสถานประกอบการนะฮะในอุตสาหกรรมนะฮะในโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายนะครับเมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้เสริมเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มเข้าไปอีก
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยสูบบุหรี
1: ่ค่ะ
0: นะครับในบุหรี่ของเราเนี่ยมีสารเคมีอยู่ในนั้นมากกว่า 4,000 ชนิดวันถ้ามีกินดิบด้วยดื่มเหล้าด้วยใช้สารเคมีเกษตรด้วยสูบบุหรี่ด้วยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปเป็น10กว่าเท่าเลย
1: อ๋อเข้าใจว่าถ้าสูบบุหรี่ก็จะเป็นมะเร็งปอด
0: อันนั้นด้วยและเป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วย
1: แพ็กเกจใหญ
0: ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหานี้ให้ได้ผลนั้นเนี่ยคงจะต้องมองหลายๆปัจจัยนะครับก็ เอาไว้ช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดร.ไพฑูรย์ได้มีโอกาสแชร์
1: ได้ค่ะทางด้านดร.ไพฑูรย์คะในหน่วยงานของสาธารณสุขเองเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์มะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งตับและท่อน้ำดี23ต่อแสนประชากรครับภาพรวมเหมือนที่อาจารย์นับเป็นจำนวน
1: ด้วยมี1แสนคนก็จะเสียชีวิตด้วยโรคนี้23คน
2: ครับก็เป็นสาเหตุการตายระดับต้นๆอันดับ1มาหลายปีครับแล้วก็ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับถ้ามาดูลึกๆใกล้ๆเราในภาคอีสานเหมือนที่ทุกท่านรู้ก็คือภาคอีสานนี่สถิติสูงกว่าเพื่อนนะครับข้อมูลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับมะเร็งท่อน้ำดีนี่ปีนึงนะครับเกือบรายใหม่คือพบในปีนั้นนะครับใน1ปีเนี่ยคือ 5,800 กว่าคน
1: ปีนึง 5,000 เลยอ
2: ันนี้คือรายใหม่นะครับครับแล้วคิดเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จากทั่วภาคอีสาน20จังหวัดนะครับ 12.5 หรือประมาณ 12-13 คนใน100คนนะครับ
1: คร
2: ับแล้วทีนี้เป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่อันดับ1นะครับของผู้หญิงนี่คืออันดับที่2เป็นโรคมะเร็งอันดับที่2ของผู้หญิง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถัดจากไอ้มะเร็งเต้านมอะครับแล้วเป็นอย่างนี้มันยาวนานนะครับเป็น20 30ปี40ปีก็เทรนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับครับก็อันนี้คือสตินะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์พูดก็คือขอนแก่นเนี่ยก็คือมีสาเหตุการเสียชีวิตของขอนแก่นในปีนึงก็อยู่อันดับ1เลยนะครับก็คือมะเร็งตับ
1: อันดับ1ด้วย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ที่เกิดจากสาเหตุก็คือจากพยาธิในตับแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมันจะเป็น2พาร์ทนะครับที่จะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็เป็นปัญหาของคนที่เกิดมา40กว่าปีนะครับก็มาศึกษาเรื่องนี้กับท่านอาจารย์ปัตตพงศ์นะครับก็ทำให้เห็นตอนแรกๆในการสื่อสารเราเนี่ยก็จะใช้การไม่กินปลาดิบนะครับเช่นก้อยปลาส้มปลาจอมพวกนี้ครับปลาร้าไม่กินดิบเพ
1: ื่
2: อจะแก้ปัญหาการไม่เป็นลดและแก้ปัญหาการไม่เป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีแต่ก็ทำอย่างนี้มาเป็น40ปีนะครับแต่พอมาทำศึกษาท่านอาจารย์เขาพบว่ามันยังมีปัจจัยในตอนที่ทำในพื้นที่อำเภอวยืนนะครับตอนที่ผมศึกษาปริยัติอีกตอนนั้นครับก็ทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องตัวเดียวที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกนะครับเช่นเรื่องเหล้าบุหรี่นะครับมันมีสมานการคนที่ดื่มเหล้าก็จะกินอาหารที่มีอยู่ในพื้นถิ่นก็คือลาบปลาดิบนะครับเช่นลาบปลาดิบก็เป็นก้อยปลานะครับเป็นปลาส้มมาจ่อมนะครับคนแล้วก็กินกันเป็นหมู่คนอีสานก็จะเป็นวิถีของคนอีสานก็คือมีงานที่รวมกันมีบุญทุก12เดือนก็จะกินกันเป็นหมู่เวลากินกันครับก็จะมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
1: แล้วนี่เฉพาะแค่เมนูปลาเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์หมอยังไม่รวมเนื้อดิบหมูดิบหรือว่าอะไรต่างๆที่ซอยจุต่างๆก็จะเป็นพยาธิอีกแบบนึง
2: ใช่ครับเป็นพยาธิอีกแบบ
1: แล้วทำไมถึงเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะคะดร.
2: ในความเป็นจริงก็คือผู้ชายชอบชีวิตที่โชคโชนท้าทายนะครับและดื่มเหล้าดื่มเยอะกว่าผู้หญิงและช่วงหลังๆเรื่องการดื่มเหล้าผู้หญิงก็เริ่มจะมาใกล้เคียง
1: รู้สึก
2: จ
1: ะแซง
2: ครับครับแล้วของวิธีของการกินเหล้าการเอาบุญวิธีของคนอีสานก็จะมีกับแก้มกับแก้มก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปลาที่มีปลาเป็นเกล็ดที่มีพยาธินะครับก็จะมาประกอบกันนะครับก็จะทำให้เหมือนที่ทีมนักวิจัยที่อาจารย์พาศึกษาก็คือพอวิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันร่วมกันแล้วก็เสริมกันหนุนเสริมกันทำให้เกิดเป็นโรคเยอะขึ้นครับ
1: เมื่อสักครู่ดร.ได้พูดถึงการรณรงค์แล้วคนนี้เรามีการรณรงค์มา40กว่าปีแนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างไหมคะเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดี
2: ในสถิติของวันที่หน่วยมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็ไม่ได้ลดนะครับ
1: เพิ่มขึ้น
2: ถึงข้อมีข้อมูลหลายส่วน
1: ใช่ค่ะ
2: ช่วงที่เห็นก็คือไม่ได้ลดเลยครับช่วงที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ดูข้อมูลมาก็ไม่มีการลดครับอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ
1: ตอนนี้อาจารย์ขออนุญาต
0: เสริมสถิติตรงนี้นิดนึงนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับท่านหน่วยงานนี้ก็ได้เก็บสถิติของคนไข้ที่มารับบริการแล้วก็ใช้สิทธิ์นะฮะบัตรทองต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่าสิมีแนวโน้มเป็นกราฟที่เพิ่มสูงชันขึ้นมาเลยนะครับนะฮะจากประมาณปี 2558-59 นะครับประมาณ 21,000 นะฮะ 22,000 นะครับล่าสุดสถิติปี 2566 นะครับมีเพิ่มขึ้นมาถึง 28,000 กว่าคนนะครับเรียกว่าเป็นกราฟที่สูงชันขึ้นมา
1: สูงมากๆเลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สั่งว่าที่เราดำเนินการที่ผ่านมานะครับปัญหาไม่ได้ลดลงกับมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราต้องมาฉุกคิดว่าเอ๊ะแล้วแนวทางที่เรารณรงค์กันอยู่เราทำกันอยู่นั้นเนี่ยมันยังขาดอะไรไปไห
1: ม
0: ยังมีประเด็นไหนที่เรายังไม่ได้เน้นไหมนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าอันที่หนึ่งเราคงจะต้องมองถึงปัจจัยเสี่ยงหลายๆปัจจัยนะครับเพราะว่ามันมีสาเหตุหลายอย่างนะครับอันที่สองเราควรจะต้องนึกถึงปัจจัยป้องกันด้วยนะครับจากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งนะฮะท่อน้ำดีนะฮะน้อยนะครับเป็นมะเร็งท่อน้ำดีน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะเราพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกินผักผลไม้เป็นปริมาณที่มากเพียงพ
1: อ
0: ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าการกินผักผลไม้ที่มากเพียงพอนั้นเนี่ยมันจะมีสารที่เราเรียกว่าพฤกษเคมีนะฮะกลุ่มโพลีฟีนอลต่างๆนะฮะซึ่งอยู่ในผักและผลไม้เนี่ยทั้งมีฤทธิ์ในการที่จะไปต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับให้เกลือแร่ให้วิตามินให้สารนะฮะที่สำคัญนะฮะแล้วก็ไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันนะฮะที่จะต่อต้านกับสารพิษสารเคมีนะฮะสิ่งที่จะก่อให้เกิดมะเร็งต่างๆได
1: ้
0: ที่สำคัญมากเลยคือวิตามินซีนะฮะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆแล้วก็มีพฤกษเคมีอื่นๆร่วมไปด้วยเนี่ยงานวิจัย เราพบว่ามันไปทำให้สารก่อมะเร็งมันไม่ก่อตัวนะครับเช่นสารก่อมะเร็งที่เรารู้จักกันดีเช่นพวกไนโตรซามีนนะครับเวลาเรากินเนื้อสัตว์ที่หมักอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วมันจะเกิดสารก่อมะเร็งตรงนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าไนโตรซามีนเนี่ยแต่ถ้าเรากินผักผลไม้ที่มากพอวิตามินซีนะฮะและพฤกษเคมีอื่นมันจะไปเจือจางนะครับทำให้สารเคมีนี้ไม่ก่อมะเร็งขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นข้อค้นพบที่สำคัญมากเพราะว่างานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าเราให้หนูนะครับใส่เชื้อพยาธิใบไม้เข้าไปนะครับมันยังไม่เป็นมะเร็งจนกว่าเราจะเติมสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่พิสูจน์ถึงการที่ปัจจัยร่วมหลายๆปัจจัยทำให้เกิดมะเร็งขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราตัดวงจรของมันก็คือการที่เราไม่เติมสารก่อมะเร็งนะฮะเข้าไปโดยการกินผักผลไม้เนี่ยมันจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ
1: เพราะงั้นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งก็คือทานผักผลไม้แล้วก
0: ็
1: ที่มีวิตามินซีให้มากๆแล้วบางคนบอกว่าอยากทานของดิบอยู่แต่ว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะกินยาถ่ายพยาธิตามอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าเราวิจัยนะฮะค้นคว้าจนกระทั่งคนพบว่าคนที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะไม่เลิกกินดิบแล้วก็มุ่งที่จะหวังพึ่งยาฆ่าพยาธิเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามักจะติดพยาธิซ้ำนะในเวลาอีกไม่นานซึ่งก็มีสาเหตุหลายอย่างตั้งแต่อันที่หนึ่งเขาไม่เลิกกินดิบอันที่สองเป็นเพราะว่ายาของเราเนี่ยมันได้ผลเพียงแค่พยาธิตัวแก่แต่พยาธิตัวอ่อนมันฆ่าไม่ได้และตัวอ่อนที่ยังคงเหลืออยู่ในร่างกายเรานั่นแหละก็จะพัฒนาไปสู่พยาธิที่ดื้อยา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรักษามันไม่หายสักที
1: ดื้อยาด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ดื้อยาด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเวลาเรากินบ่อยๆกินซ้ำๆเนี่ย ยาก็เป็นเคมีเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดพิษได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายปล่อยสารพิษออกมาได้ด้วยเช่น

0: ัดก็ยิ่งเสริมเข้าไปทำให้เรากินยาฆ่าพยาธิซ้ำๆเนี่ยเรากลับพบว่าคนเหล่านั้นจะมีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินยาฆ่าพยาธิด้วยซ้ำไป
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งวางใจนะว่าถ้าคุณกินของดิบแล้วเนี่ยคุณจะกินยาถ่ายพยาธิแล้วคุณจะหาย
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยนะคะน
0: ี่
1: จะเป็นการดื้อยาด้วยทำให้พยาธิเขาดื้อยาเพื่อความแข็งแรงให้กับตัวเขาอีกด้วย
0: ถูกต้องค
1: ่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงนอกจากทานของดิบแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับก็ที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือเราก็พบว่าการดื่มสุรานะฮะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญก็ไปเสริมนะครับหรือการได้รับสารเคมีอันตรายอื่นจากยาฆ่าหญ้าราฆ่าแมลงนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่เรากินเนื้อหมักนะครับแล้วมันทำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนขึ้นมาก
1: ็
0: ไปเสริมกันขอกลับมาที่เรื่องเหล้านิดหนึ่งนะครับว่าการที่เรากินเหล้าไปเยอะๆนี่นะครับมันก่อให้เกิดผลเสียต่อตับอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีน
1: ะฮะ
0: มีการรณรงค์มากมายว่ากินเหล้าไปเยอะๆเนี่ยตับเราจะเกิดการอักเสบต
1: ับ
0: เราจะเกิดการแข็งนะครับสุดท้ายก็เป็นโรคตับแข็งนะฮะก็คือเซลล์ตับมันถูกทำลายทีนี้การทำงานของเซลล์ตับเนี่ยก็คือทำลายสารพิษนะแต่พอมันเจอสารพิษซะเองหน้าที่ในการทำลายสารพิษมันก็บกพร่องไปงั้นเวลาเราได้รับสารพิษต่างๆเข้าไปมันก็ทำหน้าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราเต็มที่เลยนะครับงั้นเราก็เลยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือการเป็นโรคตับนะฮะเพราะถ้าเราเป็นตับอักเสบถ้าเราเป็นโรคตับแข็งเนี่ยในอนาคตในระยะยาวเราก็จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยมะเร็งตับโดยทั่วไปด้วยเห็นไหมว่ามันเกี่ยวโยงใยกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกินเหล้านะฮะเพื่อความบันเทิงนะฮะเพื่อความเมาหรือเพื่อการสังสรรค์อะไรก็แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยสุดท้ายทำให้เราเป็นโรคไขมันเกาะตับทำให้เราเป็นโรคตับแข็งทำให้เราเป็นโรคตับอักเสบนั่นแหละก็คือเราจะในสุดเราก็จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของอาหารดิบก็ดีเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ดีลดได้ก็ลดเลยนะคะมาที่ดร.ไพฑูรย์กันบ้างค่ะในหน่วยงานของสาธารณสุขเองเนี่ยเรามีการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดียังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแต่ละปีกำหนดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่เคยติดพยาธิมาให้ตับเคยที่กินยาฆ่าพยาธิพวกนี้ครับคนที่40ปีขึ้นไปคนที่มีญาติพี่น้องที่เคยเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับรวมทั้งรพสตครับสถานีอนามัยต่างๆรวมท
1: ั้
2: งเครือข่ายของสาธารณสุขก็คืออสม.ครับเข้ามาร่วมดำเนินการในพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพ
1: ื่
2: อจะแล้วก็เข้ามาตรวจแรกก็คือตรวจหาตัวพยาธินะครับนอกจากคัดกรองด้วยแบบสอบถามแล้วครับนะครับมาตรวจพยาธิตรวจพยาธิตอนนี้ก็มี2วิธีคือตรวจตรงก็คือตรวจหาไข่พยาธิที่อยู่ในร่างกายเรานะครับก็เจอไข่นะครับในตรวจอีกแบบนึงคือตรวจด้วยอ้อมก็คือตรวจจากปัสสาวะนะครับก็เป็น ATK ครับพวกนี้ครับพอตรวจเจอก็นำมาสู่การให้ความรู้ให้ศึกษาไม่ให้กลับแล้วให้ยาทานนะครับแล
1: ้
2: วก็ไม่กลับไปนะครับไม่กลับไปกินอีกเหมือนที่ว่าถ้าคนมีกินยาแล้วก็สบายแล้วก
1: ็กลับไปกินใหม่
2: กลับไปกินใหม่ก็ติดอีกแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซ
1: ึ่
2: งเราก็ทำแบบนี้มาเป็น40ปีก
1: ็
2: โรคมะเร็งท่อน้ำดีก็ไม่ได้ลดลงนะครับรวมทั้งคนที่มีความเสี่ยงจากตรวจเจอในขั้นตอนนี้ก็นำไปสู่การอุลตราซาวด์อ
1: ุ
2: ลตราซาวด์ก็จะมีถ้าเจอในระดับสเตจระยะที่1ที่2ก็เฉพาะรักษาได้โดยการผ่าตัดพวกนี้ครับในส่วนใหญ่ทั่วโลกนี้ที่ตรวจเจอเองนะครับก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดข
1: ั้
2: นสุดท้ายขั้นระยะที่4ซึ่งก็รักษาก็ได้แค่ยืดอายุชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตภายใน1ปีในกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป้าหมายของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอในการทำตรงนี้อยู่ตลอดครับในความให้เขารู้แต่ในความเป็นจริงของการทำงานก็เหมือนที่นำเสนอก็คือว่าส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของการไม่กินปลาดิบแต่ปัจจัยเสี่ยงตัวอื่นที่มันมีความสัมพันธ์และนุนเสริมทำให้เกิด ป็นมะเร็งมากขึ้นเราไม่ได้ใส่เท่าเท่าไรก็เป็นประเด็นที่มีโอกาสที่มาร่วมศึกษากับทีมหัวหน้าโครงการวิจัยกับทีมอาจารย์หมอนะครับก็ทำให้เห็นว่าในต่อไปหนึ่งควรจะเอาเรื่องลดปัจจัยเสี่ยงหลายๆตัวแล้วก็ให้ปัจจัยเสริมที่ไม่ให้เป็นโรคมะเร็งก็คือเรื่องการกินผักปั่น
1: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากที่จะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยเริ่มจากอาจารย์หมอก่อนก็แล้วกันฝากอะไรถึงพี่น้องทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีหน่อยค่ะ
0: ครับก็ทำ2อย่างลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงก็เลิกกินปลาดิบน
1: ะ
0: เลิกกินเหล้าเลิกการใช้สารเคมีอันตรายนะครับเพิ่มปัจจัยป้องกันก็คือกินผักผลไม้สดให้มากขึ้นดีที่สุดก็คือเอามาปั่นกินนะครับหาสูตรที่ตัวเองชอบนะครับก็จะช่วยทั้งการป้องกันโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้ด้วยนะครับ
1: ทางด้านดร.ไพฑูรย์บ้างค่ะ
2: ครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องของหยุกยาหมอนะครับเป็นเรื่องของเราเองเราเลือกที่จะกินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหรือปัจจัยป้องกันอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็คือถ้าจะแก้ก็คือที่ตัวเราก่อนนะครับว่าไม่กินดิบไม่รับปัจจัยเสี่ยงเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราอยู่ดีมีสุขได้คร
1: ับ ง่ายๆก็คือ you are what you eat ใช่ไหมคะคุณหมอคุณกินอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนี้เราได้ความรู้มากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: วันนี้รายการเปลี่ยนส่วนประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
11: น่ะจึงได้เห็นว่ามานพหนุ่มน้อมฟังธรรมกับองค์พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมา

0: ีนี
1: ้ทุกท่านเป็นวัดประจำชุมชนเกิดมากี่โดยประมาณนะทีนี้ชุมชนกับหมู่บ้านและวัดเนี่ยก็ได้อยู่คู่กันมายาวนานส่วนการพัฒนาส่วนความเจริญเติบโตของวัดเกิดขึ้นจากลูกพระลูกเนนของคนในหมู่บ้านนี้ที่ได้ออกจากหมู่บ้านนี้ไปเรียนหนังสือที่ต่างจังหวัดคือกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาได้รับการพัฒนาในหลายอย่างแล้วกลับมาพัฒนามีโครงการหนึ่งที่ว่าโครงการสำนึกรักบ้านเกิดมีท่านดร.มหาอ้ายธีรปัญโญ อาตมาพระครูปัญญาพุทธิวิเทศและก็รุ่นน้องอีกหลายรูปท่านวุฒิวรท่านสุภเลิศได้มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เจริญเติบโตและก็สวยงามอย่างมันตามอัตภาพของการอยู่ในต่างจังหวัดนั้นความเป็นไปในหลายมิติของชุมชนเราก็ได้ทับพัฒนาร่วมกันทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งชาววัดโรงเรียนก็ช่วยกันพัฒนาจนให้เจริญเติบโตขึ้นนั้นก็ในความเป็นอัตลักษณ์ของวัดนี้เราอยู่บนพื้นฐานของพื้นที่อีสานบ้านทุ่งเราการสร้างเสนาสนะเนี่ยโดยเฉพาะโบสถ์ก็จะมีความเป็นโบสถ์แบบสิมอีสานมีวัฒนธรรมมาจากลาวบ้างอะไรบ้างมาผสมผสานกันนะส่วนเรื่องความเป็นมงคลต่างๆในการที่คนมาไหว้ที่นี่เนี่ยมีประติมากรรมในหลายอย่างด้านหน้านี้พญามุจลินนาคราชซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพญามุจลินนาคราชเนี่ยเป็นประติมากรรมที่ครั้งหนึ่งประติมากรรมนี้เคยจะอยู่ในกลางมหาสารคามแต่ก็ด้วยเหตุอะไรหลายอย่างท่านคงเลือกที่นี่เลยมาประดิษฐานไว้ตรงนี้หน้าโบสถ์วัดโพศีแห่งเราส่วนในโบสถ์นั้นมีพระพุทธรูปที่สำคัญเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ครูบาอาจารย์ท่านดร.มหาอ้ายและก็ญาติธรรมญาติบุญของท่านเนี่ยได้นำพามาสร้างจนสวยงามสมบูรณ์แบบยมนะเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราได้ทำกิจกรรมเรื่องของการไหว้พระลองทำดูถามว่ากิจกรรมเนี้ยยังไม่เคยทำนะปีนี้เป็นปีแรกพาญาติโยมปรึกษากันว่าวัดเราก็สร้างกันสมสวยงามแล้วนะเราจะลองทำอะไรกันต่อดีเนาะต่อยอดที่การพัฒนาชุมชนการพัฒนาวัดการต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยจะต่อยอดไปได้ยังไงถ้าเราไม่พัฒนาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะตอนนี้เกิดขึ้นในเทศกาลของการกราบขอพรพระพุทธเจ้า5พระองค์มุจลินนาคราชโบสถ์ทำนายฝันโบสถ์ทำนายฝันนี่มีไม่เยอะนะในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนะมั้งที่เขียนเรื่องความฝันใครอยากฝันดีใครอยากฝันเด่นใครอยากฝันร้ายให้กลายเป็นดียังไงให้มาโบสถ์ที่นี่นะก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะทุกท่านนะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ใครแวะผ่านมาทางนี้แม้จะอยู่กลางทุ่งมหาสารคามกลางทุ่งกทม.นะก็เป็นกลางทุ่งที่มีอัตลักษณ์พิเศษใครมาแล้วได้บุญโอกาสพิเศษได้มากราบขอพรให้ฝันร้ายกลายเป็นดีให้สิ่งไม่ดีกลับกลายเป็นสิ่งดีสู่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ดังของสารคามชาวสารคามที่เรารู้จักทุกวันนี้ก็มีหลวงปู่ตุ้มครูบาอาจารย์หลายท่านที่มาทำพิธีวันนี้ก็จะนำความเป็นมงคลมาสู่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะจะขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
0: บ้านห้วยทรายหมู่บ้านเก่าแก่กว่า100ปีมีรากฐานความมั่นคงด้วยบ้านวัดโรงเรียนคนในชุมชนช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันก่อเกิดการพัฒนาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขงานบุญวันนี้เราก็เห็นภาพนั้นครับวันนี้มีการเปิดป้ายหมู่บ้าน

0: ห้วยทรายโดยนายสนองมาลัยขวัญนายอำเภอบรบือร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นสักขีพยานการเริ่มต้นสิ่งที่ดีนับจากนี้ไป
1: ที่มาของบ้านห้วยทรายถือว่าเดิมก็คือบ้านเฮียเชียแต่เปลี่ยนจากเฮียเชียมาเป็นบ้านห้วยทรายก็ถือว่าริเริ่มการพัฒนาบ้านห้วยทรายก็คือเราเริ่มนะครับเริ่มจากวัดเป็นศูนย์กลางที่หล่อหลอมจิตใจที่เป็นนะครับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนหล่อหลอมให้คนมาสามัคคีกันเลยทั้งบ้านวัดโรงเรียนเอาคำว่าบวรบวรนี่คือมีมาแต่ไหนแล้วล่ะแต่ว่าบ้านห้วยทรายนี่ยึดเอาบวรมาเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจะควบคู่กันไปทั้งบ้านวัดโรงเรียนโดยตั้งไว้ว่า1หมู่บ้านสะอาด1อารามสงบ1โรงเรียนสว่างก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาควบคู่กันไปเดิมบ้านห้วยทรายอยู่แล้วแต่ก่อนถ้าพูดถึงว่าเรื่องด้านความเป็นอยู่วิถีชีวิตก็เป็นเกษตรกรส่วนมากก็ทำไร่ทำนาเป็นอาชีพทำอ้อยทำมันถือว่าเป็นอาชีพหลักทีนี้ในเรื่องของนะครับความที่ว่าหมู่บ้านทำยังไงของเราจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนกันทั้งบ้านวัดให้ไปด้วยดีก็ยึดคำเมื่อกี้แหละมาเป็นนะครับการพัฒนาทีนี้ทางวัดนะครับทางวัดจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จะมีการสร้างพระอุโบสถพอเพียงระเบียงคดขึ้นนะครับถือว่าเป็นการริเริ่มทีนี้หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทุกสายนี้ยังดูในเรื่องของด้านความสะอาดยังไม่เพียงพอท่านพระอาจารย์ท่านพระดร.ไอ้ท่านพระครูปัญญาพุทธวิเทศท่านได้มีมองเห็นว่าบ้านห้วยทรายของเราจะมีเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีที่เดินทางมาทำบุญตอนนี้หมู่บ้านของท่านผู้ใหญ่ท่านว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ดูดียังไม่สะอาดทำยังไงก็เลยมีแนวความคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสะอาดได้ก็คือรอบรั้วขัวชิดสร้างกำแพงเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดรอบหมู่บ้านทุกเส้นทุกสายทุกซอยและทำเป็นร่องระบายน้ำเสียจะได้ดูแลกันในของแต่ละครัวเรือนแต่ละหลังเรื่องของความสะอาดท่านว่าคิดได้อย่างนั้นดีแล้วมาทำยังไงเรียกคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านเตือนกันเลือกกันมาช่วยกันมาแล้วก็ให้นะครับชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันโดยการลงมือทำนะครับลงมือทำมีเงินกองทุนกลางนะครับให้เริ่มต้นที่ 250,000 สร้างได้ไป1เส้นดูดีพี่น้องอบอุ่นใจแล้วก็เห็นบรรยากาศตรงนั้นแล้วดีใจมาทำบุญผ้าป่าปีใหม่ได้อีกเส้นที่2ที่3ทำบุญกฐินเอาไปเอามาถนนรอบรั้วขอชิดกำแพงเรียบร้อยดูดีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือเกิดจากทางวัดที่หล่อหลอมจิตใจให้ชุมชนมาสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาไปยังหมู่บ้านและก็โรงเรียนนะครับวัดนั่นก็คือเป็นจุดประกายหล่อหลอมจิตใจหรือว่าเป็นสะพานบุญหรือว่าการพัฒนาที่เริ่มจากวัดครับ
0: อุโบสถหลังใหญ่ที่มีชื่อว่าอุโบสถพอเพียงหรือว่าอุโบสถทำนายฝันเป็นอุโบสถมหาอุดมีประตูทางเข้าทางเดียวไม่มีทางออกด้านในประดิษฐานด้วยพระพุทธเจ้า5พระองค์ฝาผนังมีภาพเขียนพุทธประวัติและสะท้อนความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่ดั้งเดิมความเป็นมาก็น่าสนใจไม่แพ้ความงดงามที่ได้เห็นครับ

ก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ในเรื่องราวของวัดโพสีนะโพสีห้วยทรายบ้านห้วยทรายตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่

เบอร์จังหวัดมหาสารคามด้วยความที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2460ได้เป็นการก่อร่างสร้างหมู่บ้านเกิดขึ้นนะได้แรงศรัทธาของชาวบ้านจึงได้สร้างอารามแห่งนี้ขึ้นแล้วก็ตามกำลังในยุคนั้นจนมาถึงวันนี้ครบระยะเวลา109ปีในวันนี้พอดีที่วัดโพสีห้วยทรายหรือว่าบ้านห้วยทรายของเราจึงได้มีงานบุญใหญ่คืองานกราบนมัสการพระพุทธเจ้า5พระองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์คือ5องค์ที่อยู่ด้านหลังอัตมภาพหรืออยู่ในภาพที่โยมกำลังชมกันจึงได้เกิดขึ้นว่าลูกหลานชาวบ้านไปทำงานที่แดนไกลอยากให้กลับมาแล้วเนี่ยได้มาชื่นตาและชื่นใจในการสร้างบุญอากาศจะร้อนนะแต่ว่าถ้าได้กลับมาอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขก็ได้ทำบุญใหญ่คืองานนมัสการพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้ขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มาขอพรสักการะเอากำลังทั้ง5เพื่อกลับไปสู้งานต่อที่เมืองกรุงจึงได้เกิดงานนมัสการพระพุทธเจ้า5พระองค์ขอพรองค์ปู่พญามุจรินนาคราชทีนี้อารามของวัดโพสีของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาค่อยๆพัฒนาตามระยะเวลาการได้งบประมาณจากชาวบ้านบ้างจากภาครัฐและเอกชนบ้างตลอดถึงกำลังหลักที่มีพระลูกพระหลานที่เป็นพระมหาอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่ารูปนะที่ยังบวชอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณ5รูปนะโดยมีพระอาจารย์ดร.มหาอ้ายธีรปัญโยผู้ที่ดำริสร้างอุโบสถพอเพียงหลังนี้นะเป็นโบสถ์มหาอุดนะโดยมีประตูเข้าประตูออกเพียงแค่ด้านเดียวนะแล้วก็เราจะได้เห็นภาพรูปแต้มนะหรือว่าภาพฝาผนังต่างๆเป็นวิถีอีสานชาวบ้านแล้วก็ร่วมสมัยแล้วก็พุทธธรรมนายความฝันทั้ง16นะก็ได้เขียนเอาไว้ในภาพฝาผนังอาจจะไม่ได้ใช่งานพุทธประวัติแต่เป็นงานพุทธผสมประวัติของหมู่บ้านและวัดนะไม่เป็นเรื่องราวเราจะได้เห็นภาพฝาผนังที่แตกต่างกันทีนี้วัดโพสีได้สร้างขึ้นเราจะทำยังไงให้คนที่เขามาเนี่ยให้เกิดศรัทธาเป็นอันดับหนึ่งคือเห็นแล้วรู้สึกดีเห็นแล้วรู้สึกเย็นเห็นแล้วรู้สึกสงบก็เลยคุยกันโดยมีพระอาจารย์ดร.มหาอ้ายผู้เป็นกำลังหลักโดยมีพระอาจารย์พระครูปัญญาพุทธิวิเทศทั้งสององค์นี้เป็นเพื่อนกันสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะเรียนต้องไปบวชนะถ้านั้นก็ไม่มีทุนในการเรียนเมื่อไปบวชแล้วพระอาจารย์ท่านทั้งสองสอนตลอดเวลาว่าเมื่อได้ดีอย่าลืมคืนปัญญาสู่บ้านเกิดท่านก็เลยมาสร้างให้เห็นเป็นกำลังให้เราได้มองเห็นว่าท่านสร้างให้เราได้เห็นให้เราได้ใช้ให้เราได้ดูแลทีนี้เนี่ยก็เลยว่าทำยังไงให้ชาวบ้านให้รู้สึกรักวัดขึ้นนะหลายวัดจะเห็นว่าสร้างงามก็จริงแต่ไม่เข้าวัดสร้างงามก็จริงแต่ไม่ดูแลวัดก็เลยว่าเมื่อปีพ.ศ.2566วัดโพสีของเราก็ได้ฉลองอุโบสถหลังนี้ขึ้นนะพอฉลองเสร็จแล้วงานก็ยังไม่มีไม่ได้พัฒนาต่อหรือว่าไม่ได้มีงานกิจกรรมบุญใดนี่เป็นโอกาสดีว่าทางรายการได้มาถ่ายจึงได้เผยแพร่ภาพเราจะได้เห็นว่าภาพฝาผนังต่างๆก็ดีอุโบสถก็ดีที่เราเห็นก็จะเป็นสีขาวเพื่อมองเห็นว่ามาแล้วได้สบายตากลับไปให้สบายใจด้วยภาพที่เราเห็นเราจะสังเกตได้เลยว่าไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องราวของประวัติไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของวิถีชีวิตยังมีซ่อนเล้นในคำสอนต่างๆที่อยู่ในตามภาพฉะนั้นเนี่ยโบสถ์หลังนี้เลยเป็นโบสถ์ทำนายฝันถ้าฝันที่หนึ่งคือฝันที่เรานอนหลับแล้วนึกถึงบางคนฝันไม่ดีบ้างฝันไม่เป็นมงคลบ้างฝันเป็นมงคลบ้างเมื่อเข้ามาที่นี่ให้พูดถึงความฝันตัวเองให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากคนทั้งหมดไม่ได้ออกมาจากจินตนาการแต่ภาพคือสิ่งที่เราเห็นว่าคือวิถีชีวิตจริงๆเป็นความฝันที่เป็นจริงฉะนั้นจึงเลยว่าภาพฝาผนังเหล่านี้จึงว่าให้คนที่ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาให้มาเล่าความฝันของตัวเองต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้ง5องค์
เพื่ออธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนาที่ใดก็ตามที่ไม่เป็นมงคลคำใดก็ตามที่ไม่เป็นมงคลความฝันใดก็ตามที่ไม่เป็นมงคลขอให้หายขอให้ดีขอให้มีแต่ความโชคดีกลับไปภาพเหล่านี้จึงเป็นว่าให้เรามองเห็นสะท้อนย้อนกลับว่าดีบ้างไม่ดีบ้างสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างยังไงก็ตามสุดท้ายเมื่อมารวมอยู่ในโบสถ์หลังนี้มันยังงดงามก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้เป็นภาพฝาผนังต่างๆที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนให้ทุกคนได้ดึงทางให้เดินทางเข้ามาดูมาชมกันก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเอาตัวเลขเป็นหลัก มีศาสตร์จีนศาสตร์ไทยศาสตร์ไหนก็ตามสำคัญที่สุดขาดอะไรก็ขาดได้ขาดตัวเลขไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5ให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นบางทีกำลังใจมันดีแต่กำลังกายมันไม่ได้บางทีกำลังกายมันดีแต่กำลังใจมันไม่ได้จึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้นะเชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกันต้องบอกก่อนอื่นว่าปกติเราจะเสกในโบสถ์วันนี้พิเศษมากอาตมาภาพให้เสกหน้าโบสถ์ทำไมถึงเสกหน้าโบสถ์หลายพิธีที่เราไปเห็นคนที่ตั้งใจก็ตั้งใจจริงๆนะตั้งใจไปดูแต่ไม่ได้เห็นพิธีรู้แต่ว่ามีแต่ไม่ได้เห็นธรรมภาพก็เลยว่าเมื่อเราได้จัดพิธีแล้วจะไม่ใช่เสกเพียงแค่วัตถุมงคลจะวันนี้จะเสกทั้งวัตถุมงคลและคนที่มาร่วมพิธีนะเลยกราบเมตตาบารมีหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยเกจิอาจารย์แห่งเมืองมหาสารคามท่านเมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันนี้แล้วในพิธีวันนี้ที่จะเกิดขึ้นคือ2พิธีสุดเข้มขังคือพิธีพุทธาภิเษกและพิธีอาบน้ำมนต์แต่ธรรมภาพเลยเลือกเอาเลขมงคลคือเลือกเลข9นะเห็นไหมไม่ไปจากตัวเลขฮะเลือกเลข9เพราะวันนี้คือวันที่9เมษาเดือนเมษาคือวันปีใหม่ไทยนะวันสงกรานต์นี่เป็นวันปีใหม่ไทยก็เลยว่า9แรกของปีใหม่ไทยให้เป็น9แห่งความงดงามความสมบูรณ์ความร่มเย็นก็เลยเลือกที่จะทำพิธีพุทธาภิเษกและพิธีอาบน้ำมนต์ทีนี้เนี่ยในพิธีอาบน้ำมนต์ก็จะมีการพุทธาภิเษกก่อนเสกเสร็จแล้วเวลาที่เราก็จะมีสายศีลอยู่ด้านบนศีรษะก็จะโยงลงมาให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานเวลาอยู่ในพิธีพุทธาภิเษกคิดอะไรก็ได้อย่าคิดไรก็พอนะอย่าคิดไรก็พอคิดอะไรก็ได้อย่าคิดไรก็พอให้คิดดีเอาไว้ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะนั่งจิตอธิษฐานพระมหาหน้าก็จะสวดเจริญพระพุทธมนต์ไปนะเรียกเชิญอัญเชิญเทวดาทั้งหลายมาปกปักรักษาผู้ที่ร่วมพิธีและเราจะสังเกตเห็นว่านี่คือพิเศษคือพิธีอาบน้ำมนต์ต่อถือว่าเป็นการชำระร่างกายทั้งสภาพกายและสภาพจิตใจให้สมบูรณ์กันวันนี้จึงได้เกิดพิธี2พิธีสุดเข้มขังในวันเดียวคือพิธีพุทธาภิเษกและพิธีอาบน้ำมนต์ด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่าทำไมเขาถึงบวชหน้าก่อนบวชพระทีนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีอยู่เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่พญานาคฟังธรรมนะคือพญานาคที่กำลังจะแปลงกายขอบวชเป็นมานพท่านหนึ่งที่เราได้เห็นในภาพในพุทธประวัติที่ได้ฟังกันว่าอยากจะมาขอพุทธเจ้าบวชแต่แอบแปลงกายเป็นมนุษย์พอไปอยู่ในกุฏิในที่รับก็แปลงกายออกมาเป็นพญานาคทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เอาพุทธประวัติเหล่านั้นในพระไตรปิฎกต่างๆจึงได้ทำเป็นพญานาคที่ไม่มีที่ไหนเหมือนโดยเป็นมานพฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเห็นว่าพญานาคยังอยากจะฟังธรรมได้สะท้อนว่าหลายคนศรัทธาในองค์พญามุจรินก็ดีศรัทธาในพญานาคในทุกๆตระกูลก็ดีนะสำคัญที่สุดคือแม้แต่องค์พญานาคจริงๆยังอยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสโชคดีที่ได้ฟังธรรมโดยที่ไม่ต้องแปลงกายนะจึงได้เห็นว่ามานพหนุ่มน้อมฟังธรรมกับองค์พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เราเห็นนั่นคือองค์พญานาคที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมทุกท่านที่ทุกๆครั้งที่เรากลับบ้านก็ตามทุกๆครั้งก็ที่เราได้กลับมาในวันสงกรานต์ในวันปีใหม่ไทยชื่นชมทุกท่านที่ผ่านวิกฤตชีวิตมาได้มาก
หลายคนก็ล้มลุกคลุกคลานหลายคนก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัววันนี้ก็ขออนุโมทนาใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้โชคดีได้สุขภาพดีในปีใหม่นี้ถือโอกาสว่าน้ำที่เราจะได้ชำรงทั้งกล้างกายเนี่ยให้มันชำรงจิตใจของเราด้วยปีที่แล้วมันผ่านมาแล้วปีนี้วันนี้วินาทีนี้มันเป็นของเราอยู่ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังทุกข์ก็ดีกำลังติดหนี้ก็ตามก็ขอให้หมดหนี้นะกำลังทุกข์กับเรื่องครอบครัวก็ขอให้ขี้คายกำลังทุกข์กับเรื่องสภาพเศรษฐกิจใดก็ตามอะไรที่มันเกินมือเรานะอะไรที่มันเหนือกว่าสิ่งของเราก็อย่าไปยึดติดกับมันรักษาใจรักษากายเข้าใจตนเข้าใจคนเข้าใจโลกอยู่ได้ที่ไหนก็มีความสุขวันนี้ขออนุโมทนาทีมงานแล้วก็ทุกท่านผู้ชมทุกคนที่กำลังชมอยู่วันนี้ขออนุภาพแห่งบารมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ขออนุภาพแห่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่วัดโพสีแห่งนี้จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่ความโชคดีขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริมีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดมารให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดั่งฉัตรชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีพูนด้วยกันทุกท่านขอสวัสดีปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโชคดีทั้งไปและกลับด้วยกันทุกคนทุกท่าน

ช่วงค่ำพิธีพุทธาภิเษกและพิธีอาบน้ำมนต์เริ่มต้นขึ้นพี่น้องชาวห้วยทรายและผู้มาร่วมในพิธีถือเลิกปีใหม่ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลสวัสดีครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: าล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ต่องนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่องครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอ
0: าจารย์ต่องครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อน ไปครูสอนดนตรีก็เริ่มคลุกคลีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทต่อแล้วก็ในระหว่างที่เรียนศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็ไปสอนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็สอนเด็กมาโดยตลอด
0: ก็
1: เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่มหาสารคามในระหว่างที่กลับมาทำงานอยู่มหาสารคามก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดสอนปกติธรรมดายังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย
0: ์ไปเป็นเหมือนแบบเปิดสอนพิเศษอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบปริญญาเอกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรี
0: ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วย
1: ใช่ครับเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่า
0: เ
1: ราเวลาเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติ
0: สร้างรอยยิ้ม
1: สร้างความ
0: สุข
1: สร้างความ
0: ในใจให
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราแล้วครับอาจารย
1: ์หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่า เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้เช่นหลักสูตร Alfred All in One นะครับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเองใช้หลักสูตรแบบเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันเนี้ยเราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชันครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กฝึกสอนภาษาคือเอาง่ายๆคือว่า
0: เอาหลายอย่างมาประยุกต
1: ์หลายอย่างมาประยุกต์ครับ
0: ก็คนหาในสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: เพ
1: ื่อ
0: ให้กับเด็ก
1: เพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนโอเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสำคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ย ต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับคุณครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัว
0: ก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันวันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปสักพักนึงบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ย
0: คุกคีไปด้วยกัน
1: ทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกต่าง
0: แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย
1: ์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่อตัวแล้วให้เน้นเนี่ยเด็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนนะครับว่าดนตรีสิ่งประจันที่คุณทำได้อย่างมีความสุข
0: ก็คือเป็นปรัชญาของอาจารย์เลย
1: ปรัชญาเลยครับว่าจะต้องเด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทำให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่หลังกระบวนการรวมมันจะไม่ได้
0: เขาก็เหมือนกับไม่อยากที่จะรับรู
1: ้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกี่ประเภทครับให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาหรือว่าเรียนรู
1: ้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นจริงๆก็ยังมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็อันดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็หลักสูตรอย่างที่บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลายเราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กก่อน3ขวบหลัง3ขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับประมาณนี
1: ้ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งเด็กเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างไรบ้างคร
1: ับจริงๆแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของเวลาโรงเรียนกรมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรม
0: ครับผม
1: เขาจะมาติวครับส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรในระดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กยังเตรียมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของกรมอาชีวะอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมีติวมาเรื่อย
0: ๆครับผมครับสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ไงบ้างครับ
1: โอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสุดยอดแล้วแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรที่เห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพัน
0: อ
1: ่ะคือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับเล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้เนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีนึงจนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้1เพลงปุ๊บแล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่าภูมิใจแบบว่า
0: ภูมิใจ
1: แล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทำได้ในเคสแบบนี้ครับแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปละจากเด็กเคยอยู่หลังห้
0: อง
1: นะครับ
0: ไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่หลังห้องเลยเลยไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ยแล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับเขาบอกใช่เลย อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมรองรับเลยว่าดนตรีนี่ดีจริงๆครับถ้าใครได้เอาลูกมาเรียนดนตรีเนี่ย แต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกว่า มันสำคัญและดีไงคือเรียนระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมอง2ซีกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราให้เด็กเรียนบางทีให้เด็กเล่นโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้ครับถ้าจำอย่างเดียวพวกเนี้ยทักษะพวกนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะคลายหายไปแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่าน
0: โน้ตได
1: ้โน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงเรียนเราสอนน่ะเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆให้เด็กค่อยๆได้ว่ามีวิธีซึมซับมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาไปเกาะติดเอาไว
0: ้
1: มันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเราเอางี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเอาแต่จำ
0: ท่องจำอย่างเดียว
1: ทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ พอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นปุ๊บเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้
0: เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได
1: ้อ่านโน้ตไม่ได้ทีนี้แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทำได้แล้วมันเหมือนแบบไขก๊อกมันสามารถขึ้นต่อได้เลยเพราะว่าถ้าอ่านออกไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์กว่า
0: ครับที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน

0: สำคัญยังไงบ้างครับกับเรื่องราวเหล่านี้
1: อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนลูกเนี่ยนะครับแบบมาเรียนนี่แบบตะโกนแบบรุนแรงมากก็เลยคุยหารือกันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอหนักแล้วพอเอาจอออกไม่ได้พบเนี่ย
0: มันทำให้
1: พฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันต้องเลิกตัวนี้ก่อนพอเราเลิกติดจอเสร็จพบเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู
0: ่
1: เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ย
0: มัน
1: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช้
0: เราว่างให้เขาเพิ่มเติม
1: ครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นเนี่ยให้มันแบบเพื่อที่ให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอนี่ว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วย
0: ครับนอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยหลากหลายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับ
1: ผมสร้างเขาเรียกว่าทุนวิจัยจากวช.ครับชื่อว่าการสร้างแคนโครมาติกครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคน
0: อันนี้แคนทั่วไป
1: แคนทั่วไปก็มี8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นโลโก้ของเดือนผมด้วยนะครับเทวดา
0: เทวดา
1: เป่าแคนเป็นแคน8นี
0: ้ครับ
1: เป็นโลโก้นี้แคน8นี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาฮีโดคือริมขาว
0: ครับผม
1: แต่เนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากล
0: ครับ
1: เพิ่มจากนี้เป็น8เป็น10 13 1
0: 3
1: 8 9 10 11 12 13เข้าไปก็คือไอ้ตัวปุ่มๆพวกเนี้ยก็เหมือนกับเป็นริมดำของเปียโนมีชาร์ปมีแฟนได
0: ้
1: ก็สามารถที่จะเล่นได้เป็น
0: สากลได้
1: ครับก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก็
0: ต้องบอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้
1: ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นโครงการครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของพิจิตรเอกอีกชิ้นหนึ่งของนิสิตของเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นต่อยอด
0: แล้วกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

ันนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยา1นะครับเป็นหลักสูตรที่เรานำผสมผสานของระฆังที่เป็นสีโดเรมิพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปียโนครับที่มันแบ่งสัญลักษณ์เป็นสีโดเรมิฟาโซลาทีโดพวกนี้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการจำนะครับจำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับคือตรงนี้เรากำลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับเป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับผม

หตุผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับน้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหลังจากที่น้องมาเรียนเนี่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบทำความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนำให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับการเรียนดนตรี

0: ายของรายการในวันนี้นะครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีคอร์สกี่คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้าง
1: อ๋อครับจริงๆเรามี3สาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private class ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากแล้วก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีกลองชุดครับมีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีพินด้วยนะครับมีแคนมีหลากหลายครับ
0: เพราะว่าครบ
1: ครับก็
0: จบครบที่นี่เลยนะครับ
1: ครบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีทําเป็ดมีค่อนข้างมี
0: หลากหลาย
1: มีครับมีเบสไฟฟ้าครับมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
0: แต่ละ
1: ทางมาสอนเฉพาะทางเลยครับ
0: แล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได
1: ้ก็ตั้งแต่3ขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าเด็กมีสมาธินับ1ถึง10ได
0: ้
1: ถอยหลังลงมาได้อย่างงี้ผมรับได้หมดเลย
0: รับได้หมด
1: ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเด็กจะมีทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ความเหนื่อยสุดก็จะต้องเป็นของคุณครูคร
0: ับ เด็กๆก็สามารถจะเหมือนกับว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
1: ใช่ครับก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีที่สุดครับ
0: ครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์
1: ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่ในตรงบริเวณสีแยกไฟแดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับ
1: คอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับดนตรีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุขครับอยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทำให้มนุษย์เรามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผม
0: สุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
1: ดีมากครับ
0: คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
2: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
3: ่想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: 泰国人不只是微笑，他们还善良诚实。
1: ลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกต้อง20,000 กว่าแน
2: ่โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
1: สีขาวกับสีดำ
2: เฮ้ยเอาสิ
1: สีดำไหม
2: เอาสีดำ
1: โอเค
3: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจอ๋อ
2: ถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ okay. ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

เขาบอกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับการรวมกลุ่มของพ่อครูแม่ครูต้นฉบับหมอลำระดับอาจารย์ที่จังหวัดชัยภูมิแม้จะเพิ่งก่อตั้งสมาคมศิลปินหมอลำจังหวัดชัยภูมิมาได้2ปีแต่เป้าประสงค์ชัดมากครับที่จะรักษาความงดงามทางวัฒนธรรมอีสานเอาไว้และเปิดโอกาสให้หมอลำรุ่นใหม่ได้แจ้งเกิดในวงการ

0: ครูอุทัยพรมวงศ์นะครับอยู่โรงเรียนหินเหือบสัพพุทองอำเภอพักชิดีชุมพลนะครับชัยภูมิแล้วก็เป็นศิลปินนะครับหมอลำกลอนอาชีพนะครับหมอลำอรุณอุทัยพรพรมวงศ์เทวันนะครับในโรงเรียนนี้ก็จะสอนกลุ่มสาระหลักเลยคือกลุ่มสาระศิลปะซึ่งประกอบด้วยทัศนศิลป์การวาดการเขียนแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองดนตรีสากลแล้วก็นาฏศิลป์นะครับแล้วก็เน้นการขับร้องที่เป็นหมอลำหลักๆให้เด็กๆครับการเป็น การเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมก็เราเป็นศิลปินหมอลำนะครับซึ่งฝึกจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับล่าสุดก็จะเป็นอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์ทรงศิลป์ดอนไก่เถื่อนนะครับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ก็จะเป็นให้ความรู้น้องๆนะครับด้านนี้นะครับแต่ละคนนะครับให้ความรู้ก็เลยกลายเป็นศิลปินหมอลำแล้วก็ได้รวมตัวกับกลุ่มศิลปินหมอลำทุกๆคนนะครับตั้งใจว่าเราจะตั้งเป็นสมาคมหมอลำกรนะครับชัยภูมิการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กรุ่นใหม่ก็สิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดก็คือตัวของหมอลำทุกคนนะครับซึ่งประกอบด้วยหมอลำทางสั้นนะครับคือการเกริ่นแล้วก็การโอและนอแล้วก็เดินกรทางสั้นแล้วการหยาวหยาวนี่คล้ายๆลำซิ่งเน
1: า
0: ะคล้ายๆลำซิ่งลำประยุกต์แล้วก็เต้ยลำล่องอย่างนี้ครับก็จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับทั้งเด็กเด็กๆแล้วก็เยาวชนหรือผู้สนใจทั่วไปนะครับให้ถือว่าถ่ายทอดจากพวกเราเนาะถ่ายทอดจากพวกเราต่อให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนสืบต่อพวกเราเขาจะเริ่มเรียนจากง่ายก่อนถ้าท่านในส่วนตัวผมสอนผมจะสอนจากเต้ยหรือลำล่องจากนั้นก็จะมาเป็นลำเหย้าลำเหย้าเนาะจากนั้นก็จะเป็นลำทางสั้นเกริ่นโอและนออะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เรียนเขาเลยถือว่ามันยากนะครับคือไม่ค่อยได้ยินแต่พวกเราก็จะเป็นร่วมแรงร่วมใจกันของสมาคมเนี่ยก็ต้องให้ทุกคนได้นะครับเพื่อเขาจะได้นำไปสืบทอดหรือไปประกอบอาชีพนะครับหรือเรียนต่อในระดับสูงหลายๆท่านก็จะแต่งกลอนเองพ่อครูแม่ครูทุกท่านนะครับก็จะแต่งกลอนด้วยประสบการณ์ที่เราลำบนเวทีนะครับก็แล้วก็ฝึกแต่งเล็กๆน้อยๆต่อมาก็คือพอแต่งได้พอแต่งได้ลำได้แนวแต่ละคนก็จะต่างกันเนาะอย่าง
2: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อก่อนคุณพ่อสมพร
3: ประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ของไทยของไทยนะครับเป็นมาไงก็แต่งก่อนบอกว่าคร
0: ับ คุณแม่ทรงศิลป์เหรอครับคุณแม่ทรงศิลป์เหร
4: อสำหรับแม่ทรงศิลป์นี้เป็นผู้สืบทอดมรดกค่ะก็จะสอนไปเป็นสังวาสผู้เขียวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นหมอลำประยุกต์แล้วก็ลำเต้ยค่ะ
0: ครับ
5: ก็เหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่าแม่ก็ทางเทศบาลของตำบลตัวเองนะคะจะมีตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็ไปให้ความรู้และพาท่านเราจะก็จะไปสอนทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมโลกใหม่โลกเก่าให้ผู้สูงอายุแล้วก็พาสนุกสนานคือได้สืบทอดสืบสานให้โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุขุตุ้มจะได้มีความสุขเป็นผู้สูงไว้ใจเพชร
0: ครับผมด้านทางนี้แหละครับคุณพี่เข็ม
6: อ๋อฉันเข็มทองดาวพะนองค่ะอยู่ทางจังหวัดโคราชนะคะแต่ก็มาเป็นเพื่อนเป็นมาทุกงานค่ะก็เป็นหมอลำทุกวันนี้ก็เป็นหมอลำกลอนประยุกต์ค่ะส่วนของคุณแม่ก็
0: แต่งแนวไหน
6: ที่น้องๆมาเรียนด้วยแล้วก็เริ่มต้นก็ฝึกก่อนนะคะตอนแรกก็มี
5: คุณ
6: โอโบลาโนแล้วก็ก่อนต่อไปก็เป็นกลอนประกาศศรัทธากลอนเกี้ยวนะคะ
5: ไหว้
6: ค่ะต่อไปก็เป็นพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปงานๆที่เราไปแสดงค
5: ่
6: ะ
5: นั้น
6: จะเน้น
0: สำหรับตัวของผมหมออารุโนไทยนะครับก็จะแต่งนะครับการแต่งก็จะแนวที่เป็นปัจจุบันนะครับจะแต่งไปเป็นอาจจะเป็นเต้ยเน้นเต้ยมากกว่าเพราะเด็กจะคุ้นง่ายกว่าเน้นแนวชีวิตของคนปัจจุบันว่าอาจจะปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่งให้
5: ยุคทันสมัย
0: ครับให้เข้ากับยุคปัจจุบันหรือมีข้อคิดอะไรเงี้ยนะครับข้อคิดเป็นความรู้ด้วยศักยภาพคำว่าศักยภาพแต่ละคนนะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีดีแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเอาดีแต่ละท่านมารวมกันจุดแข็งที่ผมเห็นเลยก็คือความรู้นะครับความรู้อย่างผมนี่ถนัดแนวนี้นะครับแต่ละท่านก็ถนัดอีกแนวนึงนะครับมารวมกันอย่างคุณพี่ทรงศิลป์นี้จะเป็นจุดแข็งคือเป็นลำทำนองของเอกลักษณ์จังหวัดชัยภูมิ นะครับคือทำนองภูเขียวนะครับฉะนั้นก็จุดแข็งก็น่าจะเป็นหลากหลายความรู้หลากหลายความรู้มารวมกันครับถือว่าประสบความสำเร็จเนาะจากการที่เราจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหรือผู้สนใจทั่วไปนี่ก็เห็นการพัฒนานะครับลำได้เหมือนพ่อครูแม่ครูถึงอาจจะยังไม่ภาษาบาลีเรียกว่าลำแซบใช่ไหมมันต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับฝึกประจำฝึกทุกวันจะทำให้การลำนั้นแซบหรือว่าการลำนั้นชัดฉะฉานชัดเจนน่าฟังนะครับก็จะเห็นนะครับเห็นนะหลายคนเนี่ยอย่างนี้อย่างด้านนู้นก็มาลำวิทยามาลำสิกิตามาลำนภัสสรนะครับอันนี้ก็เป็นมืออาชีพนะครับด้านนู้นก็เป็นหมอแขนอาชีพอันนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ก็จะนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับพัฒนาขึ้นเป็นอาชีพอย่างเล็กๆเนี่ยอย่างมีประถมด้วยม.1ใช่ไหมด้านหลังนี้เป็นม.1นะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเน
5: า
0: ะ
5: ยังศึกษาแต่จะคู่กันมาค่ะก็วันนี้ก็ไปโรงเรียนกลับมาก็จะมาท่องกลอนเพื่อว่าจะ
3: เล่น
5: เพื่อจะให้เป็นคู่กันไป
0: มันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับจากต้นหญ้าก็กลายเป็นต้นไม้ที่เริ่มจะพร้อมจะออกดอกณวันหนึ่งเราจะเห็นต้นไม้เหล่านี้ออกดอกสวยงามให้กับคนทั่วไปที่มองเห็น
6: เด็กทุกวันนี้เก่งค่ะคือจากที่จบจากบ้านเราแล้วเขาก็ไปต่อทางมหาลัยคือเป่าเป็นลำเป็นค่ะอาจารย์แล้วก็ฟ้อนเป็นด้วยค่ะเก่งค่ะแล้วก็จบออกมาก็มีอาชีพทำมาหากินได
0: ้ได้สืบสานต่อเน
5: า
0: ะ
5: มีรายได
0: ้ไปเรียนต่อได้สืบสานต่อบางคนก็ได้มีรายได้ระหว่างเรียนใช่ไหมมีรายได้ระหว่างเรียนก็อยากฝากลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์นะครับอยากให้เข้ามาสืบสานต่อนะครับเพราะว่าพ่อแม่นะครับทั้งเป็นหมอลำแล้วก็หมอแคนด้วยนะครับพี่หมอแคนถาดนะครับหลายๆคนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาในวันนี้อยากให้มาเรียนรู้เอานะครับที่สมาคมศิลปินหมอลำกรจังหวัดชัยภูมิพร้อมจะให้ความรู้สำหรับทุกๆคนนะครับหรือต่างจังหวัดก็ยินดีใช่ไหมพ่อครูแม่ครูที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับบางคนไม่มีพื้นฐานเลยเสียงไม่ได้ร้องขึ้นเหมือนร้องไห้กับเมาเหล้านี่ก็เคยเจอมาแล้วนะครับ
4: ที่พ่อครูแม่ครูที่ภูมิใจที่ได้สอนลูกศิษย์ไปใช่ไหมคะคือมันเป็นสื่อกลางให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้ด้านวัฒนธรรมเป็นยังไงโลกเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงเป็นมันสอนไปในตัวค่ะยังไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติด
0: ใช่ครับมันจะมีในส่วนนั้นด้วย
5: น้องๆก็สนใจทุกคนขยันด้วย
0: เกี่ยวถึงการดำรงชีวิตของเด็กด้วยเน
5: า
0: ะ
5: เราเป็นพ่อครูแม่ครูเราก็
3: ดีใจครับ
5: ที่ลูกหลานยังสื่อสารต่อ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายปิยะพลสิงห์สวัสดิ์นะครับปัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะครับคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครับผมต้องท้าความไปตั้งแต่ตอนเด็กครับผมว่าอาศัยอยู่กับย่า2คนครับผมก็ได้รับซึมซับนะครับมาจากย่านะครับย่าพาไปวัดครับก็จะได้ยินกลอนลำนะครับจากวิทยุกระจายเสียงนะครับของวัดนะครับที่ทางพระได้เปิดนะครับก็ได้จดจำเป็นกลอนลำนะครับมาซึมซับมาจนถึงช่วงมัธยมต้นมัธยมต้นครับผมก็มีสนใจนะครับก็เลยมีอาจารย์นะครับก็เลยเข้าไปหาอาจารย์ที่เป็นครูหมอลำนะครับคือหมอลำทรงศิลป์ดอนไก่เถื่อนครับผมก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านก็อยากจะเป็นผู้สืบสานนะครับรักษาและต่อยอดคำว่าหมอลำหรือมรดกของภาคพื้นอีสานของเราให้สืบทอดต่อไปครับผมได้เรียนนะครับเริ่มจากการถ้าเป็นภาษาทางหมอลำเรียกกันว่าโอครับคือโอของหมอลำนะครับก็แม่ครูก็จะสอนตั้งแต่การโอเทคนิคการใช้เสียงการใช้ลมการนับจังหวะห้องกลอนลำต่างๆแล้วก็จะให้กลอนลำมาท่องครับผมแบบให้ท่องจำแล้วก็ไปเหมือนสอบปฏิบัติกับแม่ครับว่าเรามีจุดบอดตรงไหนแม่ก็จะปรับแก้ให้เราได้ครับผม
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญิสาบุญตาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่หนองบัวแดงวิทยาค่ะอยู่ชั้นม.1ค่ะตอนเด็กค่ะแม่แล้วก็พ่อค่ะพาไปดูพวกการแสดงพวกหมอลำแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆค่ะแล้วก็ได้ซึมซับมาแล้วก็ช่วงปฐมปลายก็ได้สนใจแล้วก็ได้เข้ามาเรียนลำกับหมอลำอรุโนไทยค่ะลำพวกลำกรแล้วก็ลำล่องค่ะ
1: โอ้ยลาฟ้าเอ้ยฟ้าห้องตึงข้ามเขาพึ่งไปเสียงใหม่ละตกมาหอดของไทยฟ ฟ้าเป็นสีครึ้มครึ้มหัวใจ

0: เอาละนี่พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังคุณเอ้ยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลป์คุณท่านจงมาดลบันดาลให้ข้ามีโวหารปฏิภาณปัญญาอันเฉียบแหลมให้รู้แจ้งแทงตลอดสอดไปเบิดทุกอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญจงมาคำมาสู้ให้มาดูมาแลให้มาเลื้อมมาลำย่ำลำเอ้ยลอง
1: สำหรับกับผมนะครับได้มาเรียนอยู่ที่เรียกว่าสมาคมบารมกรจังหวัดชัยภูมิก็ประมาณ2ปีแล้วครับผมความรู้นะครับได้จากพ่อครูแม่ครูทุกคนแล้วครับคือท่านไม่ได้หวังว่าจะเอาทรัพย์สินอะไรจากเราคือท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ท่านเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เราทุกอย่างครับแล้วก็แต่ละท่านครับก็จะมีประสบการณ์ชีวิตแนะนำเรานะครับว่าการร้องไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับก็ล้วนเอามาจากกรรำครับก็จะมีคติธรรมคำสอนอยู่ในกรรำนะครับพ่อครูแม่ครูก็จะบอกเสมอว่าให้ยึดกรรำเป็นตัวอย่างว่าเขาสอนมาอย่างไรให้เราปฏิบัติตามอย่างนั้นครับผม
0: หนูได้เรียนรำมาตั้งแต่ป.5ค่ะจนถึงม.1ค่ะเวลาประมาณ2-3ปีได้ค่ะสิ่งที่ได้จากการรำนะคะคือการรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องกรรำพวกไหว้ครูแล้วก็ลำล่องลำกรอะไรแบบนี้ค่ะกราบขอบพระคุณพ่อครูแม่ครูทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้สอนหนูแล้วก็ได้บอกแล้วก็ได้บอกลำกรแล้วก็สอนในสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องค่ะ

ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็เป็นสิ่งท้าทายให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้หยิบจับสิ่งรอบตัวมาใส่ไว้ในงานศิลป์หมอลำรุ่นใหม่คือความหวังของพ่อครูแม่ครูที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆในวงการหมอลำเมื่อพวกเขาเติบโตบนเส้นทางของอาชีพที่รักสวัสดีครับ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: คนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
5: ทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
5: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
8: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าสามท้องถิ่นได้ต่อมาก็มีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยง2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSIมีส่วนร่วมกระทำผิดจนนำไปสู่การจับกุมซึ่งล่าสุดตำรวจให้ประกันตัวทั้ง2คนนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวก็จะยื่นถอนประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทางนี้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับราชทัณฑ์ได้เผยผลตรวจร่างกายอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอหลังจากรับตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามีอาการวิตกกังวลเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้ตามปกติครับนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอ๋เข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกตินะครับปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยครับด้านนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวเช่นกันการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนก็รับประทานอาหารได้ตามปกติครับมื้อเย็นเมื่อวานเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนเมนูเช้านี้เป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือกรณีอดีตพระโชติทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ก็คือตรวจสอบหาเส้นเงินเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินแล้วก็ใบอนุโมทนาในเกาะในการออกใบเช่าพระรวมถึงยังมีใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาทคาดว่านะครับจะมีบุคคลที่3เพิ่มมาอีกเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนที่ว่านี้จะเป็นสีกาหรือจะเป็นพระยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วครับเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตว่าไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องใครอีกหรือเปล่าย
0: ังต้องเตือนภัยจากพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการ

0: ช่อโกงออนไลน์ได้เปิดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวค่ะที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปมากกว่า 1,780,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย22ปีหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจเสนอทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่เธอจะสูญเงินไปรวมกว่า 1,780,000 บาทคือพฤติการของมิจฉาชีพแก๊งนี้นะคะเขามาหลอกว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและยังมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินไปให้1ล้านบาทพอผู้เสียหายโอนเงินไปให้มิจฉาชีพหลายครั้งครอบครัวก็เลยเกิดความสงสัยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะให้ทุนพบว่ารายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กระทั่งมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ACSC กับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1และตำรวจจาก2โรงพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนพบตัวผู้เสียหายที่ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหวาดกลัวมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
1: สลับมาดูการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตได้เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่เองครับนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะหาทางร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยลดช่องว่างและความหวาดระแวงทางสังคมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ก็จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการดำเนินกิจกรรมกำหนดจัดเวทีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและส่วนราชการมาร่วมกันเสนอแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
0: ไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและภัยแทรกซ้อนได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาท

0: ายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
1: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแผนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแผนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
3: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
2: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
4: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
0: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นและไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยทิศทางการทำ

0: งานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบการทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกครับก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
2: เ
1: ราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์ในส่วนการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีแล้วก็การฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมกับดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดก็ได้ยึดทรัพย์แล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องก็ได้จับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทครับ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
2: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศ.ก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจํานวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผม
2: เ
1: พราะผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
2: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
2: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
1: ับ
2: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
2: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
2: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
2: กันค้ำกัน
1: ค้ำกับค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
2: โอ
1: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ได้ลงไปช่วยเจรจาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 ลดลงไปเหลือ 1,500 หรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือแค่ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินแบบนี้ต่อเนื่องทั่วประเทศครับ
3: ประ ประธานองคมนตรีให้โอวาทในงานสัมมนาของนยปสรุ่นที่17นะคะโดยชี้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามแต่ว่าละเลยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากใจที่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุกภาคส่วนค่ะในการสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์หัวข้อ Utilizing Good Governance ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสรุ่นที่17พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2512ตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าสิ่งที่บ้านเมืองยังมีจุดอ่อนก็คือการป้องกันเพราะที่ผ่านมาเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหากไม่เริ่มแก้ที่จิตใจการวางมาตรการป้องกันภายนอกก็จะได้ผลน้อย
4: ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามแต่การป้องกันเราไม่ค่อยได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเวลาพูดแล้วมันก็ดูต่อเนื่องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าเราแยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ต้องแยกออกจากกันแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมใจใจของผู้ที่จะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นใจที่ท่านได้ยกคำขวัญขึ้นมาแล้วนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต
3: พลเอกสุรยุทธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลและนิติธรรมพร้อมมุ่งหวังให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนยปสรุ่นที่17ถูกนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง
0: กระทรวงอวจับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าไปในรูปการศึกษาไทยจัดงาน ED Quality Fair 2026มุ่งเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนจากแค่ท่องจำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn ShareAnd Learn Fair 2026จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวม134ผลงานโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมตัดสินและมีการมอบรางวัลดีเด่นรวม15รางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปโดยรองนายกได้กล่าวถึงการศึกษาไทยครับว่าต้องเร่งปรับตัวจากเดิมที่เน้นถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่วัดผลแล้วก็ขยายผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาตรฐานระดับสากล300แห่งแรกในไทย
5: สิ่งที่พยายามจะทำ ในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงาน

0: สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมนี้ให้กลายเป็นเอทเทคนะครับก็จะสามารถทำให้เรามีส่วนที่เราสามารถที่ทำได้แล้วก็กลไกสุดท้ายคือกลไกทางนิติบัญญัตินะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่เราสามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆเข้าไปในระบบต่างๆแล้วก็สามารถที่มีสวัสดิการและทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยครับ
1: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot ครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะมอบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศปรับบทบาทสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก245เขตทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวให้ทันกับทิศทางการศึกษาของโลกโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสมส่วนผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาด้วย
3: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของผมได้กราบเรียนผู้บริหารว่าในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก
1: ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ก็ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามความร่วมมือ Grow with Digital เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของเยาวชนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่าง DEPA กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี

0: ในบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปงี้สีช็อกกิ้งพิงค์กระโปรงบาง

0: ดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะหอการค้าดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยย้ำว่ามติบอร์ด EV เมื่อวันที่10กันยายนซึ่งเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้รถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับสูงได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นก็จะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนผลิตจ้างงานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งหากมีการลงทุนการผลิตการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากก็ควรได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าไทยเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วน local content ไทย content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปซึ่งควรมีเพดานปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมจัดสรรสิทธิตามระดับการลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแต่ละรายสร้างให้กับประเทศนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปิดการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือว่า NICE ในรุ่นที่4ครับพร้อมนำเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยต่อภาครัฐดร.ปิยนุชพุทธิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร NICE ภายใต้โครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นรวม43คนโดยมีตัวแทนนำเสนอยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยจากความท้าทาย FTA อาเซียนจีนต่อกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเพื่อให้ไทยก้าวข้ามจากฐานการประกอบรถ EV ไปสู่ฐานการสร้างเศรษฐกิจได้จริง

0: ผ่าน4ยุทธศาสตร์ได้แก่การรักษาฐานการผลิตเดิมการเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆดึงการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญและเชื่อมการลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม EVส่วนกรณีค่ารถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้ทบทวนโครงสร้างและลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้มีความเท่าเทียมกับรถ EV จากจีนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้านั้นต้องเร่งวางฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเจรจาไปสู่ทางออกร่วมกันในการสร้างสมดุลการค้าและการผลิตรถ EV ในไทยภายในงานยังมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระยะเวลา5ปีระหว่างปี2569ถึง2574ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมต่อยอดเครือข่าย FTA Club เพื่อขยายผลองค์ความรู้และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลงลึกตรวจสอบไปถึงการถือครองที่ดินและอาคารชุดค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 125,622 รายที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วยแบ่งเป็นการถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 1,260,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมกว่า 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 36,277 รายซึ่งถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 300,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่พื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีระยองพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีส่วนการถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลรวมกว่า 240,000 ห้องคิดเป็นพื้นที่กว่า13ล้านตารางเมตรเดี๋ยวเป็นสัดส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 7,000 รายซึ่งถือครองห้องชุดรวม 76,840 ห้องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับคุมเข้มการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะ7อาชีพสงวนไม่เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและเป็นการเผยแพร่เฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมใน7ธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตได้แก่โรงแรมนำเที่ยวร้านอาหารขายของที่ระลึกบริการด้านกีฬาโรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับสำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวในความเป็นจริงครอบคลุมเพียง8ธุรกิจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกันและธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าหรือผู้จัดการเงินทุนครับ
2: มีสำนักงานกสทช.ที่เขากำกับดูแลพอเราถอดออกจากท้ายบัญชีซึ่งต่างด้าวจะต้องมาขออนุญาตและเราบอกว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่นะครับมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะก็คือกสทช.ก็คือถ้าคุณเป็นต่างชาติหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยคุณแค่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่คุณต้องไปขออนุญาตกสทช.เป็นการเฉพาะ
0: ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเช่นบริการบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศ ส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตบริการเฉพาะกลุ่มเช่นบริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับพนักงานในบริษัทและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับ
1: กระทรวงพลังงานตรวจความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งยกระดับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงพลังงานกับมาเลเซียเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคใต้ที่เติบโตและขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานอาเซียนค่ะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปี2545ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าสถานีไฟฟ้าแห่งนี้ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานระหว่างภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนพลังงานระดับอาเซียนภายใต้โครงการลาว PDR ไทยแลนด์มาเลเซียสิงคโปร์ออนพาวเวอร์อินทิเกชันโปรเจกต์ซึ่งจะช่วยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียไทยแลนด์จำกัดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 5.2 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโครงการเพิ่มมูลค่าจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นในอนาคต
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับจะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวข้าม NBT กันต่อครับ

0: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โหบัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันประชาชนต่างรู้สึกโศกเศร้าอาลัยอย่างชาวจังหวัดชลบุรีท่านนี้เติบโตมาพร้อมกับการเห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็

0: ซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านอย่างดีทุกทุกอย่าง
1: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
0: ของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เพื่อนลูกพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์ท่านทำ
2: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะใน5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกาก
3: รมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจประชาชนพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษารวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการบรรยายหัวข้อธรรมะผ่านเลนวิทยาศาสตร์เยียวยาตนเยียวยาโลกรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศโดยปีนี้จัดกิจกรรมที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนา
4: ก็ได้เริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสมาธิธรรมะปนมนมนะครับธรรมะไวใสและธรรมะสุขศาสตร์นะครับรวมถึงการขยายนะครับไปสู่สุมาธรรมสถานที่ฝึกสมาธิต่างๆนะครับในทั่วประเทศนะครับ
3: ด้านนายณรงค์แซ่วีหรือรุ่งสุริยาอดีตนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดและเป็นจิตอาสาได้กล่าวว่ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจบตั้งแต่ปี2560และเห็นว่าสมาธิช่วยฝึกจิตใจให้เกิดความสงบและความสุขพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวิทยากรให้คำแนะนำและนำปฏิบัติขณะที่น้องปาลินนานาพรายเยาวชนวัย11ปีบอกว่าเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนอกจากจะช่วยให้จิตสะอาดแล้วก็ยังมีสมาธิในการเรียนและช่วยให้คิดก่อนลงมือทำพร้อมบอกว่าการมาวัดทำให้มีความสุขได้ทำบุญและได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
5: เนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ก็เป็นศิษยานุศิษย์ในจำนวนสมเด็จพระยานุชโลพระอาจารย์หลวงพ่อพยัคฆ์ศิริ
6: พลังจิตานุภาพนะครับที่สาขา143ซึ่งอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะครับเผยแผ่สมาธิให้กว้างขวางตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับซึ่งได้อยากจะเผยแผ่วิชาสมาธิให้ไปเข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มนะครับหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
7: ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะมีสมาธิในการคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะอยากค่ะเพราะว่าทำให้มีสมาธิขึ้นและดีต่อผลการเรียนด้วยค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเวที Agri Innovation Forum ที่จังหวัดสุโขทัยครับเดินหน้ายกระดับ Smart Farmer และอย่าง Smart Farmer ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมัย

0: มาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum จัดขึ้นวันที่ 11-13 กันยายนณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับภาคการเกษตรไทยและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกเพื่อก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเสนอประสบการณ์ของ Young Smart Farmer Idol Showcase จำนวน6รายและการจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึง Smart Farmer Forum และกิจกรรม Agri Business Matchingผ่าน3ฐานสำคัญได้แก่ Technology Connect Zone, Finance Connect Zone และ Market Connect Zone โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าการเพิ่มทักษะแต่ต้องสร้างกลไกเชื่อมโยงสู่โอกาสทางธุรกิจจริงเพื่อให้องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบนโยบายยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจบุคลากรพร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศและเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
1: มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าชาวภูเก็ตรวมตัวไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รวจสอบแชร์บอกต่อว่าชาวภูเก็ตลุกฮือไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งตรวจสอบให้แล้วแชร์นี้มัวนิ่มค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันยังคงปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นนะคะ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
7: ต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ไปเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นก็คือสงครามอิหร่านดังนั้นจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
8: แหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลก
7: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสำหรับประสบนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุลที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
8: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียง1วันหลังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคาม
7: ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนในจำนวนนี้17คนเป็นลูกเรือออกเดินทางไปจากท่าเรือในกรุงมะนิลากระทั่งเกิด

0: ลิงไหม้ขึ้นในช่วงที่เรือเดินทางใกล้ถึงจุดหมายโดยในช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือ
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตโดยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีน
0: ช่วงนี้ติดตามรู้รอบโลกกับอมรจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับเวลาได้ยิน RNC เนี่ยพวกเราอาจจะงงนะครับว่า RNC เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการประชุมนานาชาติหรือว่าเรียกกันว่าเป็นการประชุมระดับชาติแล้วกันนะฮะ RNC นี่ก็เป็นการประชุมของพรรคที่สำคัญพรรคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงทราบว่าตัว R ก็คงนึกออกนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอยู่2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็มีพรรคอื่นด้วยครับแต่ว่าพรรคที่มีบทบาทนำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือ Republican แล้วก็เป็น Democrat อยู่ในขณะนี้นะฮะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรค Republican ในขณะนี้ฮะเป็นพรรคของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าในสถานีโทรทัศน์ที่ก็ถ่ายทอดในเวลาพรามไทม์ด้วยนะครับคนจะต้องมาคอยดูจดจ้องอยู่หน้าจอทีวีแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งจะว่าไปแล้วนะฮะมันในพรรครีพับลิกันนั้นมันมีผลไม่ค่อยสู้ดีนักจนกระทั่งก่อนหน้าทั้มจะมาช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้นะฮะแต่ตอนก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแย่ครับก็คงรู้ฮะประมาณ 2-3 สมัยได้ที่เดโมแครตต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าหลังจากจอร์จบุชแล้วเนี่ยมีใครฮะหลังจากจอร์จ W. Bushนะครับท่านชงคงทราบในช่วงที่9/11เหตุการณ์9/11ที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คงทราบดีครับ9/11เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินแล้วก็เอาไปพุ่งชนตึก World Trade Centerนะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดแล้วก็ในวันนี้ไม่มีสภาพของตึกแฝดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกราวซีโร่ในบริเวณนั้นก็เป็นที่เพื่อที่จะให้ระลึกถึงนะครับทางการของสหรัฐอเมริกาต้องการให้คนที่พบเห็นกราวซีโร่ที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดแทนหรือว่าเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกแฝดดังกล่าวนะครับซึ่ง World Trade Center เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2001ท่านผู้ชมคงทราบหนึ่งเป็นเรื่องราวทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าจะต้องจดจำไปไว้ในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเรื่อยมาครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากเป็นสมัยที่2แล้วสมัยที่3สมัยที่4คือเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นประเทศแบบประเทศที่สังคมนิยมหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ผู้นำยิ่งใหญ่คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์พอถึงสิ้นสุดฤดูกาลก็จะต้องจากไปนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวแทนของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ทุกคนก็ทราบกันดีครับนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือเจดีแวนส์เนี่ยเจดีแวนส์นอกจากเป็นประธานาธิเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในแง่ของการเป็นแฟมิลี่แมนครับแฟมิลี่แมนก็คือคนรักครอบครัวแล้วก็คนที่ใส่ใจใยดีกับ ครอบครัวตัวเองพอสมควรนั่นเป็นคำชมนะฮะก็หมายความว่าการไปพูดในเวทีของ RNC ครั้งนี้เนี่ยทั้งโดนัลด์ เจ ทรัมป์แล้วก็ทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีทางพลพรรคของเดโมแครตหลายทางรีพับลิกันหลายคนด้วยกันครับรีพับลิกันก็อย่างเจดีแวนก็ไปพูดด้วยแล้วเจดีแวนนี่ก็ไปพูดในพานไทม์ของ RNC ซึ่งการพูดปาใสของเจดีแวนส์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรองกับโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างจะปลุกระดมแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต่างโดนัลด์ทรัมป์ก็จำได้ครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นเตือนกันหน่อยกระตุ้นประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองก็บอกกับประชาชนไปว่าคิดซะว่าวันนี้เนี่ยชื่อของเขานะฮะคือโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัลลอตของการเลือกตั้งก็แล้วกันก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งคนต่างๆก็จะได้มีความรู้สึกคึกคลื้นแล้วก็เตรียมใจรับมือกับคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงของฝ่ายเขานะฮะก็คือพรรคเดโมแครตนั่นเองครับเป็นพรรคที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับ
1: ที่ฟิลิปปินส์มีศูนย์ให้บริการไล่ผีด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมไล่ผีที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
3: ในยุคที่โลกก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เรื่องไสยศาสตร์และโลกของวิญญาณไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อในสังคมชาวฟิลิปปินส์เห็นได้จากการที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์เซนต์ไมเคิลเพื่อการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและการไล่ผีและที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมการไล่ผีเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในเอเชียสร้างขึ้นเพื่อบ่มเพาะบาดหลวงให้มีวิชาในการไล่ผีโดยเฉพาะที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของครอบครัวที่เคยผ่านความทุกข์ทรมานจากเรื่องไสยศาสตร์ภายในมีห้องพักรับรองสำหรับบาทหลวงที่มารับการอบรมโดยจะมีทางเดินเชื่อมไปยังโบสถ์หลังเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่นี่บาทหลวงฝึกหัดจะได้เรียนรู้การประกอบพิธีกรรมเพื่อการไล่ผีบาทหลวงโฮเซ่ฟรานซิสโกซิโกเอียบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพบกรณีคนที่ถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าประชาชนควรมีสถานที่เฉพาะที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงจากปัญหาที่โลกวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้บาทหลวงซิกุเอียกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกการไล่ผีที่เปิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในโลกและจากบทบาทความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำให้มีบาทหลวงจากหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและอินเดียเดินทางมาขอรับการฝึกอบรมด้วยแม้ศูนย์นี้จะดำเนินงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากสำนักวาติกันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของศาสนาจักรอย่างเคร่งครัดอีกทั้งมีขั้นตอนคัดกรองอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์และแพทย์ระบบประสาทถึงอย่างนั้นบัตรหลวงซิกุเอียก็ยืนยันว่าเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีกรณีการถูกผีสิงเกิดขึ้นจริงโดยสังเกตจากพฤติกรรมและจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายอย่างไรก็ตามการปราบผีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การยอมรับอย่างคริสโตเฟอร์เฟรนซ์นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เตือนว่าหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดว่าผู้ที่มีอาการของโรคจิตเภทไปจนถึงกลุ่มอาการทูเรตคือผู้ที่ถูกผีเข้าอาจทำให้ผู้ป่วยรายนั้นๆพลาดรับการรักษาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าฟิลิปปินส์มีจิตแพทย์เพียง1คนต่อประชากร 200,000 คนและบางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลยนอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายจึงไม่แปลกสำหรับรายที่มีความผิดปกติทางจิตมักเลือกที่จะไปพบหมอพื้นบ้านหรือหมอผีก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับบาทหลวงซิกุเอียนั้นท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมองว่าหากประเทศมีการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและอารมณ์อย่างถูกต้องกรณีการไล่ผีก็น่าจะลดลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นกัน
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: วัสดีครับช่วงนี้

0: เหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากำลังทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกบางและอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกกระจายพื้นที่เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เลยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตกหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากได้บางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตรงนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเตรียมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกครับที่ชิซูโอกะนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์โดยในวันนี้ก็อุ่นเครื่องแพ้ไป1-3เซตนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ความคาดเดบทีวอลเลย์บอลไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองโดยได้กระตุ้นนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาชิงเกมแข่งขันวันที่16-22กันยายนมีทั้งหมด14ทีมครับรอบแรกทีมไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานมองโกเลียโดยนัดแรก16กันยายนพบมองโกเลียเวลาไทย14 นาฬิกาครับขณะที่ทีมเทคบอลไทยก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายและก็หวังคว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเทคบอลถูกบรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3 จาก 5รายการประกอบด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์และคู่ชายสรศักดิ์เทาสรีและจิรติ

0: จันเลียงการแข่งเทคบอลนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็จะออกเดินทางในคืนวันที่14กันยายนส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและการสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพักพงษ์เดชเจริญและสภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยเผยว่าขณะนี้สภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวและฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าจะ
1: ก็นะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมที่จะแข่งขันค่ะครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวร่างกายนะคะก็มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทควันเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมทดลองการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทีมเทคบอลไทยถือเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันหลังจากนักกีฬาไทยมีผลงานอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและเอเชียมาอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นายกสมาคมกีฬา MMA ของไทยก็หวังคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Artsหรือ MMA นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย2คนในประเภทโมเดิร์น MMA ก็คือแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น78กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยะนันท์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ซ้อมของสมาคมซึ่งสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขันความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บและเรื่องจิตใจค่อนข้างดีทำให้นายกสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยมั่นใจโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความหวังจากกันจุธาแชมป์โลกในปี2025ที่บราซิลแชมป์ SEA Games และล่าสุดแชมป์เอเชียในปีนี้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
1: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับ
2: เกี่ยวเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ได้เรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกมาเชลอาร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกมาเชลอาร์ทท
0: างด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยะนันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่จบ SEA Games เมื่อเดือนธันวาคมพร้อมมองศักยภาพไทยยังอยู่ระดับกลางของเอเชียแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยมั่นใจมีลุ้นเหรียญแต่ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับและห่วงเรื่องสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกลัวนักกีฬาเจ็บป่วยนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทำมาตั้งแต่4เกมครับ4เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการนึงแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังแต่คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่องผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
0: สำหรับทัพ MMA ไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่16กันยายนก่อนลงแข่งขันวันที่20ถึง22กันยายนที่นางโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับทางด้านทีมยูจิสุไทยก็ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: ยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนละครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่าง

0: ยาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวังหนึ่งเหรียญทองครับผม
1: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
1: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
3: นักกีฬาตะกร้อชุดเอเชียนเกมส์ก็ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักตะกร้อรุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาตะกร้อร่วม200คนสำหรับโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เห็นเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026
4: คาดหวังเลยครับว่าในห้องที่เราเห็นเนี่ย200กว่าคนเนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเราจะมีตัวแทนทีมชาติอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติรุ่นเล็กรุ่น U19 U21 ของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะมาทดแทนเราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเมื่อเขามีอินสไปเรชันเขารู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงที่จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติเข้ามาและติดแล้วจะต้องทำยังไงให้ติดต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาได้โอกาสเพราะนั้นสมาคมมีหน้าที่สร้างโอกาสครับสร้างโอกาสแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
3: ภูตะวันโสภานักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม
5: ่ก็ดีใจครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับส่วนตัวผมเองก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่สร้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นะครับพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของประเทศไทยครับ
3: ส สำหรับโครงการช้างเพื่อเซนวันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ทีมชาติและยังเป็นการวางรากฐานจุดประกายความฝันให้กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เพื่อสร้างทายาททีมชาติที่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จของตะกร้อไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

ไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับงานวิ่งบางแสนเทนจัดยิ่งใหญ่มาตรฐานโลกสร้างประสบการณ์การวิ่งให้กับคนรุ่นใหม่ครับนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัฐจิโรจน์วณิชชากรเรสไดเรคเตอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทไมซ์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดและนายแพทย์ธนัทตันสุขชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีและ Medical Director ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันงานวิ่งบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยปีนี้เตรียมความพร้อมภายใต้มาตรฐานการจัดแข่งขันระดับโลกในทุกด้านทั้งการปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขันระบบตรวจบิปยืนยันตัวตนระบบตัดตัวนักวิ่งประกันอุบัติเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญปีนี้สนามบางแสนเทนได้พันธมิตรระดับโลกอย่าง Skechers แบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสนเทนได้อย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นสนามที่นักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันเพื่อตั้งใจมาทำลายสถิติของสนามบางแสนเทนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุ 25-39 ปีในงานครั้งนี้มีมากกว่า 3,000 คนพร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสเยาวชนโดยได้พาเยาวชนจากอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กว่า40คนมาร่วมวิ่งในโครงการ Dream Mile ก้าวแรกสู่โลกกว้างพร้อมกันนี้งานวิ่งไม่ได้สร้างเพียงเม็ดเงินให้กับคนในพื้นที่และประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสเมืองบางแสนและเห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานวิ่งเพื่อให้บางแสนชลบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับโลกที่พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกครับ
1: นี่เราต้อนรับนักวิ่ง 12,000 คนนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับในระยะ10กิโลนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมเชื่อว่างานวิ่งเราจะพยายามดูว่าสถิติของสนามจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกทำลายได้หรือไม่นะครับสถิติท็อป100นะครับซึ่งมีการแจกลิงที่เราชื่อเรียกว่าแซมมี่มุกกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและผมเชื่อว่าภาพความสนุกความประทับใจพรุ่งนี้จะออกไปทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็รอชมความสำเร็จของนักวิ่งไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับงานวิ่งบางแสนเทนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนในระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับนักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับ

การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันสู่ภูเขาทางเรียบโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งฐานะผลการแข่งขันสู่ภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4ระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรระดามั่นคงจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนวิทเทิลสมิธนิชเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีปคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับที่กีฬาในต่างประเทศครับเล็กซานเดอร์โซเวเรฟผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดียวในรอบรองชนะเลิศเล็กซานเดอร์โซเวเรฟจากเยอรมนีพบกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียครับคู่นี้เจอกันมา9ครั้งโซเวเรฟชนะ6คาชานอฟชนะ3ล่าสุดใน ATP 1000 Cincinnati Open รอบ16คนเซเวเรฟชนะผ่านคาชานอฟที่ขอถอนตัวในเซตที่2ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเป็นเซเวเรฟที่เหนือกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ได้เข้าชิงแกรนด์สแลมหลังจากได้ถ้วย French Open ที่ปารีสและรองแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในคู่เป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสเจ้าถิ่นอเมริกันเบนเชลตันมือ9ของโลกเจอกับฟรานซิสตียโฟมือ12ของโลกคู่นี้สูสีครับและเป็นเบนเชลตันเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพครับโดยจะไปพบกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟที่กำลังไล่ล่าโทรฟี่แกรนด์สแลมรายการที่2ของตัวเองครับกอล์ฟ DP World Tour ที่อาร์แลนด์นะครับเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทที่ Trump International Golf Link ประเทศอาร์แลนด์จบวันที่2เชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม8อันดับพา62จาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม12อันดับพา128แซงขึ้นเป็นผู้นำโดยมีลีเฮาตงจากชีและ2นักกอล์ฟเดนมาร์กยาคอบสคอฟออเลเซนกับนิคคอสนอยการ์ดตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกันสกอร์9นักพา131ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลอรี่แม็กอินรอยมือ2ของโลกจากอาร์แลนด์เหนือสกอร์2นักพา138ครับส่วนนักกอล์ฟไทย1เดียวในรายการนี้กิรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านเข้ารอบหลังจาก2วันตีเกินไป6โอเวอร์พาร์ครับฟิออร์ติน่าบุกชนะเวเนเซีย4ต่อ2นะครับคว้า3คะแนนแรกในศึกบอลลีกของอิตาลีครับทุกวันกาโชสเรียอิตาลีนัดที่4เวเนเซียในชุดสีดำนะครับเปิดบ้านเจอกับฟิออร์ติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22เจ้าบ้านเวเนเซียได้ประตูขึ้นนำจากเอโกอาดัมส์นาที29ฟรังโกมาซานโตโนยิงเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับตีเสมอกับฟิออร์ติน่าเป็น1ต่อ1มานาทีเดียวฟิออร์ติน่าแซงนำจากมาสตันตัวโน่คนเดิมจบครึ่งแรกฟิออร์ติน่าแซงนำ2ต่อ1ครึ่งหลังนาที66ฟิออร์ติน่าสวนกลับมาเตโอเปเจกริโน่ครับยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับนำห่างเป็น3ประตูต่อ1จากนั้นนาที84มาสตันตัวโน่ยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ฟิออร์ติน่านำห่าง4ต่อ12นาทีถัดมาเวเนเซียไล่ตาม2ต่อ4จากอองตวนไอโนแต่ไม่ทันจบเกมฟิออร์ติน่าบุกชนะเวเนเซีย4ต่อ2เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับส่วนผลลาลิก้าของสเปนเซบีย่าชนะบาเลเซีย1ต่อ0ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาเซย์1ประตูต่อ0และบูเดสเก้าเยอรมนียูเนียนเบอร์ลินแพ้

ชาเก้04 1-3ครับส่วนพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฮัลซิตี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลา21 นาฬิกาเชลซีทีมอันดับ4จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของฮัลซิตี้ทีมอันดับ3ครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้สภาพทีมเชลซีของชาบี้อลองโซไม่สามารถใช้งานมอยเซสไกเซโดจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนมาโก้ปาเลสตราต้องรอประเมินความฟิตข่าวดีก็คือเลวายโควิลไม่ได้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากเกมคาราบาวคัพที่ชนะลีสคาว่าต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับ3คนกับมักซองลาครัวจอชอาเชมโปงและเวสลีย์โฟฟาน่าแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากทำสี่แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ครับโคพาเมอร์ซึ่งยิงได้2ประตูก็จะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันหน้าเป้าก็จะเป็นชาวเปโดรเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมครับทางด้านฮัลซิตี้ของสเกยาคิโรวิชผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมไม่มีนักเตะบาดเจ็บชุดเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคาดว่าจะใช้งานผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นได้ดีในระบบ 5-3-2 นะครับกองกลางก็จะมีตัวรุกอย่างริแกนสไลเตอร์หน้าเป้าก็จะเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ก็จะลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นครับคริสตัลพาเลซพบกับอิปสวิชบอร์นมัธเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมในคู่23:30 ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันและ20:00 นซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลครับปิดท้ายกับกีฬากันที่สปอร์ตออฟเดย์ไปชมฟอร์มูล่า1ในรายการสเปนิชกังปรีที่ประเทศสเปนรอบฝึกซ้อมคิมี่อันโตเนลลี่ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดครับ

0: ส่งให้ขอบคำวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดซึ่งสามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ที่มณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิต

0: ว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: มลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
2: ถ้าผมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปนี
3: ้
2: สีช็อกกิ้งพิง
3: ค์
2: กระโปรงบ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสัตว์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก
1: สังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

0: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535แห่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างครีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระปฏิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการ

พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15 นาฬิกาณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์วิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาท รุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมวดในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้า
จจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์

ฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนิมูลในที่โครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลในที่โครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานครจำกัดองค์กรรักศิลปะวัฒนบ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาท่านนิสนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้าสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ในพี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ด

0: คิดถึงพี่ทุกจาน
1: ขอบคุณค่ะ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
9: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
10: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
11: ง่าย
10: ครบ
11: จบทุกเรื่องรัฐ
10: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
10: โหลดเลย
13: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
14: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
15: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คือรายการที่ผมรู้จักกันทุกวันพระราชบดีและวันศุกร์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับสนใจก็ติดตามรับชมกันนะครับผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆในอดีตประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่สำคัญมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับครั้งที่แล้วผมได้พูดให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับของรัชกาลที่4แล้วก็เริ่มต้นรัชกาลที่5ให้ท่านได้รับทราบกันนะครับโดยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราในฐานะของพระสงฆ์นิกรนะครับก็จะได้รับรู้ความเป็นไปเป็นมาต่างๆนะครับของบทบาทพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับพระบรมราชกรีหรือว่าราชจักรีวงศ์นี้นะครับก็เป็น1ใน7ของราชวงศ์ของไทยเราที่ปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดไพร่ฟ้าก็ประสบนิกรก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับสำหรับรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในช่วงนั้นนะครับ42ปีนะครับถ้านานที่สุดในประเทศไทยเราก็รัชกาลที่9เนาะก็ถือได้ว่า70ปีที่ขึ้นครองราชนะครับอันดับ2ก็รัชกาลที่5นี่แหละอันดับ3ก็พระบรมไตรโลกนาถนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์ของไทยเราคือการที่จะทำงานอะไรต่างๆให้สำเร็จได้นั้นเขาบอกว่ามีผลงานเด่นชัดนะ

ก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนท่านรับทราบหมด PowerPoint ที่ราชอายุ15ปีครั้งแรกนะครับด้วยความเห็นชอบของเหล่าเสนานะครับอำมาตย์ทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ซึ่งในระหว่างที่ครองราชตอนนั้นก็15ปี16ปีนะครับพระองค์ก็อยากจะนะเสด็จทอดพระเนตรยังต่างบ้านต่างเมืองขอไปยุโรปสมเด็จเจ้าพญามหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคก็บอกว่ามันไกลเกินไปฉะนั้นเอาไปใกล้ๆก่อนก็แล้วกันประมาณนี้ฉะนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่เนี่ยครับที่สิงคโปร์นะครับก็ได้ไปเห็นไปเรื่องต่างมากมายไปเห็นบ้านเมืองนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวนะไม่เหมือนกับพวกเราที่เวลาไปแล้วก็ไปเที่ยวไม่ได้อะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันแต่พระองค์ไปเนี่ยครับได้หลากหลายสิ่งนะครับแก่บ้านแก่เมืองเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับไปอินเดียนะครับก็ขอเสด็จไปฉะนั้นเมื่อไปอินเดียแล้วก็ได้รู้รูปแบบการปกครองว่ามีกระทรวงมีกรมมีอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์กลับมาก็นะมาตั้ง12กระทรวงนะครับให้เกิดขึ้นนะครับเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการไทยเราก็ได้จากที่พระองค์เสด็จไปอินเดียนี่แหละนะครับชุดราชประแตนชุดอะไรต่างๆนะครับไปปัตตาเวียไปชวาหรือว่าอินโดนีเซียนะครับก็ได้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองเราพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับได้บริหารราชการแผ่นดินหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิรูปประเทศกระทรวง12กระทรวงตั้งขึ้นนะครับพระองค์โชคดีที่มีน้องๆมาช่วยงานมีลูกๆมาช่วยงานมีพี่ป้าน้าอาต่างๆนะครับที่อยู่ในวัยที่จะสามารถตอบสนองพระราชกรณียกิจให้มาช่วยงานพระองค์ท่านนะครับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหลายๆกระทรวงนะครับก็เป็นลูกเป็นหลานนี่แหละที่ส่งไปเรียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ไปเรียนยุโรปนะครับเมื่อกลับมาบ้านกลับมาเมืองแล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านแก่เมืองนะครับทางด้านการต่างประเทศทางด้านกฎหมายทางด้านการฐานเรือนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แบบนี้นะครับหรือทางด้านทหารบกทางด้านการรถไฟทางด้านคมนาคมทางด้านเกษตรทางด้านโอ้เยอะครับเอาผมจะเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญที่ให้ท่านเห็นนะครับคือกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นน้องต่างมารดานะครับหน่วยก้านดีรับผิดชอบงานดีนะครับที่สำคัญคือไม่เคยไปเรียนยุโรปเลยนะแต่พระองค์ท่านก็สามารถที่จะช่วยงานรัชกาลที่5ได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ท่านเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการครับสมัยนั้นเป็นกรมอยู่นะครับท่านก็ได้มาวางรากฐานของการเรียนการสอนนะครับแบบเรียนเร็วสมัยก่อนมีแบบเรียนเร็วนะครับให้คนไทยได้เรียนภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนนะครับทั่วประเทศด้วยไม่ใช่เรียนเฉพาะอยู่ในวัดที่มีพระสอนอย่างเดียวแต่เรียนตามโรงเรียนนะครับก็มีละที่สำคัญเป็นการสอนภาษาไทยให้คนภาคอีสานเราด้วยให้คนภาคใต้คนภาคเหนือได้เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติครับพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์นะครับในการมองการไกลหนังสือแจกงานศพต่างๆเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในสมัยของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการนี่นะครับคือให้ได้รู้ภาษาไทยไปด้วย

องค์นะไปค้นคว้ามาให้นะครับให้คนได้อ่านได้รู้หลากหลายนะครับมีการเรียนการสอนหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่ามันช้าไปฉะนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นแบบเรียนเร็วใหม่สมัยผมก็ยังเห็นนะยังได้เรียนอยู่นะแบบเรียนเร็วใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นการเรียนภาษาไทยนะครับวรรณยุสระพยัญชนะการผสมอักษรการอ่านคำต่างๆนะครับซึ่งเป็นผลดีนะเกี่ยวกับผู้ที่รับราชการต่างๆทั้งหลายที่อยากจะก้าวหน้าสำหรับประชาชนอาจจะไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาไทยฉะนั้นในภาคอีสานเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการปฏิรูปการปกครองรัชกาลที่5ได้ชวนให้กับกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับที่อยู่กระทรวงศึกษาซึ่งท่านก็ชอบงานหอสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นนะครับผู้ที่รับผิดชอบหอสมุดแห่งชาติมาแล้วเป็นนายกสภาของราชบัณฑิตยสถานอยู่ด้วยนะครับสำหรับกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับเพราะพระองค์สนใจเรื่องนี้นะครับทำงานในสิ่งที่ตนเองชอบตอนนี้พอเห็นด้วยการที่5เห็นหน่วยก้านดีแล้วว่าน่าจะเอามาช่วยงานของประเทศชาติได้มากกว่านี้ก็เลยไปชักชวนให้กรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับบอกว่าโอเคนะให้มารับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าตั้งกระทรวงใหม่แล้วนะครับการบริหารราชการของกระทรวงสำคัญเพราะว่าตอนนี้พวกคนต่างด้าวเท้าต่างแดนเขาจะมายึดประเทศไทยเราแล้วกรมพยาดำรงราชานุภาพก็บอกว่าโอเคกำลังสนุกกับงานกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วการที่5บอกว่าถ้าไม่มีประเทศแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีด้วยฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าล่ะฉะนั้นขอให้มาช่วยงานในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบทั่วประเทศท่านอายุขณะนั้นก็ประมาณ30ปีเนี่ยครับ30 31ปีประมาณนี้นะครับเป็นเสนาบดีแล้วปรากฏว่าเมื่อถูกชักชวนแกมบีบบังคับเช่นนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพขัดไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มาวางพื้นฐานท่านได้มานะครับทำความเข้าใจกับบรรดาหลากหลายครับที่เกี่ยวข้องที่สำคัญท่านชอบบันทึกท่านชอบโบราณคดีท่านชอบประวัติศาสตร์นะครับจึงทำให้พอเหมาะพอเจาะนะครับกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้นเป็นคนหนุ่มด้วยเดินทางตระเวนไปทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พวกเชื้อมาลาเรียนะครับเชื้อโรคต่างๆหรือว่าสัตว์ป่าพวกต่างๆก็มีเยอะความยากลำบากในการเดินทางก็มีแต่ก็พระองค์ไม่ได้ย่อท้อในการที่จะทำงานบางจังหวัดสุพรรณบุรียกตัวอย่างนะครับมีอยู่บอกว่าเขาห้ามเจ้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะถ้าไปแล้วจะมีอันเป็นไปก็ปรากฏว่าเจ้านายไม่กล้าเดินทางไปเลยนะครับเชื้อพระวงศ์ต่างๆไม่กล้าเดินทางไปเพราะมีคำเล่าลือบอกว่าถ้าเจ้าไปแล้วอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาได้ฉะนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงไหมกรมพยาดำรงราชานุภาพสมัยเป็นเสนาบดีก็เสด็จไปครับเสด็จไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรและทำไมมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าพระองค์ได้รับทราบโอในระหว่างที่ไปนั้นเจ้าเมืองก็ไม่อยู่ด้วยนะครับไปราชการที่กรุงเทพไปสอบถามบรรดาข้าราชการต่างๆทั้งหลายในพื้นที่สุพรรณบุรีว่าทำไมถึงมีข้อห้ามว่าเจ้านายมาไม่ได้จึงได้รู้นะครับว่าโอ้ที่มีคำพูดแบบนี้เพราะว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเห็นไหมครับกลัวจะมีการถูกตรวจสอบ
จากเจ้านายก็คือเสนาบดีฉะนั้นจึงสร้างเรื่องขึ้นมาบอกว่าถ้าเจ้านายมาแล้วจะมีอันเป็นไปผีบ้านผีเมืองไม่ชอบประมาณนี้นะครับนี่คือเสด็จไปด้วยพระองค์เองเลยนะครับหรือบางทีบรรดาข้าราชการนะครับที่ส่งไปนะก็คือในระหว่างนั้นนะครับมีการส่งเจ้านายในจากส่วนกลางเข้าไปทดแทนเจ้านายที่เคยปกครองกันมาก่อนในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับภาคอีสานเราเนี่ยนะครับเราก็มีการปกครองแบบอาณาจักรล้านช้างนะครับคือลาวนะครับที่มีการปกครองแบบอาญาสี่อาญาสี่นะครับก็มีกษัตริย์นะครับเป็นดับแรกอุปราชราชวงศ์แล้วก็ราชบุตรสี่ลำดับที่เป็นเจ้านายสืบสายโลหิตกันมาเป็นทายาทหมายถึงว่าพ่อนะเป็นเจ้าเมืองลูกก็จะนะได้รับตำแหน่งนะครับตามลำดับนั่นแหละครับฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศเนี่ยมี2ครั้งนะครับในอดีตแล้วก็3ครั้งนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ครั้งแรกก็สมัยพระบรมไตรโลกนาถที่มีจตุสดมเวียงวังคลังนาครั้งที่2ก็เนี่ยครับสมัยรัชกาลที่5มี12กระทรวงเดี๋ยวรายละเอียดวันหลังผมจะนำมาเล่าท่านได้ฟังกันนะครับแล้วก็ปฏิรูปนะครับครั้งที่3ก็สมัยรัชกาลที่9นี่แหละนะครับ3ครั้งครับที่เราปฏิรูปประเทศนะครับฉะนั้นในการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่5นั้นนะครับปรากฏว่าแน่นอนครับผู้ที่ทำงานอยู่ก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับและที่สำคัญในสมัยนั้นการทำงานไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีเงินเดือนให้เก็บภาษีกันเองพูดง่ายๆว่าให้ฝึกให้ทุจริตคอร์รัปชันกันเองนะครับภาษีที่ไปเก็บจากชาวบ้านกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พออ้าวก็ไปตั้งผู้ที่มาประมูลได้ว่าโอเคอำเภอนี้จังหวัดนี้ใครจะมาประมูลภาษีนะครับเมื่อประมูลได้แล้วก็ไปเก็บภาษีจากชาวบ้านนะครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนนะครับขณะเดียวกันก็นะเงินดาวเงินเดือนไม่มีแต่ละคนต่างก็หากันเองคดีความต่างๆนะครับที่ไปว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าเป็นถ้อยเป็นความกันก็นะครับอาศัยจากนะครับกินสินบาทขาดสินบนนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเดือนไงเจ้าเมืองก็ไม่มีสถานที่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งคือใครเป็นเจ้าเมืองก็อยู่บ้านนั่นแหละคำว่าเจ้าเมืองพูดถึงเจ้าเมืองนะท่านผู้ฟังครับเจ้าเมืองก็คือผู้ที่เป็นเจ้านะมาปกครองเมืองนะครับฉะนั้นเรียงลำดับต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันต่อไปผมจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับการปฏิรูปราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนท้องถิ่นปกครองยังไงนะครับหรือว่าท่าฉลอมเนี่ยครับก็เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นี่นะให้ท้องถิ่นปกครองกันเองเหตุที่ท่าฉลอมได้เป็นสุขาภิบาลทดลองนะครับครั้งแรกเลยก็เพราะความสกปรกนะครับไม่ใช่ความสะอาดนะที่เป็นตัวอย่างที่ดีของอำเภอท่าฉลอมนะครับฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5นะครับก็มาพัฒนานะครับให้มันเกิดขึ้นการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับหรือว่าพระราชกรณียกิจอย่างหนึ่งก็คือการเลิกทาสทาสนะครับมี7ประเภทนะครับทาสนี่ยังดีกว่าไพร่นะครับไพร่นี่โอ้เป็นตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวเลิกทาสเดี๋ยววันต่อไปจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับนั่นคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์การเลิกทาสเนี่ยนะครับสมัยก่อนเรามีทาสนะครับทาสมีหลายประเภท7ประเภททาสเฉลยศึกทาสเศรษฐกิจทาสในเรือนเบี้ยอะไรก็ว่ากันไปเลิกทาสอยู่สหรัฐอเมริกานะครับเกิดสงครามเลยนะครับสมัยประธานาธิบดี

อับราฮัมลินคอล์นของสหรัฐเนี่ยนะครับแต่ของไทยเราครับรัชกาลที่5เลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อโดยทำแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยสร้างความสมัครใจโดยให้ทุกคนมามีส่วนรับรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นทาสแล้วเมื่อไหร่ล่ะจึงจะพ้นจากสภาพความเป็นทาสนะครับฉะนั้นพระสงฆ์นิกรของไทยเรานะครับรักพระองค์ท่านมากการไฟฟ้าการไปรษณีย์การคมนาคมรถไฟรถยนต์อะไรต่างๆมีมาเยอะครับไปรษณีย์ต่างๆเหล่านี้นะในสมัยของพระองค์ท่านการค้าการขายต่างๆก็โอเคนะครับที่สำคัญนะครับมีการเสียดินแดนให้กับพวกยุโรปนะครับประเทศไทยเราเสียแผ่นดินทั้งหมด15ครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับ15ครั้งนะไม่ใช่14ครั้งนะ14ครั้งนี่นะครับเราเคยเรียน14ครั้งครั้งล่าสุดก็เนี่ยครับเขาพระวิหารแต่ล่าสุดครั้งที่15ก็สมัยที่นายสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนะครับเราเสียในแถบๆนี่ครับบันไดของเขาพระวิหารนี่แหละประมาณ4ตารางกิโลเมตรเงียบเลยนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นในสมัยนี้แหละนะครับฉะนั้นพูดถึงเรื่องนะการเสียดินแดนแล้วเราคงจะเคยได้ยินข่าวรัชกาลที่5นะท่านยอมเสียส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ของส่วนใหญ่ของประเทศชาติเราเรามีแผ่นดินอยู่อาศัยนี่ครับโอ้สมัยก่อนนะครับมากเลยทีเดียวนะท่านผู้ฟังครับ5ล้านกว่า 200,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราเหลือแผ่นดินไทยเราก็ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตรครับภาพที่บางคนอาจจะมองข้ามผ่านไปนะครับพระองค์ได้เสด็จไปยุโรป2ครั้งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังจะเล่าให้ฟังนะครับนอกเหนือจากที่บอกว่าไปรักษาร่างกายแล้วสุขภาพของท่านแล้วส่วนหนึ่งก็คือไปให้โลกได้รู้พระองค์ตรัสเป็นภาษาอังกฤษได้นะท่านผู้ฟังครับท่านรู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะรัชกาลที่4นะครับท่านก็ปลูกฝังจ้างครูมาสอนเลยนะครับสอนลูกสอนหลานในสมัยนั้นนะครับในรั้วในวังสอนเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นรัชกาลที่5นะครับท่านรู้แบบอย่างท่านรู้ธรรมเนียมประเพณีแนวทางปฏิบัติของพวกยุโรปเป็นอย่างไรระเบียบการปกครองของเขาเป็นอย่างไรเพราะท่านเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาดูงานต่างๆเหล่านี้ตอนนี้การเสียแผ่นดินเนี่ยนะครับท่านไปนะครับรู้ข่าวอยู่แล้วว่าโอเคนะครับตอนนี้ต่างชาติอยากจะได้ประเทศไทยประเทศอื่นเสียแผ่นดินเสียอาณาเขตเสียดินแดนให้กับต่างชาติเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษพม่าเป็นอังกฤษมาเลเซียสิงคโปร์เป็นของอังกฤษประมาณนี้ฝรั่งเศสเอาไว้ใกล้บ้านเรานี่นะครับฝรั่งเศสก็ได้ลาวได้เขมรได้เวียดนามเป็นอาณานิคมแล้วเหลือประเทศไทยนี่แหละท่านผู้ฟังครับเหลือประเทศไทยฉะนั้นเมื่อเหลือประเทศไทยแล้วเขาแบ่งแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับโดยเขาบอกว่าเอาละอังกฤษนี่จะขอมาแบ่งประเทศไทยจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งประเทศพม่ารวมทั้งภาคใต้ด้วยฝรั่งเศสเมื่อได้อินโดจีนแล้วก็จะเอาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นต้นไปมาถึงภาคอีสานเราด้วยนี่แหละเป็นของฝรั่งเศสด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนะครับรัชกาลที่5ต้องเดินทางไปยุโรปที่สำคัญไปรัสเซียนะครับไปรัสเซียเพื่อที่จะให้โลกได้รู้ว่าเนี่ยเรามีเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนนะครับไม่พอเราต้องไปหาคนที่ใหญ่กว่าเพื่อนอีกนะครับรัสเซียเป็นที่เกรงอกเกรงใจของชาติยุโรปในสมัยนั้นนะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับหรือซาริวิกในระหว่างที่เป็นมกุฎราชกุมารซาริวิกนะครับเสด็จผ่านประเทศไทยนะครับจะกลับรัสเซียอังกฤษเห็นว่าจะกลับมา

0: ผ่านประเทศไทยและรู้ว่ารัชกาลที่5เชิญมกุฎราชกุมารของรัสเซียเยือนประเทศไทยอังกฤษก็พยายามไม่อยากที่จะให้มกุฎราชกุมารรัสเซียขึ้นประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยนี่กำลังเกิดอหิวาตกโรคประเทศไทยสกปรกประเทศไทยไม่น่าไปฉะนั้นอย่าไปเลยแต่ว่ารัชกาลที่5พอทราบแบบนั้นก็เลยส่งการทูตทำการทูตแบบลับๆนะครับคือให้กรมสมเด็จพระยานบรมราชานุภาพนะครับในระหว่างที่เป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการเนี่ยครับให้มาที่สิงคโปร์เพื่อมาเชิญมกุฎราชกุมารของรัสเซียนะครับเยือนประเทศไทยซึ่งพระองค์ก็ตอบรับมาเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาของยุโรปมากและการต้อนรับก็ต้อนรับอย่างดีสุดยอดเลยจนเกิดที่เรียกว่าโอ้การเลี้ยงแบบเว่อร์นะครับเทียบกับบ้านเราในสมัยนั้นเลี้ยงแบบซาร์วิกนะครับเลี้ยงแบบเว่อร์ในการที่5นะครับเลี้ยงมกุฎราชกุมารเมื่อเสด็จกลับแล้วไม่นานนะครับก็ได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดานะครับฉะนั้นนะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ก็เชิญรัชกาลที่5มาถ่ายรูปด้วยเมื่อพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนะครับถ่ายรูปไม่พอเสด็จจะกลับมาแล้วนะครับต้องบอกให้กลับไปใหม่เพื่อมาถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกข้าราชบริพารของรัสเซียบอกว่าให้ส่งรูปเนี่ยเหล่านี้ที่พระองค์อยู่กับนั่งกับรัชกาลที่5ของประเทศไทยเนี่ยส่งไปเผยแพร่ยังยุโรปให้ได้รู้ว่านี่เพื่อนฉันนะประมาณนี้นะอย่าทำอะไรนะประมาณนี้แหละนะครับจนเรารอดพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่รัชกาลที่5พระราชกรณียกิจของพระองค์ทำให้เราต้องเหลือแผ่นดินไว้ให้เราอยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้ไม่เช่นนั้นแล้วโอ้เราก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายครับสำหรับรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่พระองค์ท่านทำนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเวลาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่ารายการของเราในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วพบกับผมธีรพงษ์โสดาสีได้ใหม่นะครับและรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิดได้ทาง NBT ช่อง11ภาคอีสานในวันต่อไปนะครับช่วง 2:30 นถึง 3:00 นโดยประมาณทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: มาเว้ยพวกเรา
2: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
5: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

0: ลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
1: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้แบมพาคุณผู้ชมนะคะมาที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาตินะคะรวมถึงพระพุทธศาสนานะคะโดยที่นี่นะคะที่แบมยืนอยู่จุดแรกนี้นะคะก็คือพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญและก็นักท่องเที่ยวสำหรับใครที่แวะเวียนมาที่จังหวัดนี้ต้องมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปจุดต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการไปกราบไหว้สักการะกันก่อนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้ความเคารพบูชาในฐานะพระประจำเมืองพุทธอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาดานพระบาทพื้นที่นี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามรวมไปด้วยหินดานและพืชพันธุ์ท้องถิ่นจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองด้วยการประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นั่นก็คือพระมงคลมิ่งเมืององค์พระนี้มีขนาดหน้าตักกว้างกว่า11เมตรและความสูงรวมกว่า20เมตรได้มีการสร้างขึ้นเมื่อปี2508โดยนายจิตบัวบุตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความสง่างามสื่อถึงชัยชนะของธรรมะเหนืออวิชชาต่างๆ

นอกจากองค์พระใหญ่แล้วยังมีโบราณวัตถุทรงคุณค่าอย่างพระละหายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระขี่ลายเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดีที่มีอายุเกือบพันปีตั้งอยู่ด้านหลังขององค์พระมงคลมิ่งเมืองโดยเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธคุณและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนด้วยค่ะที่นี่เองไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างก็จะมีประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายหากใครได้แวะเวียนมาที่จังหวัดอำนาจเจริญไม่ควรพลาดในการกราบไหว้พระมงคลมิ่งเมืองขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางต่อไปในจุดต่างๆนั่นเองค่ะ

0: ถานที่ต่อมาที่พาทุกคนมานะคะคือวัดถ้ำแสงแก้ววัดนี้เมื่อทุกคนมาถึงแล้วจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดร่มรื่นรวมถึงบรรยากาศที่เงียบสงบอีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปบริเวณถ้ำนะคะเราก็จะเห็นว่าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้คือจะเป็นลักษณะของโขดหินแล้วก็มีต้นไม้อันนี้คือเป็นลักษณะพิเศษของวัดนี้นะคะรวมถึงที่เราเห็นด้านนี้ก็จะเป็นพระปู่ฤาษีนะคะซึ่งก็สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะ
0: ถ้ำที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะมีความลึกประมาณ5เมตรปากถ้ำกว้างจัดเป็นจุดเด่นทางธรรมชาติและความเชื่อความศรัทธาโดยถ้าเราขึ้นไปบริเวณบันไดนะคะด้านข้างนะคะก็จะเห็นรูปปั้นฤาษีตั้งอยู่ที่ปากถ้ำภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานหลายองค์อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้คือเหมือนแบบยังไม่ได้เดินไปไหนเลยแต่เหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันต่อค่ะสู้
0: นอกจากนี้ที่วัดนี้นะคะยังมีเรื่องเล่าถึงลูกแก้วที่ผุดขึ้นมา2ดวงด้วยกันจึงเป็นต้นกำเนิดของชื่อถ้ำแสงแก้วโดยในสมัยก่อนค่ะมีชาวบ้านได้พบเงินทองฝังในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมากและได้นำเงินในส่วนนี้นะคะมาบูรณวัดให้สวยงามจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นกันค่ะ
1: โคตรเหนื่อยนี่ค่ะเดินแบบเล็กๆนะคะเนี่ยว้าสวยอ่ะอากาศดีมากไปดูสวยมากอันนี้คือที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะทุกคนเป็นจุดที่พอขึ้นมาเราก็จะได้ดูนี่เห็นไหมพอเราขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นบรรยากาศเย็นอ่ะสบายอ่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในภาคอีสานจริงนะคะ
0: ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือบริเวณลานหินกว้างด้านหน้าถ้ำที่มีจุดชมวิวธรรมชาติผสมกับรูปปั้นพระสังกระจายให้การสักการะและยังสามารถถ่ายภาพได้อีกด้วยใครที่ขึ้นมาที่จุดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดในการที่จะเช็คอินถ่ายภาพด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อมาที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่อำเภอชนุมานค่ะกับประเพณีแห่ยักษ์คุซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลกจุดเด่นของงานนี้คือหน้ากากยักษ์คุที่ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยช่วยกันประดิษฐ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนี่มีการสวมใส่ในขบวนแห่และถ่ายทอดวัฒนธรรมรามเกียรติ์ในแบบฉบับชานุมานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวอีกด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่พอพูดถึงชานุมานปุ๊บเราก็ได้ยินคำว่ายักษ์คุหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ายักษ์คุชานุมานคืออะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องเล่าโบราณกาลเนาะถ้าเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในสมัยโบราณเราก็จะมีพวกยักษ์ใช่ไหมฮะยักษ์ทั้งเป็นยักษ์ดียักษ์ไม่ดียักษ์มีคุณธรรมนะครับในส่วนของพุทธเจ้าก็เลยบอกยักษ์ดีว่าเราต้องคุมยักษ์ไม่ดีนะครับถ้าเราได้เห็นในปัจจุบันตำนานต่างๆอย่างเช่นในกรุงเทพยักษ์วัดแจ้งใช่ไหมนั่นก็เป็นยักษ์ดีที่ปกปักรักษาวัดวาอารามโบราณสถานนะครับตอนนี้ในตำนานพุทธกาลเนี่ยมันก็จะมียักษ์ตนหนึ่งที่เราจะได้ยินชื่อคือท่านท้าวเวสสุวรรณเห็นไหมครับในสมัยโบราณท้าวเวสสุวรรณปัจจุบันก็ยังเป็นที่นับหน้าถือตาหรือนับถือของพี่น้องประชาชนที่เราได้เห็นทุกวัดนะครับพอมาถึงหลังพุทธกาลเนาะก็เป็นเรื่องเล่าอีกนะครับก็เป็นตำนานว่าท้าวเวสสุวรรณก็ได้ไปบอกยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อยักษ์ธรรมคุดเริ่มเข้ามาแล้วยักษ์ธรรมคุดยักษ์ธรรมคุดก็หมายถึงเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะครับก็ได้รับการสั่งจากท่านท้าวเวสสุวรรณให้มีหน้าที่ปกปักรักษาแถวริมแม่น้ำฝั่งโขงก็จะมียักษ์ที่ชื่อยักษ์ธรรมคุด ก็อยู่มาวันหนึ่งยักษ์ธรรมคุฏเนี่ยก็เหาะเหินเดินอากาศเนาะในสมัยโบราณก็จะเป็นเรื่องเล่าก็มาถึงในพื้นที่หนึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็ไปเห็นปราสาทเรือนหินก็อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับท่านก็เห็นแล้วท่านก็เกิดนิมิตอธิษฐานว่าเห็นเป็นสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าเคยมาสถิตที่ปราสาทเรือนหินก็เกิดแรงศรัทธาก็ก้มลงคุกเข่าลงแล้วก็กราบ3ครั้งอธิษฐานว่าขอให้พื้นที่ทั้ง2ฝั่งในบริเวณเนี้ยซึ่งปัจจุบันก็คือที่อำเภอชานุมานนี่แหละนะครับว่าให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผู้คนก็เลยหลั่งไหลมานะครับเวลาท่านเท้าธรรมคุฏคุกเข่านะครับด้วยเป็นยักษ์เนาะยักษ์ตัวใหญ่เข่าซ้ายก็ยุบไปหลุมหนึ่งเข่าขวาก็ยุบเป็นหลุมหนึ่งลูกอัณฑะก็ยุบลงไปนะครับก็เลยเป็นตำนานบอกมาว่าไอ้สามหลุมใหญ่เนี่ยก็เกิดเป็นบึงอุดมสมบูรณ์นะครับเข่าข้างซ้ายก็ยุบลงที่บ้านยักษ์คุปัจจุบันก็คือตำบลชานุมานเข่าข้างขวาก็ยุบไปเป็นบ้านหนองแมงนะครับก็อยู่ที่ตำบลชานุมานส่วนอัณฑะก็ไปยุบอยู่ที่บ้านเรือนใหญ่ก็คือตำบลชานุมานสรุปรวมแล้วเนี่ยในตำนานตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของยักษ์คุนะครับถ้าเราดูคำว่าธรรมคุฏนะครับนะครับยักษ์คุก็หมายถึงยักษ์ก็คือชานุก็คือเข่ามารก็คือยักษ์ก็คือยักษ์คุกเข่านะครับพอต่อมาปุ๊บก็เป็นเรื่องสืบต่อกันมาชาวบ้านในตำบลชานุมานที่เรียกว่าบ้านยักษ์คุก็เลยเป็นตำนานเล่าสืบกันมาว่ายักษ์คุเนี่ยก็คือมาจากยักษ์ธรรมคุฏอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าเป็นที่มาของว่าทำไมเรียกว่าชานุมานยักษ์คุนะครับยักษ์คุเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามแล้วก็เท่าไปเห็นถามกลุ่มเนี่ยจริงๆยักษ์คุเนี่ยเรามองในภาพอยู่2ส่วนก็คือส่วนทางกายภาพก็คือเราเอาตัวท่านเท้าธรรมคุฏเนี่ยมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆเรามีหน้ากากนะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นอันนี้หน้ากากเล็กๆก็ทำจำหน่ายในผมได้พูดคุยกับกลุ่มว่าในสมัยแรกๆเนี่ยจะมีกลุ่มที่ตำบลปากเกาะเป็นกลุ่มแม่บ้านชานุมานเนี่ยจะเป็นชนเผ่าภูไทยได้เกือบครึ่งหนึ่งเขาก็จะมีผ้าลายของพื้นถิ่นแล้วก็เอาเศษผ้าพวกเนี้ยมาทำเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากแบบใหญ่แล้วอันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษผ้าเหลือกลุ่มแม่บ้านก็จะมาผู้ทักผู้แก่ด้วยเนาะคนหนุ่มสาวด้วยก็มาถักนะครับเป็นพวงกุญแจหรือสามารถทำเป็นบีบให้บริหารตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มขยายมาจากตำบลปากก่อมาที่ตำบลชานุมานเองตำบลโคกงเองอย่างล่าสุดผมก็ไปเปิดตลาดของชุมชนที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะครับที่สี่แยกอำเภอชานุมานเรานะครับก็จะมีวางผ้าแล้วก็มีวางจำหน่ายมันเลยเป็นคำถามว่าการเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นความเชื่อของพี่น้องชาวชานุมานเองเนี่ยก็สามารถเอามาต่อยอดนะครับคล้ายๆกับที่จังหวัดเลยเปิงผีตาโขนอย่างล่าสุดโรงเรียนชานุมานเองเราก็วิทยาคมได้รับเชิญจากที่จังหวัดเลยให้นำเสนอตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากสื่อถึงความเป็นยักษ์คู่ของชานุมานผมอยากจะนำเรียนกับทางท่านผู้บริการอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากอัตลักษณ์ที่เป็นกายภาพแล้วเรายังนำมาเพ่นในเรื่องของนามธรรมอย่างเช่นเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะมีคำว่ายักษ์คู่ชานุมานอย่างเช่นโครงการผู้ก่อการดีเมริตเมเกอร์ยักษ์คู่เราก็ได้รับรางวัลที่ผมต้องเข้ากรุงเทพไปนะเพื่อไปรับรางวัลโครงการผู้ก่อการดียักษ์คู่เมริตเมเกอร์ของอำเภอชานุมานอันนั้นก็แปลความว่าอัตลักษณ์ของชานุมานเองนอกจากเราจะเชื่อมโยงถึงผลิตภัณฑ์ให้คนท้องถิ่นได้เอาไปแปรรูปแล้วเรายังสามารถเอามาเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของอำเภอชานุมานเองเราก็ใช้คำว่ายักษ์คุชานุมานนะครับอย่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันของพระองค์นะครับเราก็ใช้คำว่าทูบีนัมเบอร์วันยักษ์คุอำเภอชานุมานมันก็จะบอกเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของชาวชานุมานได้
0: และนี่คือความเป็นมาของงานประเพณีเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนของการทำหน้ากากยักษ์คุกันค่ะโดยเริ่มจากอุปกรณ์นะคะมีผ้ากระดาษปากกาดินสอปืนกาวร้อนกาวเขี้ยวยางกรรไกรห่วงทองกากเพชรสีตามชอบวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะเริ่มจากการนำกระดาษแข็งมาติดกับผ้าแล้วก็วาดรู

ลายยักษ์ลงไปบนกระดาษจากนั้นตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะคะซึ่งลวดลายตรงนี้นะคะมีการออกแบบตามความเป็นจริงลักษณะของยักษ์จากนั้นค่ะทำเป็นหลายๆชิ้นขนาดหลากหลายแบบที่ต่างกันและนำชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นชิ้นส่วนที่1นำมาเจาะรูเพื่อใส่ห่วงสำหรับคล้องสายแมสค่ะหลังจากได้ชั้นที่1แล้วต่อมานำชิ้นที่ขนาดเล็กรองลงมามาติดทับเป็นชั้นที่2ค่ะในช่วงระหว่างติดเราต้องมีการดัดให้มีลักษณะโค้งงอรับกับใบหน้าและก็เริ่มต่อในชั้นที่3ที่มีขนาดเล็กลงสุดท้ายค่ะติดจบด้วยกระดาษชั้นสุดท้ายที่มีลักษณะสีแดงคล้ายกับปากและมีการตัดด้วยเขี้ยวที่มีสีขาวนั่นเองค่ะเราจะสังเกตได้ว่าในช่วงของระหว่างการทำนะคะผ้าที่นำมาใช้เนี่ยเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการติดเขี้ยวของยักษ์คุค่ะในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วอย่างมากค่ะเพราะว่ากาวค่อนข้างที่จะแห้งไวจากนั้นทำการติดเขี้ยวทั้งสองข้างให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยเมื่อเราได้นะคะหน้ากากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำการติดสายคล้องแมสเพื่อใช้ในการคล้องตอนสวมเท่านั้นก็ได้แล้วค่ะนอกจากหน้ากากแล้วนะคะก็ยังมีกิ๊บเข็มกัดและหมวกต้องบอกว่าสิ่งนี้นะคะเป็นของขึ้นชื่อและก็เป็นของฝากที่ดีมากๆของอำเภอชานุมานถ้าได้มาแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากกันได้เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางนะคะตรงนี้เลยนะคะสามารถทำการสั่งซื้อกันได้เป็นของแฮนด์เมดทำแบบชิ้นต่อชิ้นกันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะคะสำหรับใครที่มาวัดนี้จุดนี้คือจุดที่ถ้ามาวันเดียวคือต้องบอกว่าเดินให้ครบเลยนอกจากตรงนี้ที่เราจะมากราบสักการะแล้วนะคะก็ยังมีจุดอื่นๆอีกเยอะแยะมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้ำนะคะหรือว่าจุดอื่นๆที่สามารถเดินดูได้ต้องบอกว่าเยอะมากๆไฮไลท์ที่นี่แต่ถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่ลือชัยกันก่อนนะคะ
1: วัดอำนาจหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุร่วมกว่า150ปีโดยพุทธลักษณะนะคะแบบศิลปะล้านช้างสร้างเมื่อปี2398ถึงปี2404โดยบริเวณวัดอำนาจซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อนจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมายหลายอย่างมากๆเลยค่ะจากผู้คนที่มากราบไหว้บูชานะคะมีทั้งประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเรื่องลือทั้งความเชื่อและความศรัทธาคนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรงชีวิตสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นานาประการอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะ
0: มีบ่อปลาครับนี่ไงนี่บ่อนี่องค์พญานาคอยู่ด้านในค่ะทุกคนตรงนี้เป็นช้างนะคะเป็นสิเกตอะไรมากขึ้นคือถ้ามองผ่านๆก็เห็นค่ะนี่คือแทรกหมดเลยนะเนี่ยข้างบนก็มีนะคะว้าวนี่โอ้คือลึกมากเลยนะว้าวโอ้โหเหมือนตอนแรกมองข้างนอกเหมือนจะเล็กนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เล็กเลยเหมือนในถ้ำนี้ก็จะมีแบบจุดต่างๆที่แบบเราสามารถเดินทะลุไปได้อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะแต่น่าจะมีห้องอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: โดยถ้ำนี้นะคะได้จำลองขึ้นตามนิมิตของเจ้าอาวาสพบกับผู้ชงพญานาคเจ้าแห่งนาคาภูมิวัฒน์โดยมีความเชื่อว่าปรากฏในเมืองบาดาล2ครั้งก่อนเสด็จ

0: เกิดขึ้นมายังโลกมนุษย์ภายในถ้ำก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะมีรูปปั้นพญานาคสีสันสวยงามมีหินงอกหินย้อยให้ความรู้สึกเหมือนกับถ้ำจริงๆเลย
1: ต้องบอกเลยว่าสายมูคือห้ามพลาดมากๆนะคะเพราะว่าวัดนี้เขาบอกว่าถ้าใครที่มาขอพรแล้วคือได้ชัยชนะกลับไปอย่างแน่นอนนะคะนี่เลขดงเลขเด็ดก็ว่ากันไปนะคะใครที่มาขอพรกราบไหว้สักการะบูชารับรองได้พรนั้นกลับไปแบบสมปรารถนาอย่างแน่นอนเหมาะมากๆแล้วก็ที่เดินเยอะมากๆเหมือนข้างบนขึ้นไปได้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันระวังกันด้วยนะคะ

และบริเวณด้านบนของทางเดินรอบถ้ำนะคะจะมีลานจุดชมวิวด้านบนเปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะสามารถมาเยี่ยมแล้วก็ขึ้นมาเพื่อชมทัศนียภาพรอบวัดที่สวยงามและยังมีจุดให้นั่งพักผ่อนรับลมและชมบรรยากาศที่เมื่อมองลงมาก็จะเห็นเป็นคูคลองบริเวณโดยรอบที่มีเรือเป็ดให้บริการอีกด้วยค่ะแต่ในบริเวณใกล้เคียงนี้เองนะคะก็ยังมีลานกิจกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยที่นี่นอกจากจะเป็นวัดแล้วในโซนนี้ก็จะเป็นตลาดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ไม่มีตลาดนะอ๋อนี่เขาบอกว่าจะมีขึ้นในทุกวันอาทิตย์นะคะตลาดท่าน้ำวัดอำนาจโอ้โหมาวัดยังไงให้ครบจบขนาดนี้และอีกหนึ่งจุดตรงนี้ที่ห้ามพลาดนะคะก็คือศูนย์พิพิธภัณฑ์วัดอำนาจข้างในก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโบราณต่างๆนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเงินต่างๆเป็นของเก่าของโบราณของสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะคะที่สามารถเดินเข้ามาดูได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของโบราณของเก่าไว้ที่จุดนี้นะคะพิพิธภัณฑ์วัดอำนาจ

0: รักเธอรักเธอเหมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไป
1: และจุดสุดท้ายตรงนี้ที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือการปั่นเรือเป็ดนั่นเองตรงนี้ทุกคนนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าใครที่เดินชมจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วกินน้ำท่าเรียบร้อยแล้วอยากจะมาปั่นเอาวิวเอาฟิลเนี่ยสามารถมาปั่นได้เลย20บาทเท่านั้นนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

่พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มาเว้ยพวกเราโชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พื้นป่าคือแหล่งอาหารแหล่งน้ำและชีวิตของชุมชนแต่ในขณะเดียวกันขยะก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาทุกท่านไปเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านป่าชุมชนและการจัดการขยะที่ชุมชนสามารถเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาส
1: สวัสดีครับรอบภูมิภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของชุมชนต้นแบบนะครับในการอนุรักษ์พื้นป่าแล้วก็สร้างมูลค่าจากขยะครับในวันนี้นะครับเรามากันที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะครับอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันกับรายการรอบภูมิภาคครับไปกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพ่อจวนนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของชุมชนอนุรักษ์ป่าแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อจวนครับพื้นที่ป่าของเรานี่ชื่อว่าป่าอะไรครับ
1: บะออนซอน
0: ป่าชุมชนบะออนซ
1: อน
0: ที่มาของชื่อนี้มาจากไหนครับพ่อ
1: คือมันมีบะมันมีบะที่เป็นบะเขาเรียกว่ามันเป็นแปลงที่โล่งไม่มีต้นไม้เนาะม
0: ัน
1: ก็สวยงามด้วยก็น่าออนซอนแล้วก็มีแอ่งน้ำด้วยมีแอ่งน้ำแล้วก็นกก็ไปลงกินน้ำอะไรนี่มันไปใครไปเห็นแล้วก็น่าออนซอนเขาเรียกว่าบะออนซอน
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของป่าชุมชนบะออนซอน
1: บะออนซอนครับนี่คือที่มานะครับ
0: ครับผมแล้วความเป็นมาของป่าชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นได้ไงครับพ่อ
1: คือเมื่อก่อนนั้นก็เป็นป่าธรรมชาติเนาะเขาเรียกว่าป่าทำเล
0: ครับ
1: ป่าทำเลหรือว่าป่าจัดสรรของอำเภอหนองบัวลำพูมาก่อนนะครับพวกเราอพยพมาก็2508เนาะก่อนยังไม่มีการจัดตั้งหมู่บ้าน
0: ครับผม
1: นะครับมาอยู่แล้วก็มาอาศัยในชุมชนของป่าในป่าก็มีธรรมชาติหลายอย่างเนาะ
0: ม
1: ีสัตว์มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็ว่ามันเป็นว่าภาษาบ้านเฮาว่าโคกว้างป่าแปนเป็นกายโยหาอยู่หากินง่ายนะครับอันนี้ก็นี่คือที่มานะครับสําหรับชุมชนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนเป็นชุมชนใหญ่โตขึ้นมาเมื่อพ.ศ.2511ก็มาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบ้านหนองด้วงแต่พื้นที่มันก็อยู่ในอาณาเขตของชุมชนบ้านหนองด้วงด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของป่าบะออนซอนบะออนซอนนี่แหละนะครับ
0: แล้วพื้นที่ป่าของเรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพ่อ
1: ครับที่เหลือนะครับที่เจ้าหน้าที่มาลังวัดสำรวจกันจริงๆตอนนี้นะครับก็คือ2375ไร่
0: 2375ไร่
1: เมื่อก่อนประเมินว่า

0: เองทางด้านของภาครัฐก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เข้ามามี
1: นำออกนะครับถ้าพบ
0: ห้ามเผาห้ามมาแล้วรอบตัด
1: ก็เผานะครับเผากินเห็ดเผาอะไรเผาสารพัดเผาแน่ๆเมื่อก่อนเนาะมันยังไม่มีกติกาไม่มีระเบียบเนื่องด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับ
0: คร
1: ับเราก็อยู่กันแบบวิถีชาวบ้านเนาะใครอยากเผาก็เผาไปก็ไม่ว่ากันนะครับ
0: แล้วพูดถึงบทบาทของชุมชนของป่าแห่งนี้มีความสำคัญยังไงต่อชุมชนบ้างครับ
1: สำหรับ
0: พ่อเอง
1: ชุมชนที่อยู่ใกล้และตัวเองนะครับ
0: ครับ
1: มันมีความสำคัญมากนะครับก็จะได้เห็นได้ชัดก็คือเขาใช้โซลาร์เซลล์เนาะเขาเจาะน้ำบาดาลบริเวณรอบชายป่าริมทุ่งเขานะ
0: ครับผม
1: น้ำก็สะดวกนะครับน้ำก็มีเยอะไม่ขาดนะครับ
0: อ
1: ันที่ก็คือก็คิดว่านะครับมันจะมีผลพวงไหมจากป่านะครับผมสำหรับตัวเองก็โดยความเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: ถ้ามีป่ามันก็มีน้ำนะครับ
0: ครับ
1: ป่ารักน้ำนี่ก็เขาก็อาศัยกันอยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งนะครับผมก็ในฐานะว่าเคยเป็นผู้ปกครองมาก่อนนะครับเคยอยู่ด้านการเมืองกันปกครองนะครับ ก็ยึดถือตามแนวพ่อหลวงของเราน
0: ะครับผม
1: ถือตามแนวพระราชดำริแม้แต่ผมทำเกษตรผมก็ทำตามแนวพระราชดำริสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็นี่แหละให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือเอาใจใส่ด้วยกัน
0: คร
1: ับ ผู้ฝ่ายผู้นำก็เหมือนกันผู้นำก็เหมือนกันคือเราก็เป็นผู้ที่เริ่มก็ว่าได้เพราะเราก็อายุก็70กว่าปีแล้วเข้ามาอยู่นี่17ปี
0: ครับ
1: อายุ17ปีขึ้นทะเบียนทหารพอดี
0: ครับผม
1: เข้ามาอยู่นี
0: ่แล้วอย่างที่เราเห็นนี่เหมือนกับด้านหลังนี่คืออย่างต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะพ่อ
1: ไอ้นี่เขาเรียกต้นมะม่วงป่า
0: ต้นมะม่วงป่า
1: จริงๆแล้วมันไม่สวยถ้ามันสวยเข้าไปแล้วเมื่อก่อนนี่คือมันเป็นธรรมชาติเนาะใครเข้ามาต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆงามๆเขาก็ตัดมีนายทุนเข้ามาจ้างชาวบ้านนี่แหละชุมชนนี่ที่เหลือเป็นหลานหรือเป็นลูกนะครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นต้นมะม่วงป่าที่ใหญ่มากคือผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: ใหญ่รุ่นนี้หลายแต่มันสวยมันสวยเขาก็โค่นลงไปแล้วเขาก็เลื่อยแปรรูปไปทำสะพานทำอะไรเนี่ยหลายแห่งนะครับ
0: แล้วทำไมเราต้องเอาผ้ามา
1: คือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการเพื่อให้มันเป็นสิริมงคลนะครับถึงฤดูกาลนะครับก็จะมีการบวชป่าก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็เด็กนักเรียนและประชาชนนั่นแหละนะครับก็มาแล้วก็ทำพิธีบวชนี่คือสงวนก็ว่าได้เน
0: า
1: ะสงวนไม่อยากให้ใครทำลาย
0: เรียกว่าการบวชป่า
1: ครับเป็นการบวช
0: เป็นการอนุรักษ์เรื่องของพื้นป่าไปในตัวด้วย
1: โดยสิ่งแวดล้อมคือเราทำกุศโลบายก็ว่าได
0: ้
1: เพื่อว่าคนมาเห็นก็จะว่ามันมีความขลังมีความอะไรให้กินขามพูดง่ายครับผม
0: แล้วป่าแห่งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไงบ้างครับพ่อ
1: ชุมชนเขาก็จะมามีหน้าฤดูเก็บเห็ดเขาก็จะขึ้นป่าไปเก็บเห็ด
0: ครับผม
1: ดอกกระเจียวส่วนใหญ่จะเป็นต้นผลนี่แหละต้นผลประมาณหน่อไม้ก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดนั่นแหละมากกว่านะครับสำหรับไม้ไม่มีใครมาทำหรอกไม่แต่ไม้ฟืนเขาก็ไม่เอามาเอานะครับปัจจุบันก็ไม่เอาเลย
0: ต้องบอกว่าประโยชน์ของการอนุรักษ์พื้นป่านี้มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยพอที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี
1: ้อยู่แล้วล่ะครับ
0: ครับอยากให้คุณพ่อพูดถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์พื้นป่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ครับ
0: ในฐานะที่เราแบบได้เริ่มมา
1: อนุรักษ์พื้นป่านะครับ1เราอนุรักษ์เพื่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานที่เรามีโอกาสได้มาครองป่าได้มาอาศัยป่าก็เพราะว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่ออนุรักษ์ให้สืบทอดไปนานเพราะต้นไม้นี่มันมีอายุยืนนะครับเราไปแล้วต้นไม้เขายังยั่งอยู่นะผมว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่ใกล้ป่านะครับยังไงเขาก็เห็นแต่เข้าป่ากันทุกวันเนาะเพราะว่าเขาอาศัยนี่แหละออกซิเจนอะไรเนี่ยเนาะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการอนุรักษ์ป่าเนาะก็อยากจะให้เยาวชนหรือว่าชุมชนไหนก็ตามนะครับถ้ามีป่าควรจะอนุรักษ
0: ์
1: และควรจะปลูกเสริมให้มันเยอะสำหรับชุมชนหนองด้วงนะครับโรงเรียนก็ครึ่งต่อครึ่งเลยป่ากับที่โรงเรียนกับสนามกีฬาวัดก็เหมือนกันเราสร้างเฉพาะที่พอทำได้นอกจากนั้นเป็นป่าหมดอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้เนาะในวัดเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมีการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนเข้ามาห่วงแหนพื้นที่ป่าตรงนี้ไงบ้างครับ
1: ครับก็มี

0: ทุกปีนะครับเขาจัดให้เยาวชนเขามาดูมาชมพบก็ได้เข้ามาอธิบายเขาถามว่าพ่อตาต้นหยังไม่หยังเราก็ตอบเขาว่าเท่าที่เราจำได้เป็นภาษาพื้นเมืองของเราเนาะเราก็บอกแนะนำไปต้นนี้มันเป็นยาเราก็บอกนะครับเป็นมีสรรพคุณทางยาแต่ไม่ควรมาทำลายเราก็บอกเขาแนะนำเขาไปว่าให้มันมีไว้ดีกว่าเพื่อให้เราได้ดูได้สืบทอดต่อไปนะครับอันเดีย
1: วในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการร้องไห้ต้องขอบคุณพ่อมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้ฟังครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับไปติดตามรับชมเรื่องราวนะครับของการสร้างมูลค่าจากขยะกันต่อเลยครับชุมชนแห่งนี้มีการจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบโดยใช้กติกาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของชุมชนต้นแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล
2: ตำบลของเรานะครับมีป่าสาธารณะบ่าออนซอนก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับโดยที่ชาวตำบลอุทัยสวรรค์ของเราทั้ง12หมู่บ้านเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์และหวงแหนป่าแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของคนในตำบลอุทัยสวรรค์ของเราที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนในตำบลเองแม้แต่คนตำบลข้างเคียงหรือหมู่บ้านข้างเคียงนะครับเข้ามารวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้นะครับที่ได้ใช้ชีวิตนะครับหรือว่าบริโภคอาหารที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นพวกผักหวานป่านะครับดอกกระเจียวเห็ดพันต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในนี้รวมไปถึงพวกจักจั่นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นจักจั่นเป็นผักหวานนะครับโดยที่เรามีธรรมนูญนะครับได้ประชาคมทั้ง12หมู่บ้านเพื่อทำธรรมนูญนะครับในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเกี่ยวกับลูกโล่สีเขียวนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลนั้นมานะครับทีนี้นี่เราก็มีการปลูกฝังให้เยาวชนของเราเนี่ยในการที่จะซึมซับนะครับแล้วก็หวงแหนป่าแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยมีการบริหารจัดการก็คือเราจะมีนักอนุรักษ์นะครับหรือว่าอทล.นะครับอาสาท้องถิ่นรักโลกนะครับที่เข้ามาตรวจสอบและดูแลป่านะครับในทุกๆเดือนเราจะมีการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าหรือจุดไหนที่เกิดการบกพร่องนะครับหรือว่ามีการเผาป่าอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เรามีทางนโยบายของรัฐบาลก็จะมีการรณรงค์การลดการเผานะครับซึ่งป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้นจึงเกิดธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลในป่าสาธารณะบ่าออนซอนแห่งนี้ครับเราจะมีการประชาคมนะครับรวมถึงการออกนโยบายต่างๆเพื่อที่จะให้แต่ละหมู่บ้านนะครับได้มีการอนุรักษ์หวงแหนหรือมีการปลูกป่านะครับเพิ่มเติมนอกจากป่าบ่าออนซอนของเราแล้วยังมีป่าพื้นที่สาธารณะของแต่ละชุมชนอาทิเช่นวัดนะครับหรือพื้นที่สาธารณะโรงเรียนเรามีการขยายป่าของเราออกไปเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้โอโซนให้อากาศที่บริสุทธิ์กับชาวตำบลอุทัยสวรรค์ของเราครับ
1: นอกจากการดูแลป่าชุมชนแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับขยะโดยเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นทรัพยากรสร้างรายได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: ปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับขยะนะครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะอื่นๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านคือยังไม่มีภูมิรู้ที่จะในการบริหารจัดการขยะนะครับอาจจะมีไปทิ้งที่ป่าบ่าออนซอนที่เราเป็นที่แหล่งทำมาหากินของชาวตำบลของเรานะครับแต่หลังจากเรามีการจัดตั้งนะครับธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี2563นะครับเรามีการขับเคลื่อนมีการทำธรรมนูญนะครับในการบริหารจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะ4ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือขยะทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีการบริหารจัดการในครัวเรือนนะครับในการที่จะแยกขยะให้ถูกวิธี นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเนี่ยได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านแกนนำในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้านในการสร้างการรับรู้และก็ทำความเข้าใจในการคัดแยกขยะนะครับเรามีการคัดแยกขยะในระดับต้นก็คือในระดับครัวเรือนนะครับแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปนะครับขยะทั่วไปจะเป็นพวกเศษถุงพลาสติกถุงขนมกล่องนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะแยกใส่ถุงดำนะครับอาทิตย์นึงจะเก็บครั้งนึงนะครับจะมีรถขององค์การบริหารส่วนตำบลของเราเนี่ยออกไปเก็บเวียนไปนะครับครบ12หมู่บ้านนะครับส่วนเราจะแยกใส่ถุงดำแล้วก็เก็บไว้ในบริเวณบ้านของตนเองจะสังเกตง่ายๆว่าทั้ง12หมู่บ้านเราจะไม่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าเรามองถึงสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นวิสัยทัศน์ที่สวยงามนะครับเราจะไม่มีถังขยะนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกขยะอินทรีย์นะครับเราจะแยกก็คือเราจะรณรงค์ในเรื่องของขุดหลุมขยะนะครับโดยที่ใช้ถังนะครับเจาะก้นนะครับขุดหลุมฝังแล้วก็จะเป็นพวกเศษเปลือกผลไม้หรืออะไรต่างๆเนี้ยนะครับเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็จะทิ้งลงในถังแล้วก็กบนะครับเต็มแล้วเราก็กบนะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนกันนะครับในตำบลเรา 100% นะครับในการทำทุกหลังคาเรือนนะครับยกเว้นเฉพาะบ้านที่เขาไม่ได้อยู่พักอาศัยอยู่นะครับไปทำงานต่างจังหวัดบ้างนะครับส่วนขยะอันตรายเนี่ย1ปีเราจะเก็บครั้งนึงโดยที่เราจะมีถังขยะสีแดงนะครับอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านนะครับโดยที่ผู้นำชุมชนเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ในการรวบรวมขยะนะครับห่อใส่ถุงนะครับหรือว่าใส่ภาชนะที่ไม่สามารถที่จะหลุดรอดออกไปได้นะครับมารวบรวมกันไว้ปีหนึ่งเราจะมีการเก็บครั้งหนึ่งนะครับสำหรับขยะอันตรายนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับเช่นประเภทพวกขวดพลาสติกขวดน้ำต่างๆนะครับรวมไปถึงเศษผ้าหรือสิ่งอื่นๆนะครับที่สามารถนำมาแปรรูปได้อย่างกลุ่มห้วยนาหลวงสร้างสุขของเรานะครับโดยการรวมตัวของชาวบ้านนะครับมาช่วยกันทำเช่นไม้กวาดนะครับที่ทำจากขวดพลาสติกขวดน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเศษผ้านะครับหลังจากที่มีการตัดเย็บของกลุ่มอื่นๆแล้วนะครับเพื่อนจะไปนะครับขอซื้อนะครับหรือขอมานะครับเพื่อที่จะมาทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นจิ๊บเก๋ที่ได้ออกไปสู่ตลาดนะครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนกับแม่วาจานะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมูลค่าจากขยะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแม่ครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะแล้วก็มาสร้างมูลค่าจากขยะครับ
1: ค่ะพอดีหมู่บ้านเราเป็นชุมชนเล็กแต่ก่อนไม่มีรถขยะของอบต.นะคะแล้วก็จัดการกันเองพอจัดการกันเองมันก็เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะแล้วก็พอทางจังหวัดมีนโยบายท่านผู้ว่าพาไปดูงานที่เชียงใหม่นะคะเราก็ไปเห็นวัตกรรมที่เขาทำมาเราก็มาทำนะคะจากขวดเราก็มาทำเป็นได้กวาดนะคะจากเศษผ้าเราก็มาทำพวกกิ๊บเจ๋อะไรประมาณนี้สร้างมูลค่าให้ของที่เรือใช้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเห็นที่อื่นด้วยก็มาปรับในบริบทของบ้านเราเองนะคะเพราะว่าในส่วนที่ไปดูมันก็ไม่เหมือนเราทั้งหมดหรอก
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็คือมีเศษวัสดุที่แตกต่างกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่เราเห็นกันก็คือเป็นเศษจากขยะที่เรามาคัดแยกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาคัดแยกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับแม่ที่เรานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ
1: ส่วนมากนะคะจากเศษผ้าเศษผ้านี่ก็คือบ้านเราตัดผ้าพอตัดผ้าปุ๊บปัญหามันก็เกิดคือไปเผาไปอะไรก็เป็นมลภาวะนะคะซึ่งสิ้นเล็กๆเราก็มาสามารถที่จะมาทำเป็นหลายๆอย่างได้อย่างนี้ก็ที่คาดผมนะคะที่คาดผมแบบนี้เน
0: า
1: ะแบบนี้ได
0: ้สวยเลยครับ
1: ในส่วนของที่มันเล็กลงไปเราก็มาทำเป็นยางรัดผมนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะชอบเนาะเพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะ

0: ทั้งที่กิฟต์หนีบผมยางรัดผมที่คาดผมอ่ะแล้วก็นี่ก็คือพวงกุญแจ
1: พวงกุญแจพวกนี้ก็เศษผ้าเล็กๆนะคะมาทำเป็นจิ๊บนะคะ
0: ก็คือเราทำกันเองภายในชุมชนเหรอคะแม
1: ่ใช่ค่ะก็นี่กลุ่มเวลาบ้างเอาเวลาบ้างที่มารวมกันอย่างน้อยก็ให้คนในชุมชนได้มีการเวลาพูดคุยกัน อย่างกรณีคนแก
0: ่
1: ที่ลูกหลาน
0: ไปทำงานน้องแม่เหร
1: อลูกหลานไปทำงานแล้วก็ไม่มีลูกหลานที่จะอยู่ด้วยก็มารวมกันก็อย่างน้อยได้ทานข้าวด้วยกันก็มีความสุขนะคะ
0: ต้องบอกว่านอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ใช่
0: เราก็ยังทำเรื่องของการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะใช้เวลาว่างมีประโยชน์แล้วเราก็ยังสร้างรายได้ครับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ใช่ค่ะพอเรามาทำตรงนี้แล้วก็มีสสส.ในหน่วยงานหนึ่งที่มาทำแฮปปี้เพย์ให้เราพวกของเล่นต่างๆเราก็สามารถเอาขวดที่เขาไม่ซื้อนะคะขวดเล็กๆแล้วก็มาสามารถที่จะทำไอเดียให้เด็กเล่นอะไรก็ได้ซึ่งเอาไปทำประโยชน์ซึ่งที่ขายก็ขายไม่ได้อยู่แล้วทำลายก็เป็นมลภาวะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วรถอบต.เอาไปส่งที่เขารับเทศบาลเขาก็ไม่รับเพราะว่าขวดเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีเนาะเขาก็จะตีกลับซึ่งมันเป็นปัญหาของชุมชนเหมือนเดิ
0: ม
1: นะคะ
0: ครับอย่างผลิตภัณฑ์ที่เห็นก็มีอ่ะมีผมเช้าด้วยใช่ไหมแม่
1: เช้าอย่างนี้ก็ขวดพลาสติกก็ขวดพลาสติกไม่ดูขั้นตอนมันก็มีเยอะนะคะเพราะว่าขั้นตอนทําจากขวดน้ําอัดลมนะคะเพราะว่า
0: อ๋อนี่คือจากขวดน้ําอัดลมใช่ม
1: ั้ยครับใช่ค่ะขั้นตอนมันค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แต่ว่าขวดทุกขวดทําได้แต่ว่าเราจะทําให้แข็งนี่ก็คือขวดน้ําอัดลมขวดยังไงมันจะอ่อนนอกจากปัดยักย้ายประมาณนี้นะคะ
0: อย่างนี้ก็คือเป็นตะกร้าสาร
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเสริมของเราล่ะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไปอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่เศษวัสดุนะคะก็คือเราซื้อมาเสริม
0: เราซื้อมาเสริมเพื่อจำหน่ายรอบนึงก็คือเราก็ทำกันภายในกลุ่มของเราใช่ไหมกล
1: ุ่
0: มของเรามีชื่อว่าอะไรครับแม
1: ่ห้วยนาหลวงสร้างสุขค่ะ
0: ห้วยนาหลวงสร้างสุขครับหลังจากการที่เรามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยคุณแม่เล็งเห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะสร้างมูลค่าจากขยะยังไงบ้างครับ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็มีงานทำเวลาว่างเราไม่ได้เน้นว่าทุกคนต้องมาเพราะว่าสมาชิกเรามีเยอะนะคะว่าคนไหนบ้างก็มารวมกันอย่างวันนี้ก็มาไม่กี่คนเพราะว่ามันช่วงเกษตรทำการเกษตรนะคะ
0: บ้างก็มาไม่บ้างก็ไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าใครมาเราก็ลงเวลาให้นะคะเรามีลงเวลาเพราะว่าสิ้นปีจะมีเงินปันผลเพราะว่าตอนนี้นโยบายของจังหวัดเนี่ยทุกวันศุกร์ให้อำเภอนากลางเนี่ยมีตลาดต้องไปจำหน่ายทุกวันศุกร
0: ์
1: ซึ่งของเราก็ติดในนั้นด้วยเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เงินของสสส.มาทำ
0: ครับ
1: ก็ต่างคนต่างส่งเสริมไทยช่วยไทยอะไรประมาณนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
0: แล้วพูดถึงช่องทางการจำหน่ายของเราบ้างถ้าเกิดว่ามีลูกค้าหรือว่าผู้ชมรายการที่เขาสนใจอยากซื้อแม่เขาต้องมาซื้อที่ไหนหรือว่ายังไงบ้าง
1: เรามีเพจเพื่อนนาหลวงสร้างสุขนะคะ
0: เพจเพื่อนนาหลวงสร้างสุขอยู่ใน Facebook ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นให้
1: ใช่ค่ะมีค่ะ
0: ก็คือในนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆรอโชว์อยู
1: ่ค่ะก็ให้ติดตามได้เพราะว่ามีอะไรเราก็ลงใน
0: ในเพจนั้น
1: ใช
0: ่ครับผมแล้วสำหรับคุณแม่เองคุณแม่เล็งเห็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาขยะยังไงบ้างครับ
1: เราเห็นปัญหาของมันแล้วอย่างกรณีถุงพลาสติกนะก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตัวฉันเองซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสสส.หลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราไปดูแล้วแต่ของเราเนี่ยพูดตามตรงเรากำจัดไม่ได้เพราะว่าเครื่องที่จะเขาเอามาทำน่ะคือทำเขาใช้อะไรนะที่เป็นลาดยางเลยนะของเราเนี่ยไปดูงบประมาณแล้วมันทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเราทำได้ก็จะเก็บเป็นหลายๆตันเขาถึงจะมารับปัญหาของเราช่วงนี้ก็เอาขึ้นรถเหมือนเดิมจริงๆแล้วตัวถุงพลาสติกนี่เราก็อยากเอามาทำเป็นมูลค่าเหมือนกันแต่มันค่อนข้างจะยากเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เป็นการลดปัญหาอีกแบบนึงแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะอีกแบบนึงแล้วก็สร้างมูลค่าจากขยะขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับสุดท้ายนี้คุณแม่มีอะไรที่จะฝากผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการขยะที่ดีครับ
1: ค่ะก็ต้องขอฝากนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของสสส.ที่ให้มีโอกาสของเราที่เริ่มต้นในการจัดการขยะและก็ของนโยบายของภาครัฐด้วยที่มาช่วยให้เรามีความรู้ที่จะมาช่วยในชุมชนเราว่าการกำจัดขยะถ้าเราไม่มีความรู้ได้ไม่ไปอบรมเราก็ไม่สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ขอบคุณโอกาสที่ได้รับนะคะเพราะว่าชุมชนเราเป็นชุมชนเล็กเราสามารถที่บริหารจัดการขยะได้ง่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะช่องทาง างที่จำหน่ายแล้วก็มี

0: เฟซบุ๊กนะคะคือห้วยน้ำหลวงสร้างสุขถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการร้องฟ้าต้องขอคุณคุณแม่มากนะครับที่มาเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาถ่ายทำแล้วก็มาสัมภาษณ์ครับ
0: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคนะครับจากการอนุรักษ์พื้นป่านะครับสู่การสร้างมูลค่าจากขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับในวันนี้ผมแล้วก็คุณแม่รวมถึงผู้ร่วมรายการทุกท่านรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เมื่อชุมชนสามารถดูแลป่าและจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแนวทางนี้สะท้อนถึงการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนที่ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชนได้
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
13: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
0: และผมทอมมี่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของดีของเด่นในแต่ละพื้นที่ของภาคอีสานรวมไปถึงทุกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามก็มารับกันที่นี
1: ่
0: แต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องคอนเซ็ปต์คือชิลๆ
1: ใช่
0: ดูหนังสบายๆ
2: กินกาแฟ
0: โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับมาเล่าให้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: บรรยากาศการรับแขกในห้องรับแขกของมองอีสานทาง NBT นะครับวันนี้ก็ต้องเอาชิวๆมีกาแฟมาด้วยอาจารย์บอกว่ารอบที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีป๊อปคอร์นมารอบนี้ติดได้ก่อนอีกรอบนึงซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันครับยังอยู่กับท่านผู้กำกับนะครับผู้กำกับชื่อดังกับละครภาพยนตร
1: ์
0: ขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝันมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสอนอไหน
1: วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนาน
0: เพราะ
1: ว่าจะได้ดูหนังที่มีคุณภาพหนังที่ผลิตโดยนักศึกษาจากสถาบันหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ขาขอคำถามแรกเลยค่ะสำหรับหนังสั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่ได้ยังไงบ้างอะคะ
2: คือเมื่อก่อนนะหนังมันเราเรียกหนังว่าฟิล์มนะเรียกอย่างตะวันตกจริงก็คือภาพยนตร์หรือหนังแต่ถ้าไปลงก
1: ระ
2: ลงมันมีหนังหนังเพราะฉะนั้นเรามีจอแล้วก็มีหนังเล่นบ้านเฮาเอิญหนังหนังเมื่อมันถูกแสงมันก็
0: เป็นเงาสะท้อน
2: ลาวเขาเอิญว่ากลมหูบเงาถ้าคนที่ดูแลทางนี้เขาเรียกกลมหูบเงาอธิบดีกลมหูบเงาหัวหน้ากลมหูบเงาเพราะหนังก็ดีชาโดว์ก็ดีหรือฟิล์มมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยกว่าจะผลิตหนังได้นะฟิล์มมันมีราคาแพงโคตรแพงแพงมากเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนอยากทำหนังเนี่ยมันเท่ากับศูนย์หรือลบเลย
0: ยาก
2: เพราะขบวนการมันแพงเทคโนโลยีมันแพงกล้องกึ้งมันแพงหมดเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยนี่ไง
0: มือถือเครื่องเดียว
1: เครื่องเดียวก็ทำได้แล้ว
2: ทำได้แล้วเพราะนั้นมันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีของเรื่องจริงก็ไม่จำเป็นต้องทำหนังยาวเพราะโดยจิตวิทยามนุษย์มันไม่ชอบอะไรยาวๆนะมันอยากอาจจะยาวอยู่แต่หนังไม่อยากให้มันยาวเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีคลิปมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเลยกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนรุ่นใหม
1: ่
2: เพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยป.1 มันก็ทำได้แล้วมั้งแค่ถ่ายรูปแล้วก็มาตัดคลิก
0: ๆๆๆเดี๋ยวนี้ขอให้จับมือถือเป็นอ่านข้อการคำสั่งของมือถือได้ก็สามารถตัดต่อได้ทำ
2: ได้เป็นหนังได้หมดก็อยากให้เด็กๆเข้ามาแต่ว่าถ้ากระบวนการที่มันจะต้องมีโปรเซสม
0: ี
2: กระบวนการที่เป็นหนังจริงมันก็พรีโปรดักชั่นโปรดักชั่นแล้วก็โพสต์ไอเนี้ยต้องผ่านกระบวนการเรียนอย่างจริงจังก็อยากจะบอกว่ามีการเรียนจริงจังตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทไปเอกเลยงั้นคำถามนี้ก็จะตอบสั้นๆว่าถ้าเมื่อไรอยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะเครื่องมือการทำหนังมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะได้ปริญญาด้วยอยากได้ความรู้ด้วยก็เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยงั้นที่เรากำลังพูดถึงค่ายหนังเนี่ยมันคือคนทำหนังในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือการทำหนังเนี่ยทุกวันนี้ทำได้ง่ายขึ้น
2: ง่ายมาก
1: แค่คุณมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีทักษะด้วย
2: ให้กดก็กดแล้วก
0: ็ที่อาจารย์ได้เกริ่นถึงขบวนการขั้นตอนการถ่ายทำมันยากบางคนต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีป.ตรีป.โทหรือป.เอกด็อกเตอร์
2: และ4ปีก็ตกเรื่องก็มีนะ
0: ใช่ครับ
2: มีครับธรรมชาติ
0: หลักสูตรรวบรัดตัดตอนระยะสั้นน้อยวัน
2: ป.โทตกก็มีไม่ก็มีมีกระบวนการของมันแต่มันต้องอธิบายถ้าหนังหมายถึงที่อยากเสนออะไรใดๆก็ได้นี่ก็โอเค
0: ครับ
2: แต่ถ้าหนังที่มันเป็นกระบวนการเป็นหนังวิจัยเป็นอะไรต่ออะไรมันก็จะมีกระบวนการของมันซึ่งก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
2: แต่ค่ายหนังเนี่ยมันจะเป็นที่เราดูกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
2: ที่2เรื่องมันคือกระบวนการรวมตัวคนที่รักหนังคนอยากจะทำหนังคนอยากจะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
0: ์
2: โดยเฉพาะอุดมศึกษาที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้คัดด้วยนะแต่เรามาอะไรละ1ทีมละ3ถึง5คนทำหนังแค่3นาที
0: ครับ
2: ไอ้พวกนี้เข้ามาบางทีมันก็จะมีอะไรอ่ะความสามารถ

0: ที่แตกต่างกันบางมหาลัยก็เป็นเกรด A เลยนะดูโอ้ยหนังดีเพราะฉะนั้นหนังที่จะเอามาฝากพวกเราเนี่ยบางทีปีหนึ่งหนังเดี๋ยวจะดูเนี่ยมีหนังปีหนึ่ง
1: น้องปีหนึ่ง
0: เราใช่เรามาประชันกันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นปี4เท่านั้นเพราะหนังแต่ละเรื่องแต่ละค่ายที่เราไปเนี่ยปีหนึ่งก็มีปี2ก็มีปี3ก็มีบางคนเท่าที่รู้เพิ่งจะทำหนังครั้งแรกจะทำเล่นๆมาพอมารวมกลุ่มสั่นเจอทีมโอ้โหแม่ง
2: ตื่นเต้นใช่ไหม
0: กดดันศิลปกรมอชอมาตัวรีบแล้วหนังก็จะรีบไปด้วยบางครั้ง
2: แล้วในปีหนึ่งนี้มีน้องๆส่งผลงานเข้ามาเยอะไหมคะอาจารย์
0: คำว่าค่ายคือเราจะทำปีละหนึ่งครั้ง
2: ปีละหนึ่งครั้ง
0: ล่าสุดเราทำที่ขอนแก่นเราเรียกว่าค่ายด่วนบขสความหมายค่ายคือค่ายหนังอุดมศึกษาค่ายหนังสั้นลุ่มน้ำโขงก็จะมีตั้งแต่มหาลัยสุพรรณวงศ์ทางเหนือที่หลวงพ่อบางมหาลัยแห่งชาติที่สปป.ลาวมหาลัยจำปาสักแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ที่อยู่ในลาวทั้งหมดรวมทั้งทุกภูมิภาคเลยอีสานเป็นหลักนะมหาลัยราชภัฏราชมงคลเทคโนมหาลัยเอกชนมารวมกันประมาณ 30-40 มหาวิทยาลัยก็แปลว่าเป็นการรวมคนทำหนัง 30-40 มหาวิทยาลัยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้หนังสั้นที่เล่าเรื่องคราวที่แล้วด่วนบขส.เนาะ
1: คราว
0: ก่อนแล้วก็ไปอัมพวาในกองที่รักไปหลวงพ่อบางสบายดีหลวงพ่อบางไปนู่นไปนี่แล้วแต่ครับ
1: แต่ละเรื่องซึ่งตอนนี้เราพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้พยายามคุณผู้ชมอาจจะฟังอยู่แล้วก็นึกตามไปด้วยการพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้มีอยู่2ประเด็นก็คือ1เป็นหนังยาวอันนี้คือภาพยนตร
0: ์ภาพยนตร
1: ์แต่ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้
0: ก็เรียกภาพยนตร์เหมือนกัน
1: ภาพยนตร์เหมือนกัน
0: มันสั้นกับยาวเรียกหนังสั้นหนังยาวภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์ยาว
1: แล้วหนังใหญ่หนังยาวเนี่ยเอาไปฉายในโรงแต่หนังที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยทั้ง30มหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆคนเข้ามาในค่ายเนี่ยไปดูที่ไหนทำที่ไหนออนแอร์ที่ไหนครับ
0: ปกติเขาว่าเอาที่ค่ายหนังพวกเราเนาะ
1: เรา
0: โชว์เคสกันที่ในค่ายก็หมายว่าภายใน3วัน5วันทุกคนต้องทำหนังเสร็จตั้งแต่พีโปรดักชันตัดต่อแล้วก็ดูเองขอโทษครับเวลาเราฉายหนังปั๊บก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นอาจารย์เป็นระดับชั้นเซียนเป็นผู้กับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
1: คือมืออาชีพมาเลย
0: ก็จะมาคอมเมนต์ขึ้นไปตีลงมาขึ้นไปตีแบบนี้บางทีเราเริ่มฉายแต่6โมงจนถึงตีหนึ่งตีสองกว่าจะแล้วเสร็จกันตีเมามันมากเมานี่ไม่มีแอลกอฮอล์นะเมามึน
1: แบบมึนงงกับการดูหนัง
0: พวกเป็นผู้กำกับผู้ทรงคุณวุฒิคิดดูหนังต่อกันน่ะ30-40เรื่องและทุกเรื่องต้องมีคอมเมนต์อะไรต่างๆนั่นส่วนตอนนี้หนังยาวก็คือหนังที่อย่างน้อย90นาทีที่จะไปฉายในโรงภาพยนตร
1: ์
0: หนังสั้นที่เราจะดูเนี่ยมันแค่3ถึง5นาที
1: 3
0: ก็ได้5นาทีแต่อย่าเกินเรากำลังฝึกว่าเราเวลาเราจะทำหนังคนจะเป็นยังไงตอนหลังมันมีแบบนี้ว่าเอาหนังสั้นมาต่อกันก็เป็นหนังยาวเช่น4แพ่งอาจจะ90นาทีต้องคูณเท่าไหร่หนังเรื่องนึงต้องเท่าไหร่
1: หนังเรื่องนึงต้องประมาณอย่างน้อยเต็มที่ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
0: ชั่วโมง
1: ประมาณชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนิด
1: ๆครับเคยดูสี่แพ่งมันคือ4เรื่อง
0: บางที20นาทีบางทีก็30นาทีก็มัดคูณเข้าไปก็สามารถเอาหนังสั้นอ่ะเป็นเรื่องราวคล้ายกันเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับหนังผีก็เป็นผีชุดเดียวกันเกี่ยวกับนาคครับเราเคยเอาหนังนาค8เรื่อง8ผู้กำกับมามัดรวมกันแล้วก็ฉายลงได้แปลว่าเป็นหนังสั้น8เรื่องมัดรวมก็สามารถที่จะฉายก็เป็นหนังยาวได้แต่ต้องมีธีมเดียวกัน
1: ครับ
0: เช่นนาคนี่ก็นาค1นาค2นาค3นาค3นาค4ก็ว่ากันไปแต่วิธีคิดก็จะแตกต่างกันครับ
2: เอาล่ะตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าหนังเรื่องแรกที่อาจารย์จะพาเราไปดูกันในวันนี
0: ้ดูก่อนค่อยพูดมั้ย
2: ใช่ค่ะชื่อหนังที่มีชื่อว่าใครคนหนึ่งจากค่ายฮักก่อเชียงคานใช่ไหมคะ
0: เท่าที่จำได้นะฮักก่อเชียงคานเนี่ยน่าจะย้อนไปสัก2หรือไม่น้อย3ปีฮักก่อเชียงคานก็เป็นการค่ายอีกอันนึงที่เราร่วมกันกว่า30มหาวิทยาลัยเมื่อเราไปเชียงคานเนี่ยธีมแก่นของเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นที่เชียงคานอันที่2นักแสดงต้องเป็นนักแสดงที่มึงต้องเฟ้นหาเดินอยู่แถวนั้นน่ะ
1: ต้องในพื้นที่นะ
0: ในพื้นที่นั้นแล้วก็มาพูดคุยเอามีโค้ด
1: ฮันแนลต้องมีภาษาฮันแนล
0: ใช่ก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ยากไหมยากมากเพราะว่าผู้กำกับทีมโปรดักชันเนี่ยไม่รู้จักนักแสดงมาก่อนต่อสู้กันเพราะนั้นบางคนก็ลงตัวเรื่องนี้เหมือนจะลงตัวนะในมุมมองของผมทั้งทีมโปรดักชันซึ่งคนที่มารวมกันมีทั้งมหาลัยเอกชนที่เรียนไปแล้วมหาลัยรัฐบาลมีฟิล์มเมกเกอร์อื่นๆมารวมกันด้วยเพราะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังที่มีคุณภาพ

0: ความตั้งใจแต่เป็นมหาลัยเอกชนหรืออยากให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าที่บอกว่ามีคุณภาพมันระดับไหน
1: ไปดูกัน
2: ไหมครับไปดูกันเลยค่ะกับหนังเรื่องใครคนหนึ่งค่ะ

0: ำนอกนะสี่ไม้เหมือนเดิม
1: อ่ะสิบเล่มเหมือนเดิม
0: โอ้ยแสบพี่เอ้ยเอาอะไรมาเรียนบ้างเนี่ยวันนี้พี่เอาตัวแรงมารับเหมือนเดิม
1: โอ้รถคันใหม่โอ้เจ็บตูดอีกแล้ว

0: ข้าใจ
1: ค่ะ
0: เป็นไรเนี่ยนะวันนี้พี่มารับเลยเนี่ย
1: อยากนอน
0: อยากนอนโอ้ทุกทีพี่มารับมันก็ดีใจมีเพื่อนเยอะไหมเนี่ยมีเพื่อนหนุ่มๆบ้างเปล่า
1: ไม่มีหรอก
0: ใช่เปล่า
1: จริงเพื่อนห้องอ่ะมีแฟนแล้วแต่ว่าหนูยังไม่มีหรอก
0: งั้นดีเลยนี่ถ้ามีหนุ่มมาจีบเนี่ยพี่ไม่ให้สอนตัวแรงแล้วเว้ยเดี๋ยวเองโตไปเองก็ไม่นั่งรถพี่แล้วมั้ง
1: นั่งเหมือนเดิมแน่นอนห้องนี้ขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหมอ
0: ะไรนะ
1: ห้องนี้มาขอสีไม้เหมือนเดิมได้ไหม
0: จัดไปได้ไล่น้องพี
1: ่พี่สัญญากับหนูได้ไหม

0: โอ้อาจารย์ค่ะ
1: เป็นไง
0: หน
1: ัง
0: เรื่องนี้มันเศร้าจังเลยค่ะทอมมี่เขาจะร้องไห้แล้ว
1: เศร้าแล้วจะขำทำไมเนี่ย
2: ให้คะแนนแบบคนที่ไม่รู้เรื่องหนังเลยนะหนึ่งภาพดี
1: ที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกว่าเรามีทั้งอะไรเอกชนมีทั้งภาคไม่ได้เรียนภายนอกแล้วก็มีคนที่มาเรียนมีทั้งปีทำหนังมีทั้งปอนปีหนึ่งปีสองปีสามก็คลาดกันไปสำหรับมาลัยนี้เป็นมาลัยเอกชนมาลัยธุรกิจไหม
0: ค่ะธุรกิจ
1: มาลัยธุรกิจบัณฑิตก็พวกนี้เข้ามาแบบโอ้ยกองทัพเลยเพราะว่า
0: เต็
1: ม
0: จัด
1: เขารวยกองถ่ายเขาแต่ละมาลัยนะหนูหวดกันกล้องกึ้งนี้เข้ามาแบบยิ่งใหญ่มากเขาก็ทำงานได้ค่อนข้างดีน
0: ะ
1: ถือว่าดีเลยแหละแล้วก็รู้ไงว่าดีกระบวนการถ่ายเราจะรู้ว่าโปรดักชันเนี่ยเขาดีเรื่องเงาเรื่องแสงเรื่องอะไรต่ออะไรเขาละเมียดแต่ก็อย่างว่าปัญหาอันนึงก็คือต้องไปเอาดาราจาก
2: ในพื้นที่
1: หาเก็บแถวนั้นเอาไปขอเชิญไปคัดเลือกไปพิชชิ่งไปหาอะไรเอานักแสดงก็พอได้นะครับว่าพอได้ก็เขาพยายามที่จะไม่ใช้นักแสดงเยอะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งยากเพราะมีเวลาแค่3วันพี่โพสต์ทั้งหมด3วัน
2: นี่คือ
1: บทแข่งกับเวลา
0: แล้วหนังเรื่องนี้คือสื่ออะไรถึงคนดูบ้างคะอาจารย
1: ์มันถ้าทีมเรื่องของหนังมันก็ธรรมดาซึ่งสำหรับความรักของพี่ที่
0: มีให้น้อง
1: แล้วก็ไปรับไปส่งไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่อยู่แล้ว
0: พี่ไม่อย
1: ู่
0: แล้ว
1: พอพี่ไม่อยู่ไปทำไงพี่เคยพากินน้ำก็ไปดูน้ำโขงทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้ว
2: มัน
1: ก
2: ็
1: เป็นธีมธรรมดาทั่วไปมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอยู่ไหมถ้าดูตั้งใจก็จะจำได้ว่ามันจะสะเทือนพวกเรา
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนที่เรารักเรา
1: จง
2: เก็บเกี่ยว
1: กอบเขา
2: จงดีกับเขาจงทำให้ดีที่สุด
1: มันมีคำหนึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วจำไว้นะพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว
2: พักไปร้องไห้แป๊บนึงอนุญาตพักไปร้องไห้แป๊บนึงยังมีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของความรักเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
7: ที่2ก็

0: นแนวเดียวกัน
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้อยากดูหนังเรื่องที่2แล้วค่ะอาจารย์ขาก
0: ับ
1: หนังที่มีชื่อว่าความรักของ2แม่ลูกจากค่ายภูไทยค่ะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: แม่ทอผ้าได้อยู่บ่เป็นเธอเดอลูกแม่ทอเองก็ได้ทอผู้เดียวก็ได้อยู่ไกลไล่เห็นแม่ทำงานเหนื่อยทำงานลำบากไกลไล่ไกลซอยเธอน้อมันคือมาแปลกๆได้เธอระเบ้าน้ำแม่อยู่บ่
1: คือว่าไกลไล่จะเป็นงานอยู่ต่างจังหวัด
0: แม่มีเธอไปแม่ได้ลูกสาวผู้เดียวแม่ก็เป็นห่วงเดินเดินแม่ก็มีเธอลูกไป

0: มีห้องว่างไหมครับผม
1: มีค่ะเชิญทางนี้ค่ะ
2: ต้องเป็นโฮงแม่แล้วอีลาหลับสบายดีอยู่บ
1: ่หนูสบายดีหนูมีงานทำแล้วนะเดี๋ยวหนูจะส่งเงินไปให้แม่เอง
2: แต่มื้อนั้นอีลาคือป้าแม่อยู่ผู้เดียว
3: ปิ่นมาเลยนะนะปิ่นมาเลยมันเบิ่งเอ้ยมาฮัลโหลกำมาโนดแน่

0: ไปยืนเฉย
1: เป็นไงคะอาจารย์สำหรับหนังเรื่องนี
0: ้คือพื้นที่สำหรับสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่เรื่องการเล่าเรื่อง
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นจะโตขึ้นและเป็นคนเก่งได
1: ้ก็ดีนะครับเป็นการแสดงออกถึงความผูกพัน
0: สิ่งที่เขาเล่า
2: ก็พยายามแม่กับลูกหรือพ่อ
0: เรื่องไหมถ้าเล่าเรื่องก็ประสบความสำเร็จแล้วพอเก้าที่สองก็มาดูโปรดักชั่นออกมาก็นักแสดงแดงเล็บมันมีกระบวนการของมันหมดเลยแต่ถ้า

0: ม่ป่วย
1: สุดท้ายแม่เสียก็กลับมาก็มาร้องไห้ก็จ
2: บ
1: ก็น่าสนใจนะเจอทุกเรื่องเขาเดาทางเดาทาง
2: เดาทางเดาเรื่องออกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แน่น้องๆที่อยู่ในเรื่องนี้ก็หรือผู้กำกับหรือทีมงานที่ตัดต่อพลีอยู่อาจจะเป็นทีมที่โด่งดังก็ได้ถ
1: ้
2: าเกิดมีการในอนาคตเนาะ
0: ในแค่ปีหนึ่งเอง
2: ใช่เผื่อต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นการ
1: มาจากไกลด้วยนะ
0: ค่ะ
1: จากที่ไหน
0: จาก
1: ทางใต้
0: ใช่ค่ะทางใต้ค่ะ
1: ไกลมากนะเขานั่งรถมาร่วมกับเราที่ฮักก๋อเชียงการนะ
2: โอ้
1: ไกลมากผู้ไทยก็ไปอันนี้กาฬสินธุ์วัฒนธรรมผู้ไทย
2: นะ
1: เป็นพันกิโลมาเพื่อจะมาร่วมค่ายนี้ซึ่งสิ่งที่เขาชนะพวกเราคือใจใหญ่ไม่ได้บินมาเด้นั่งรถบัสมาจำได้มาเป็นรถบัสเลยทางใต
2: ้ทั้งหมดที่เรานำมาเสนอเรานำมาถ่ายทอดแบบนี้แฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่หรือผู้ปกครองหรือน้องๆที่รับชมอยู่เกิดความสนใจอยากจะเข้าค่ายบ้างเกิดความรู้สึกอยากจะมาเรียนรู้บ้างติดต่ออาจารย์ได้
1: หนึ่งต้องเรียนมหาลัยก่อน
0: เรียนมหาลัยก่อน
1: มันเป็นค่ายหนังอุดมศึกษา
2: ต้องมหาวิทยาลัย
0: ต้องระบุคณะไหมคะ
1: เอาไม่ครับไม่ครับก็คือคณะไหนก็ได้ที่ร่างหนังแล้วก็ต้องมาต้องมีอาจารย์มาด้วย1คน
2: คือ1หลักเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วติดต่อมายังไงครับ
1: ก็ต้องมีอาจารย
2: ์อาจารย์
1: ต้องผ่านอาจารย์เดินถือกันมานี่ไม่ได้เพราะว่าการมาค่ายหนัง5วันซึ่งเรามูฟไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวคราวนี้จะไปเวียงจันทน์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีอาจารย์ดูแลเราไม่สามารถดูแล
0: น
1: ักศึกษาเหล่านั้นได้ต้องมีอาจารย์1คนต่อ1ทีม
2: ครับ
1: ครับ
2: ติดต่อมาได้ที่อาจารย์ผู้กำกับนิยมวงศ์คงคำนะครับวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอ2เรื่องเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความรักซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกเรื่องราวที่สนุกม่วน
1: จอพอเราพูดถึงความรักทำไมต้องอินขนาดนั้นด้วย
0: มันโดนใจอาจารย์โดนใจ
1: สั้นๆ
2: พอไลน์บอดี้ที่ให้ละพีและการและขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณผู้กำกับมากๆขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำนะครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณมากๆครับ
1: ดีครับดีครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวมาอีกในวันศุกร์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมแล้วก็ท่านผู้กำกับชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยแล้วก็พี่ตุ๊กตาลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตนะคะหลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับและในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมเรื่องราวของวงเมโลเดียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่คว้ารางวัลต่างๆมาแล้วมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของโรงเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้ง2แห่งฮะในเขตทั้งศึกษาศาสตร์และบริเวณแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้ง2แห่งฝ่ายการศึกษาพิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กแล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรามีรีซอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าคณะต่างๆนะครับที่เป็นระบบนิเวศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดนะครับเราจัดกิจกรรมทุกปีกับคณะเกษตรศาสตร์นะครับในความร่วมมือของคณะเกษตรกับศึกษาศาสตร์เราพานักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตรครับไปดูคุณค่าไปดูความตระหนักของการที่ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวที่เด็กๆกินทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนายังไงนะครับพอเมล็ดข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเด็กก็ไปเก็บเกี่ยวกับทางพี่ๆเขาทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับให้ความรู้เคราะห์ในการดูแลนะครับเด็กก็จะมีความรักความตระหนักและความรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนะครับนี่นอกจากภายนอกห้องเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเราแล้วเนี่ยนอกห้องเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมครับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานะครับคือเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของการเป็นนวัตกรตัวน้อยๆของเด็กครับเรามี Innovator Market นะครับตลาดนัดของนวัตกรน้อยนะครับเด็กๆจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กๆมีการนำสินค้าของเด็กๆเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กๆของฝ่ายอนุบาลเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนในสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของสังคมนะครับคือกิจกรรมในด้านของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทรายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจำเป็นมากเพราะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กเพราะนั้นกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับมาช่วยจัดตั้งวงเมโลเดียนให้กับนักเรียนของเราเกือบ20ปีแล้วครับที่สร้างวงนี้มานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับชาติมานะครับหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาในภายในห้องเรียนของเราครับจุดเด่นทางโรงเรียนของเรานะครับผมมองเป็น3ด้านก็แล้วกันนะครับด้านแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตของเรานะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตคณะศาสตร์เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นโรงเรียนคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนำด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเรามุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมานะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่2นะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนสิ่งนี้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองนะครับและครูหรือว่าสมาคมศิษย์เก่านะครับของเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนะครับช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการด้านดนตรีกีฬาศิลปะกิจกรรมต่างๆรวมถึงกายภาพต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่3ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นคือโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยที่ตั้งนะครับกายภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรงเรียนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมีที่กว้างแล้วก็พร้อมที่ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กปฐมวัยของเรารวมถึงที่ตั้งของเราอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตกรนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมนะครับรวมถึงนานาชาติด้วยนะครับเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเนี่ยมุ่งหวังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตกรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการใช้สมรรถนะต่างๆนะครับมาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่นักเรียนไม่เยอะครับแต่ว่ามีความหมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่

ที่อยู่ในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มีกลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทําบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนนึงก็ไปเป็นเรียนร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับในกีฬาสาธิตสามัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสำคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเรานะเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตอนนี้มีการเซ็นโอโมยูกันนะครับรวมถึงอปจต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ

0: าล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผม
4: ค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะ
1: ครับ
4: จุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราริเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทำอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาลครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทำวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรมาให้เราว่าลองทำดูซิผลสุดท้ายก็คือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18จากเดิมที่เราเคยทำนะครับทั้งหมด18รุ่นครับ
0: ครับผมแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือเรามีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลือก
1: เด็กที่เข้าร่วมวงนะครับคือ1เราจะคัดในชั่วโมงเรียนดนตรี
0: ครับผม
1: ครับก็คือเอาเด็กมาคัด

0: ในแบ่งออกเป็น3เซกชันคือ1เซกชันที่เป็นเมโลเดียนก็คือเด็กกวางมือและกดคีย์บอร์ดดูจากที่มีความสามารถ2เด็กที่ตีกลองเราก็เอาให้เด็กออกมานับจังหวะตามส่วนโน้ตที่เราต้องการ
1: คร
0: ับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจินตลีลาอันนี้ทางคุณครูเขาก็จะดูจากเด็กที่กล้าแสดงออกที่มีพรสวรรค์ทางด้านการรำอะไรอย่างเงี้ยครับมาร่วมแบ่งออกเป็น3เซกชันแบบนี้นะครับ
2: ค่ะแล้วในวงนี่มีเครื่องดนตรียังไงบ้างคะ
0: ในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเพอร์คัสชันคือกองต่างๆนะครับกับส่วนที่2คือพาร์ทของเมโลเดียนคือเครื่องเป่าอย่างที่เห็นครับจะมี2ส่วนครับ
2: แล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ความยากง่ายเหรอครับก็ถามว่ายากง่ายต่างกันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโดยศักยภาพของเขาเนี่ยคือเราเอาเด็กมาซ้อมในช่วงบ่ายทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชินในการฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้ำไปเรื่อย
1: ๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับคือเราใช้เวลาในช่วงของการพักผ่อนของช่วงบ่ายคือเด็กกลุ่มนึงเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อนเพื่อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับในการฝึกซ้อมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลังครับ
1: ผมเราพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานไหมกว่าจะ
0: เป็น
1: โซได
0: ้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทำมาอย่ายกตัวอย่างอย่างปีล่าสุดที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งเท่านั้น
0: ใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเราจะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจำในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในรูปแบบ
1: แล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวงแล้วเขาแบบร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้
0: ถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกองแต่พอเราให้ไปเล่นกองอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับอ่ะหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับกองก็ได้เมโลเดียนได้หมดเลย
1: เก่งรอบด้าน
0: ใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกองอย่างตีกองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี้ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราก็ต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้น
1: ครับ
2: ค่ะแล้วทางผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนึ่งในเรื่องงบประมาณเลยสำคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี้นะครับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ
1: ก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วม
0: ใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ครับให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่อย่างช่วงแรกๆเด็กบางคนบางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการปรับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะมีงองแงบ้างแต่พอผ่านไป1เดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งองแงอย่างเงี้ยครับในรูปแบบ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิด นะครับเราได้ไปแข่งวงเมโลเดียนระดับรุ่นบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมโลเดียนที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักแต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวลีแล้วก็พระองค์เจ้าอันธิตยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับฮะจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัดงานขึ้นมาเองที่ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้ครับ
2: แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะ
0: 1ได้ฝึกนิรโทษระเบียบวินัย2สมาธิ3ได้ทำงานเป็นกลุ่มคือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเขามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกันไปเทนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยเกาะกลุ่มกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมมันเหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทำงานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วย
1: เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่โอเค
0: ใช่ใช่
1: ระหว่างผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วย
0: ใช่ครับคือเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มสมมติจะไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปเกาะกลุ่มกันต่ออย่างเงี้ยครับ
1: ผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมโลเดียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่อง

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิตวัจิรพุกุลครับชื่อเล่นคืออาชิครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณศรีนิ่มค่ะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะ
2: ผมเล่นแมโลเดียนครับผมไม่พร้อมสุดแล้วก็สนุกมากเลยครับ
1: รู้สึกสนุกและได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ

0: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะ
1: ครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอ
1: ยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรัฐมนตรี

ีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำพลังท้องถิ่น51หน่วยงานสร้างระบบคุ้มครองใหม่ดูแลคนเปราะบางตั้งแต่ถนนถึงชุมชนที่จังหวัดนครราชสีมาและตำรวจบึงการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตามแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตรวจยึดยาบ้ากว่า3ล้านเม็ดไอซ์30กิโลกรัม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมธัญชนิตอุตมังและคุณออมสินศิรประสอดอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารให้ติดตามหลากหลายเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดที่จังหวัดบึงกาฬที่บอกว่าสกัดกั้นกว่า 300,000 เม็ดแล้วก็มีในเรื่องของการถวายทุนศึกษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รวมไปถึงค่าของการศึกษาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะที่ได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะเพื่อสานต่อในเรื่องของการผลักดันการศึกษาให้นวัตกรน้อยๆเนี่ยเยาวชนของเราก้าวเข้าสู่เป็นนวัตกรในระดับประเทศค่ะ
1: ก็คือในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งที่ค่ะจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬค่ะในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงค่ะจะพาไปดูความสวยสดงดงามของน้ำตกกินรีแล้วก็จุดอันซีนค่ะนั่นก็คือหินโลมาค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเลยค่ะ
1: แค่หินสามวานไม่เคยได้ยินหินโลมาเลย
0: ค่ะเดี๋ยวน
1: ี้เป็นยังไง
0: เดี๋ยวนี้จะพาคุณทัชนีแล้วก็คุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลย
1: ก็คืออยู่ในบึงกาฬ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีหินสามวานด้วยแล้วก็มี
0: หินโลมา
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะอ
1: ยู่ที่น้ำตกกินนารี
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกที่จังหวัดขอนแก่นกันเลยดีกว่าครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความยั่งยืนพร้อมปาฐกถาพิเศษมอบ15รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศครับที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน DE Crazy Share and Learn Fair 2020-2026 Innovation for Sustained Abilityนะครับพร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า400คนครับ
0: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ค่ะได้บรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมทิศทางการศึกษาไปสู่ความยั่งยืนค่ะโดยได้เน้นย้ำว่าในโลกปัจจุบันของเราค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการศึกษาไทยจึงต้องปรับบทบาทจากการมุ่งถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะเพื่อสร้างผลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงว
1: ั
0: ดผลได้ขยายผลได้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตค่ะ
1: ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลครับคุณผู้ชมอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นส่งเสริมพื้นที่กลางแห่งนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนครูอาจารย์บุคลากรและภาคีเครือข่ายนะครับได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนและต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

0: ังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนครับ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตค่ะทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ระบบประเมินผลทักษะในอนาคตรวมไปถึงนวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่ต้องมีความต้องการจำเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot และนอกจากนี้ค่ะยังมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดรวมแล้ว134ผลงานค่ะซึ่งมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกจาก2รอบค่ะซึ่งในรอบชิงชนะเลิศค่ะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกันตัดสินเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะโดยการแข่งขันแบ่งเป็นการประกวด5ประเภทค่ะได้แก่นวัตกรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาระดับอุดมศึกษาบุคลากรสายวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนและประเภทหลักสูตรหรือฝ่ายงานมีผลงานได้รับรางวัลรวมแล้ว15รางวัลค่ะซึ่งอยู่ในระดับ Best Innovation, Excellent Innovation และ Good Innovation Award ซึ่งนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการสร้างนวัตกรรมการขยายผลการสร้างความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กันหน่อยค่ะ
2: เราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาเข้ากับกระทรวงอว.นะครับท่านปลัดกระทรวงวันนี้ก็มาด้วยนะครับสิ่งที่พยายามจะทําในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานจัดกิจกรรมวันนี้ก็หนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการแล้วก็กลไกต่างๆในการเรียนรู้นะครับผมก็ชื่นชมในทีมจัดงานนะครับแล้ววันนี้ก็มีการให้รางวัล นะครับสำหรับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาครับก็เป็นออกเป็น3แนวทางนะครับอย่างแรกนะครับตัวนวัตกรเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแคริเออร์พาธเขาที่ชัดเจนนะครับอย่างที่2การที่เราจะสามารถผลักดันเรื่องนี้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรามีเรื่องเกี่ยวกับ University Holding Companyการสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมนี้ให้กลายเป็นเอทเทคนะครับก็จะสามารถทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆไปสู่โรงเรียนได้นะครับด้วยการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่ทำได้แล้วก็กลไกสุดท้ายคือกลไกทางนิติบัญญัตินะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถทำเรื่องนี้แล้วก็บรรจุเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่เราสามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆเข้าไป
0: นี่นะครับเรียกได้ว่าเมื่อเช้านี้ในงานอบอุ่นมากๆก็เลยนะครับคนเข้าร่วมงานเนี่ยกว่า400คนเลยแล้วก็มีบูธนวัตกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลอีก15รางวัลด้วย
1: ใช่แล้วค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าผลงานที่ไม่ได้ผ่านการคัดรอบหรือไม่ได้เข้ารับรางวัลก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นนะคะเชื่อว่าในอนาคตก็รางวัลก็อาจจะเป็นของคุณๆหนูๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้ดึงพลังของท้องถิ่นพร้อมลงนาม MOU 51หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเตรียมสร้างระบบคุ้มครองใหม่ดูแลคนเปราะบางตั้งแต่ถนนถึงชุมชนค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ค่ะในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานจัดขึ้นที่โรงแรมแคนทารีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางด้านนายนิกรค่ะท่านได้กล่าวว่ากระทรวงพม.ค่ะมีภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานก็ต้องมองว่า ความแตกต่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะเบื้องหลังอาจจะมีหลายปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจครอบครัวสุขภาพที่อยู่อาศัยการเข้าไม่ถึงสวัสดิการรวมไปถึงปัญหาสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ดังนั้นครับการทำงานของกระทรวงพม.จะต้องไม่หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นครับแต่ต้องพัฒนาไปสู่ระบบการคุ้มครองที่เข้าถึงเป็นรายบุคคลตั้งแต่การค้นหาการป้องกันปัญหาและการคุ้มครองช่วยเหลือการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการศึกษาอาชีพไปจนถึงการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละคนนะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมั่นคงการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะครับจึงเป็นก้าวสำคัญของการทำงานในระดับพื้นที่เพราะการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานนะครับต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากครับโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม MOU 151หน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันในพื้นที่นั่นเองครับ
1: ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
0: เดี๋ยวในช่วงนี้ไปดูในเรื่องของมหกรรมวิชาการอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างครับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานมหกรรมวิชาการช้อปปี้เลิร์นชูเซลครั้งที่2มุ่งส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการปลูกฝังเรียนรู้คิดเป็นเรียนรู้เป็นคิดเป็นสร้างรายได้เป็นครับที่ลานกิจกรรมบิ๊กซีสาขาจังหวัดอำนาจเจริญครับนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนรู้เป็นคิดเป็นและสร้างรายได้เป็นพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการการตัดสินการประกวดแข่งขันครับ
1: ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะรวมไปถึงการมีวินัยมีทักษะอาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยภายในงานค่ะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่งค่ะรวมถึงการแข่งขัน3กิจกรรมหลักได้แก่การประกวดแผนธุรกิจในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพซึ่งจะมีตำบลละ1กิจกรรมรวม56ตำบลค่ะมีการประกวดค้นหาผู้เรียนสกร.เยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number 1 idol มีประเภทของชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในสถานศึกษาละ2คนค่ะและการประกวด cover dance ค่ะต่อต้านยาเสพติดเต้นเพื่อต้านในครั้งนี้นะคะก็จะสามารถส่งได้สถานศึกษาละ1ทีมรวมเป็น7ทีมค่ะ
0: ทั้งนี้ครับเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็งอย่างต่อไปนั่นเองครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้อีกด้วย
0: นี่คือการประกวดร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าสนุกสนานมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้มีการเต้นออกลวดลายลีลาด้วยเมื่อกี้เห็นนะครับน่ารักมากๆเลย
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดสถานสงเคราะห์บุคคลค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะบูรณาการความร่วมมือเปิดสถานสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41ณวัดหนองไผ่ศูนย์มุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะที่วัดหนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนายวิรัตแดงเถินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดป้ายสถานที่เพื่อการสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41เพื่อรองรับการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดค่ะรวมถึงผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาด้วยให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีและกลับ คืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำพูได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการวัดหนองไผ่ศูนย์เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนดให้วัดหนองไผ่ศูนย์เป็นสถานที่การสงเคราะห์อย่าง

0: เป็นทางการค่ะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะ
1: สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวและบ้านกึ่งวิถีในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะอาชีพการพัฒนาจิตใจและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเกลาจิตใจและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างภาครัฐภาคสงฆ์และภาคประชาชนในการดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ
0: ต้องบอกว่าบางครั้งการทำความผิดพลาดไปอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีสถานที่ที่คอยขัดเกลาแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะคะ
1: แล้วต่อไปไปดูการจัดงานเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดเลยกันบ้างครับจังหวัดเลยครับจัดงานเยาวชนแห่งชาติชูพลังเด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติครับนายชัยพจน์จรุณพงษ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเลยภายใต้แนวคิด4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติที่หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า200คนครับ
0: ทางด้านนายอาวินซอยสุเรนค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยท่านได้กล่าวว่าประเทศไทยค่ะกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนค่ะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่รับโอกาสแต่เป็นผู้ที่ร่วมคิดร่วมทำและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายกิจกรรมเสวนากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยการเก็บขยะบริเวณโดยรอบศาลาประชาคมและศาลากลางจังหวัดเลยรวมไปถึงพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ทำคุณประโยชน์รวม55รายค่ะรวมไปถึงรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น21รายรางวัลชมเชย34รายรางวัลบุคคลทำคุณประโยชน์1รายและรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นอีก1รายค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะต้องบอกว่ารางวัลนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะให้เด็กได้จดจำแล้วก็ดำเนินในวิถีความดีในการปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆมากเลยนะครับมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณโดยรอบด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเด็กๆว่าทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับต่อไปนะครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับผม

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กับรับชมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจที่เราพูดไปกันก่อนหน้านี้ช่วงต้นรายการนั่นก็คือจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของน้ำตกกินรีนะครับแสงท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดบึงกาฬที่บอกว่ามีหินโลมา
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้น้ำตกสวยงามค่ะเพราะเป็นช่วงในช่วงของฤดูฝนนะคะพืชผักหรือป่าไม้นี่เขียวขจีมากๆเลยค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ครับก่อนอื่นไปที่จังหวัดเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกันหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุประดิษฐานที่เป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาครับสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนครับได้ดำเนินโครงการจรรลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมโดยประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระพุทธคยาประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครซึ่งได้มีการจัดริ้วขบวนนะครับคุณผู้ชมโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับเป็นการจัดริ้วขบวนรถบุพชาตินะครับเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวครับ
1: ซึ่งเมื่อริ้วขบวนมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วค่ะนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนค่ะได้เข้าร่วมในส่วนของพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม3รอบก่อนนำพระบรมสารีริกธาตุประทับบนบุตรสบกภายในพระวิหารค่ะให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาโดยได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8พร้อมด้วยพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระครูกิตติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพุทธศาสนิกชนค่ะและผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครในระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน69นี้ค่ะ
0: ก็คือยาวไปถึงวันที่30เลย
1: สิ้นเดือนนี้เลย
0: สิ้นเดือนนี้เลยก็คือใครที่อยากจะไปสักการะนะครับอยากจะไปกราบไหว้นะครับสามารถไปได้นะครับอยู่ที่วัดเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนั่นเองครับถึงวันที่30เอง
1: ใช่ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็ไปกราบไหว้กันได้ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสำนักงานอัยการภาค3ค่ะจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ถ่ายทอดพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะที่สำนักงานอัยการภาค3นายธนาอุชาดีอธิบดีอัยการภาค3เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีค่ะการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมศึกษาเรียนรู้พระกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
0: สำหรับนิทรรศการดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับยังมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรม

0: และพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้นะครับภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำแนวพระราชดำรินะครับไปเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการถวายทุนให้กับพระภิกษุสงฆ์กันบ้างครับเหล่ากาชาดโคราชครับถวายทุน 300,000 บาทแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร150รูปส่งเสริมทุนการศึกษาสืบสานพระพุทธศาสนาครับบรรยากาศอยู่ที่หอประชุมเปรมติศูนย์ลานนะครับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่มีฐานะยากจนครับมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนร่วมทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: สำหรับปีนี้ค่ะมีพระภิกษุและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน14แห่งค่ะ รวม150รูปได้เข้ารับทุนการศึกษารูปละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาทค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการส่งต่อโอกาสและกำลังใจในด้านของการศึกษาค่ะพร้อมร่วมสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระธรรมคำสอนและสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะจากภาคของทุนการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะได้จัดโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวและแบ่งปันสู่ผู้เปราะบางค่ะที่วัดชัยศรีอำเภอชื่นชมนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมค่ะโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: นี่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับกับการโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิวตระการนุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมนะครับโดยทางจังหวัดมหาสารคามนะครับได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้นะครับเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชาวพุทธนั่นเองครับควบคู่กับการส่งเสริมการสวมผ้าไทยนะครับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนครับโดยสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะครับโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คฮิ้วตะกร้านุ่งไทยใส่บาตรสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสังคมทางจังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้อำเภอทั้ง13แห่งหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเดือนละ1ครั้งเพื่อสร้างแลนด์มาร์คด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่โดยในครั้งนี้นะครับอำเภอชื่นชมได้รับคัดเลือกเป็นวัดชัยศรีนะครับบ้านหนองว่าเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งภายในงานค่ะพุทธศาสนิกชนก็พร้อมใจการแต่งกายด้วยผ้าไทยค่ะพร้อมกับฮิ้วตะกร้าใส่อาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามค่ะต้องบอกว่าสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะคือการนำสิ่งของที่ประชาชนได้ร่วมมาทำบุญตักบาตรไปมอบช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การทำบุญเกิดคุณค่าทางสังคมและต่อยอดความเอื้ออาทรสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออันจะ

0: ป็นการสะท้อนแนวคิดใส่ใจสังคมควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะก็ต้องบอกว่าภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก
1: ็ครับ
0: นอกจากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะคะนอกจากที่เราจะได้บุญเราก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย
1: เรียกได้ว่าภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับมีให้เห็นทั่วไปตามภาคอีสานบ้านเราเลยนะครับการที่ไปใส่บาตรนะครับแต่ว่านุ่งผ้าไทยแล้วก็ไปใส่บาตรหิ้วตะกร้าไปใส่บาตรเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับช่วยใส่ผ้าไทยไปทำบุญด้วย
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม
1: ใช่
0: ใครว่าใส่ผ้าไทยเชยยุคนี้ไม่เชยแล้ว
1: ไม่เชยแล้ว
0: ต้องบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งสวยแล้วก็โดดเด่นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ชุดไทยมองจากดาวคันก็รู้ว่านี่คือชุดไทย
1: นี่คือคนรวย
0: ใช่ค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ใ
0: ช่นะคะของการได้สวมใส่ชุดไทยค่ะ
1: เรียกว่าผ้าไทยผ้าไหมเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆไม่ใช่ว่าจะเอามาใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับ
0: ค
1: ่ะทางภาคอีสานของเราเนี่ยมีการทอผ้าใส่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นถ้าเขาจะไปซื้อของทางอีสานเราเนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ใช่ครับอ่ะข่าวต่อไปคุณผู้ชมมาถึงสักทีนะครับเป็นข่าวที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของน้ำตกกินรีที่จังหวัดบึงกาฬครับผมพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของมนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินรีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
3: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินรีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
2: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
4: ในน้ำตกกินรีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
2: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
5: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
6: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
5: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ

0: ติมากรรมทางธรรมชาติที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาแล้วคนเราพอไป
1: เป็นโลมาแบบสีเขียวขจี
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงฤดูฝนนั่นเองจะม
0: ี
1: น้ำทานไหลแบบนี้คือไปเป็นกลุ่มครอบครัวไปเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้เลยเป็นสายแอดเวนเจอร์
0: ใช่เส้นทางที่ขึ้นไปไม่ยากเลยขึ้นไปประมาณ800เมตรค่ะ
1: 800เมตร
0: ใช่ค่ะถามทางว่ายากไหมไม่ยากคือต้องบอกว่าไปออมสินได้มีโอกาสไปนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าไประยะทางไม่ไกลใครที่เป็นสายเดินป่าแบบใหม่เลยไม่เคยเดินมาก่อนก็สามารถเดินได้ค่ะก็สามารถไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศความสวยงามที่จังหวัดบึงกาฬได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเข้มข้นของข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ต้องบอกเลยว่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเมื่อกี้ไปเห็นกับรายการโสข่าวที่จะออกฝากสักหน่อยคุณผู้ชมรายการโสข่าวนะครับออกอากาศทางช่อง11นะครับของเรานี่เองนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 15:00 นถึง 14:00 นฝากกันหน่อยนะครับว่าเป็นพิธีกรเอง
1: 15 ถึง 16
0: เมื่อกี้นายบอกว่า14ผิดพลาดนิดนึงนะครับ
1: 14จะเป็นรายการใหม่ค่ะ
0: รายการใหม่กับรายการ
1: เชียวนะคะ
0: ใช่นั่นเอง
1: ก็สามารถเปิดช่อง11เนี่ยรอดูได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นได้เลยนะคะด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: ไปยาวๆถึง16เลยค่ะเพราะดู2รายการเลยมอยสารสเปเชียลแล้วก็รายการโสข่าวค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องสนุกสนานแน่นอนนะคะ
0: แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เราเป็นพิธีกรเอง
1: ใช่ก็ไม่เจอเรานะคะ
0: ก็จะเสิร์ฟความสนุกความม่วนจอยสไตล์อีสานนะก็ฝากรายการโสข่าวแล้วก็ฝากรายการ
1: มองอีสานสเปเชียลนะครับ
0: แล้วกลับมารับชมข่าวกันต่อครับที่น่าสนใจนั่นก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดยโสธรครับจังหวัดยโสธรครับปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัวฟื้นหนองกุดม่วงสร้างแหล่งอาหารมาให้ชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องในวันประมงแห่งชาติครับนายขันชัยครับทันทิมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันปลา 220,000 ตัวครับคุณผู้ชมลงแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับนี่นะครับคือภาพของปลาเมื่อกี้นี่ที่บอกว่า 220,000 ตัวนะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประมงยโสธรรวมทั้งสิ้น 220,000 ตัวโดย 220,000 ตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัวครับคุณผู้ชมปลาบ้า 50,000 ตัวปลาสลิดเทศ 50,000 ตัวและปลา

0: ายอีก20ตัวครับ
1: ทั้งนี้ค่ะก็เพื่อปล่อยลงสู่หนองกุดม่วงอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านนนม่วงตำบลเชียงเพงอำเภอป่าติ้วค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญของชุมชนเลยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมีการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายค่ะและในการรวมไปถึงการใช้สารเคมีในการทำเกษตรด้วยทางราชการนะคะจึงอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยค
0: ่
1: ะให้มาช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างค่ะเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยยังมีแหล่งอาหารโปรตีนที่สามารถหากินได้ง่ายแล้วก็บริโภคได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: อย่างที่เห็นในข่าวนะครับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการไปช็อตปลาเนี่ย
1: ค
0: ืออันนี้คือผิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกสบายก็จริงแต่ว่ามันจะไปทำลายพวกลูกปลาที่มันตัวเล็กนะครับมันจะไม่สามารถจะเดินเติบโตได้นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าอาจจะเป็นความคุ้มค่าในระยะสั้นนะคะในการช็อตไปแล้วแต่ในระยะยาวค่ะลูกปลาก็จะไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนแบบนี้ให้คุณได้จับกันอีกเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ใช้สารเสพติดกันหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ CBTหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานค่ะนั่นก็คือ Community Based Treatment หรือ CBTX ค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดที่บ้านห้วยม่วงตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็ได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดเลยค่ะที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนทำลายความสงบเรียบร้อยของชุมชนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติเลยค่ะ
0: เรียกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาร้ายต่อชุมชนเลยจริงๆเลยนะครับโดยทางรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเป็นวาระแห่งชาติครับคุณผู้ชมโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนครับบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธีรวมทั้งเร่งรัดปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแนวคิดการจัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนนะครับเป็นฐานหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติดเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนเพื่อร่วมกันป้องกันค้นหาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใช้ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมสำคัญคือการทอดผ้าป่ารวมใจค้นหาผู้เสพผู้ค้าแก้ไขปัญหายาเสพติดควิกบิ๊กวินนะครับซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โหทอดผ้าป่าร
1: วมใจ
0: ค้นหาผู้เสพผู้ค้าแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: ก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูหรือการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่องนี้เนี่ยต้องช่วยกันค่ะค
0: ุ
1: ณทัชนิดต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองคนเดียวก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประชาชนฝ่ายเดียวเองก็ไม่ได้ทุกคนต้องร่วมกันค่ะคือถ้าเห็นการทำหรือว่าพฤติกรรมที่แปลกๆไปเนี่ยต้องเริ่มแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบูรณาการแล้วก็นำบุคคลเหล่านั้นน่ะไปบำบัดรักษาแล้วก็เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในที่สุดค่ะ
0: รัฐบาลบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วป
1: ั
0: ญหาของยาเสพติดอีกหนึ่งพื้นที่ครับคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่มีการสกัดกั้นยาเสพติดกว่า 300,000 เม็ดกันบ้างครับตำรวจบึงกาฬครับบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจับกุม1รายยึดยาบ้ารวมกว่า 300,000 เม็ดและยาไอซ์กว่า30กิโลกรัมเลยล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมภาพบรรยากาศอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานแถลงข่าวผลการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติด ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการนะครับผ่านฝ่าแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬจึงได้ประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่นะครับร่วมวางแผนสกัดกั้นและลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมโดยที่จุดพักรถหอคำครับตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬเจ้าหน้าที่พบรถเก๋งนิสันสีขาวครับคุณผู้ชมขับเข้ามาจอดอย่างมีพิรุธและพบกลุ่มคนเนี่ยแบกกระสอบสีดำออกมาจากป่าครับโดยนำกระสอบต้องสงสัยเนี่ยเข็นขึ้นรถไปทางเจ้าหน้าที่เองจึงเข้าตรวจสอบแต่รถยนต์ดังกล่าวเนี่ยได้ขับหลบหนีไปคุณออมสินเจ้าหน้าที่เองจึงต้องติดตามจนพบรถดังกล่าวอยู่ข้างทางจึงได้ตรวจสอบพบว่ามียาเสพติด3กระสอบเลยทีเดียวแต่ไม่พบคนขับไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วคุณผู้ชมน่าจะวิ่งแตกกระเจิงไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาจึงจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งของกลางไว้แล้วก็
1: เอาตัวรอดไป
0: อาจจะหนีไปนะครับ
1: ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ได้ติดตามกลุ่มบุคคลที่แบกกระสอบต้องสงสัยและสามารถจับกลุ่มได้1รายค่ะนั่นก็คือเท้ากิจอายุ40ปีเป็นชาวขอนขว้างเมืองปากกระดิ่งแขวงบอริคำไซสปป.ลาวค่ะซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบกระสอบยาเสพติดเพิ่มเติมรวมเป็น13กระสอบค่ะพร้อมกับเรือหางยาวอีก1ลำด้วยนะคะโดยการยึดครั้งนี้นะคะพบยาบ้าประมาณ 2,792,000 เมตรค่ะและยาไอซ์ประมาณ30กิโลกรัมรวมทั้งรถเก๋งอีก1คันและเรือหางยาวติดเครื่องยนต์1ลำค่ะก่อนจะนำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าการจับกุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นนะคะเพราะว่ายาบ้านี่คือมากกว่า3ล้านเม็ดนะคะไม่น้อยเลยนะคะ
0: จับได้แล้วนี่ไงผู้ต้องหา1ราย
1: ค่ะแต่ว่าคนที่ขับน่าจะยังไม่พบในตอนนี้
0: น่าจะไม่พบ
1: ใช่ค่ะอัน
0: นี้คือแค่1รายก่อน
1: คนที่พบ1รายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบุคคลที่ไปช่วยยกกระสอบเอาขึ้นรถ
0: นั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าอาจจะเป็นพลเมืองดีแล้วไปช่วยยกหรือเปล่า
1: อาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้ค่ะเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปจนเจอตัวการใหญ่นะคะแล้วก็จับกลุ่มได้ทั้งกลุ่มทุกคนในที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ับรับชมข่าวกันต่อและอยู่กับช่วงท้ายของรายการข่าวอีสานวันนี้พบกับพวกเรา2คนเช่นเคย
1: ค
0: และวันนี้นะครับมีเรื่องเก็บความรู้ไม่ใช่เก็บความรู้สิเรื่องที่น่าสนใจ
1: มาอัปเดตกัน
0: มาอัปเดตกันในเรื่องของไทยเที่ยวไทยนั่นเองครับไทยเที่ยวไทยเนี่ยทุกคนจะรู้ดีว่าไทยเฮ้ยไทยเที่ยวไทยคืออะไรฉันเคยได้ยินแค
1: ่ไทยช่วยไทย
0: 60 40ไทยเที่ยวไทยเนี่ยครับมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ไปเที่ยวกัน

0: ก็ถือว่าในการไปเที่ยวก็จะประหยัดขึ้นเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของค่าที่พักใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เคาะแล้วนะคะจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะค
1: ุณตุลาคม
0: จะเริ่ม1ตุลาคมนี้แล้ว
2: โดยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะจำกัดแค่เพียง 500,000 สิทธิ์ตอนนี้เขาเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์แล้วนะครับคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: จะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50%
0: ค่ะ
2: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ก็คือคล้ายๆกับไทยเที่ยวไทยช่วยไทยเหมือนกันประมาณ 3,000 บาท
0: ใช่ก็ช่วยกัน
2: ก็ช่วยกันจะช่วยในเรื่องของค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักค่าโรงแรมอันนี้เป็นต้นเลยนะครับสำหรับใครสายเที่ยวเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะลงทะเบียนเลยนะครับเริ่ม1ตุลาคมแล้ว
0: ใช่เริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็
2: เตรียมตัว
0: ได้นะคะเตรียมตัว
2: เราสองคนนี่ก็จะเตรียมตัวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีสิทธิ์มาเราก็ต้องคว้าไว้นะคะ
2: ก็ต้องคว้าไว้ก็จะมีแผนที่จะไปเที่ยวมีแผนที่จะเดินทางอยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
2: นะครับ
0: แล้วในอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่พ่อค้าแม่ค้าเองก็เป็นกังวลค่ะต้องบอกว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะมากใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่4แล้ว
2: เดือนที่4แล้วคือสุดท้ายแล้ว
0: พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอดแล้วว่าอยากให้มีต่อเพราะว่าพอหมดไปเนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะเงียบหายกลัวว่าเศรษฐกิจจะซบเซาเหมือนเดิมทีนี้ค่ะทางหน่วยงานรัฐก็รับฟังก็เห็นแจ้งมาว่าเตรียมว่าจะมีต่อในอีก2เดือนแต่ในเรื่องนี้นะคะมาตรการนี้ก็ยังไม่ได้เคาะแต่ก็คุยไว้ว่าอาจจะมีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ก็คือว่าอาจจะมีเพิ่มอีก2เดือนน
0: ั่
2: นเองจากเท่าไหร่4เดือน4เดือนอีก2เดือนเป็น6เดือน
0: ถูกต้องค่ะ
2: ก็คือในวงเงินเท่าเดิมก็คือเดือนละ 1,000 บาท
0: ใช
2: ่
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอติดตามก็เข้าใจทั้งตัวผู้บริโภคเองแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเองนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเราไปใช้แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้เข้ามา
2: แม่ค้าแฮปปี้เราเองก็แฮปปี้ไม่ใช่แค่แม่ค้าที่โอดบอกว่าอยากจะให้มีต
0: ่
2: อแต่เราเองคนที่ใช้
0: พี่น้องประชาชนเอง
2: ใช่โครงการไทยเที่ยวเฮ้ย
0: ไทย
2: ช่วยไทย6440เนี่ยคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: เราเนี่ยก็อยากให้มีต่อเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะช่วยลดค่าภาระค่าครองชีพได้เยอะเลยแล้วครับก็คือเราจะซื้อของ100บาท
0: ค่ะ
2: เราก็จ่ายแค่40
0: บาท40
2: บ
0: าทนั่นเอง
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยค่ะอันนี้มีแน่นอนเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่ะส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยต้องรอติดตามก่อน
2: รอเคาะ
0: ต้องรอเคาะก่อนค
2: ่
0: ะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าก็ขอให้ได้ไปต่อ
2: ให้ไปต่อ
0: นะคะ
2: ช่วยยืดชีวิตหน่อย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
0: ค่ะใช่กันนะคะ
2: ช่วยกันคนละสองคนแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะ
0: คะ
2: ช่วยเราได้เยอะนะครับคุณผู้ชม
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ

0: ทองขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับสลับกันอ่ะวันนี้ขึ้น200
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ลง50
1: อือ
0: ผู้วันถัดไปอีกขึ้นอีก150เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาทองก็จะอยู่ในเบสนี้นะครับไม่มีการปรับขึ้นแบบพุ่งรวดเหมือนแต่ก่อนนะครับที่เป็นปัญหาวิกฤตพลังงานตอนนั้นที่ขึ้นแบบไป 4,000
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยหลักสิบนะคะก็ติดตามกันได้นะคะใครที่อยากจะซื้อเก็บไว้นะคะในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าจังหวะโอกาสดีก็ซื้อได้เลย
0: แต่
1: ถ้า
0: เราสองคน
1: อาจจะยังนะคะ
0: อาจจะยังรอวันที่16นี่คุณออมสิน
1: คุณใช่
0: รอวันที่16นี่ไง
1: เราอาจจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ใช่
0: ไหมคะเราจะเป็นเศรษฐีแล้ว
1: ใช่ถ้าเราเป็นเศรษฐีจะเจอเราหน้าจอไหมคะ
0: เจอเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเศรษฐีเลขท้าย2ตัวก็ได้เลขท้าย2ตัวนี้ไปที่กองสลากเลยนะ
1: ใช่ค่ะไปเลยบินตรงไปเลย
0: ขึ้นเงินรางวัลเลย 2,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: คุ้มไหม
1: คุ้มนะคะ
0: ค่าเครื่องบิน 1,000 กว่าบาทนี่เขาว่าน
1: ั่นแหละคุณผู้ชมก็เราลุ้นเอานะคะใครอยากเป็นเศรษฐีในช่วงวันที่16กลางเดือนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกบางแห่งค่ะจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะต้องบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้ทุกพื้นที่ฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันหน่อยครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-24 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสครับคุณผู้ชมส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดนะครับอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดียิ้มแย้มแจ่มใสนี่น้องสดใสแล้วเพราะว่าชั้นอากาศดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าสภาพอากาศไม่แห้งนะคร
1: ับ ใช่ค่ะในพื้นที่หนองคายขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมากมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ท้ายที่สุดนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนอกเหนือจากการเปียกฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บค่ะที่ต้องบอกว่าในช่วงที่ฝนตกจะเป็นช่วงที่โรคเนี่ยระบาดได้เร็วมากแล้วก็ได้ยินมาว่าโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
0: เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
1: เพราะฉะนั้นค่ะถ้ารู้สึกว่าเราขั้นเนื้อขั้นตัวผิดปกติหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากกว่าการเป็นหวัดธรรมดาให้ตรวจเช็คเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างเราด้วย
0: พูดขึ้นปุ๊บรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวคันเนื้อคันตัว
1: จะเป็นเหรอคะคุณอัศนิ
0: ดไม่ได้เป็นเดี๋ยวเมื่อวานเพราะเมื่อวานไปเวทมา
1: อ๋อวันเอาการการมานะคะ
0: รักษาสุขภาพ
1: ใช่
0: นะครับก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมช่วยรักษาสุขภาพกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทำร่างกายให้
1: สมบูรณ์แข็งแรง
0: แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขน
1: ะ
0: ทางนี้ก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
1: ใช่ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรัพศรอุดมแก้วสปอยทันชนิดอุตมังและทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำตกกินรีและหินโลมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วาวัยอัศจรรย์ใจกุ้งกลมกินป่าบึกใหญ่ป่าซิวมะไลแค่หนีไปลีหลืบหินเสียนอกเขียดหม้อห้องประสงอ่านโครงสารฝูงโมงูเผาผิดเหยือกปลวกเก่งยานหินผู้นามนัดที่หลวงไหลลองลงนันป่าบึกขึ้นยุลีป่ายไม่สิงแล่นปูป่ามาเปิดนามหนีนายอาหน้ามันกะแย่งผู้ผาเพื่อนกะหน้าเน่าข่างเอียงกับมาเปิดนามหนีจากวังตมมันกะแป่งห่วงหังโยทั้งป่ายไม่ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เศร้าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกย่องแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อโบหำโบห้านเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อกึดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดับมันแก่ได้เวียกลายตื่นสวยมันแก่ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาแห่หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโปโซคอนเมื่อนี่กะขึ้นต้นด้วยบทที่บุหัมโบหานเป็นเบาไหวเนาะอัศจรรย์ใจกุ้งกุมกินปลาบึกใหญ่ปลาซิวมาไลแข่หนีไปหลีเหลือบหินเสียนอเกียดหม้อห้องประสงอ่านคงสารหลากนอฝูงโมงูเฝ้าปิดเหยือกหัวเก่งย่านหินฟูน้ำนัดที่หลวงไหลลองลงนั่นปลาบึกขึ้นยูลีปลายใหม่สิงแล่นปูปลามาโอเปิดน้ำนี้นายอาหน้ามั่นกะแย่งปูผาเปือนขาหน้าเน่าข่างเอียนกับมาเปิดน้ำหนีจากว่างโตมมันกับแปลงห่วงหั่งอยู่ทั้งปลายไม้โง่เงือกปลอมหนีจากอาหน้ามาล่าหั่งห้ามสวนเสียกินองค์ค่ำก้มขาบไหวปะน้มน่อมแม่กานี่แหละบ่ลำบ่ลั่นเป็นเบาเป็นวาเป็นปริศนาธรรมเป็นคำสอนเตือนจิตไปจิตใจให้พวกเฮาได้โอ้ได้ทราบเนาะออกตนญาติย่อมโตโปโตควันในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์จะทักทายปลอบปลัวแผนที่ธรรมะเฮ้าเนาะที่กำลังติดตามรับฟัง
ทั้งสวทสุรินทร์ไปปอมเนาะเอานี่ล่ะภาคใต้กันบรรยากาศสบายสบายเนาะอากาศแกเย็นสบายดีในบรรยากาศของความเป็นย่ำเศร้าๆเนาะเออเมื่อนี่ก็ออกอากาศเมื่อนี่บอกครบได้นี่เนาะเพราะว่าตั้งมุกดาหารนี่โทรศัพท์เก่าไปนี่แสดงว่าระบบโทรศัพท์เป็นมีปัญหาเพราะตั้งมุกดาหารเนาะเป็นอย่างไรพี่น้องตั้งมุกดาหารฟังอยู่บ่รายการตอนนี้รับฟังได้บ่นี่เพราะว่าท่านเจ้าคุณโตเข้าไปแล้วเออมันผิดปกติอันน่ะรับบ่ได้รับสายคือสิบ่ได้ออกอากาศเนาะมีเฉพาะตั้งใดนี่อำนาจเจริญตั้งร้อยเอ็ดเนาะตั้งนครพนมและก็ตั้งสุรินทร์แสดงว่ามุกดาหารเมื่อนี่บ่ได้ออกอากาศเนาะพี่น้องคือสิบ่ได้ฟังคุณนิดคุณประม่วนคุณแมวหน่อยนลมอนคุณกองป้อนคุณกอนสวยคุณคมเพชรเนาะเอาเข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์บรรยากาศสบายสบายเนาะอู้เอาเดี๋ยวเบื้องต้นญาติย่อมสุโปสควันแม่เนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์สนอก็คือท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตเนาะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกะถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ญาติย่อมสุโปสควันเนาะเมื่อนี้เนี่ยเป็นสี่นำสรีละลังมาบำเพ็ญกุศลลดนำศพและก็ประกอบพิธีในการสวดพระอภิธรรมอยู่วัดมะนีวานารามญาติโยมสุโสคนเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจวลิตเนาะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นได้เสียชีวิตไปก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเป็นเนาะที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีเนี่ยมีความทุ่มเทมุ่งมั่นเสียสละเนี่ยเพื่อกรมประชาสัมพันธ์แม้แต่ในส่วนรายการแผนที่ธรรมะนี่เพิ่นก็มีส่วนตั้งแต่สมัยเพิ่นไปอยู่มุกดาหารพ่อเพิ่นไปทำงานในส่วนสูงสูงขึ้นไปเพิ่นจะนึกถึงในเรื่องของรายการธรรมะเพิ่นบอกว่ารายการธรรมะแบบท่านเจ้าคุณเนี่ยมันเป็นรายการธรรมะที่เข้าถึงประชาชนเพิ่นก็อยากให้ได้มีการเว้าการจาในลักษณะจังพี่เพิ่นว่าจังซั่นนะเอานี่ก็ตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตได้ถึงแก่กรรมก็ต้องแสดงความเสียใจและก็รำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เพิ่นได้เฮ็ดได้ทําเนาะนี่ล่ะชีวิตของคนอยากจอมสมบูรณ์ตัวคนบอกว่าเป็นผู้ใดก็ตามแต่เนาะคนเฮามันก็เป็นจังซี่ล่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยล่ะเนาะมันโอ้ยเป็นสัจธรรมญาติโยมสุภโสคนเนาะสัจธรรมของชีวิตจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจึงเตือนพวกเฮาไว้บ่ให้พวกเฮาประมาทบ่ให้พวกเฮามีความมั่วเมาเนี่ยล่ะเนาะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นพระไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25นั่นล่ะเนาะสัพเพสัตตามลิตสันติมลานันตังหิชีวิตังนี่ล่ะเนาะโอ้เนี่ยท่านพระโกวินทองวัดกบตูมว่าสร้างสวทอํานาจเจริญนั่นแสดงว่าผู้ดำรงเพิ่นบอกว่า Facebook มุกดาหารบ่มีแสดงว่ามื้อนี้เนาะพี่น้องทั้งมุกดาหารบ่ได้ฟังรายการได้เนาะโอ้เนาะเพิ่นมีความคัดของหยังคือจังเพิ่นบ่ได้แก้งท่านเจ้าคุณได้รับทราบเนาะแต่ตามปกติเพิ่นมีความคัดข้องเนาะอังกฤษไปไสเนาะมื้อนี้อังกฤษเพิ่นแจกรายการบ่น่ะผู้ใดเนาะเขาเว้นแจ้งมาแน่ก็ได้เด้อเพราะว่าโอ้เนี่ยรับบ่ได้เนาะคุณอุทัยคากันมาลีเห็นย่อมเพิ่นบอกว่าFacebook มุกดาหารบ่มีครับแม่นท่านเจ้าคุณเขาไปเช็คอยู่บ่มีคุณปุ้มมาลินลัดเป็ดพ้อยลำป้าโอ้เนี่ยย่อมบ่พันต้นต้านว่ามุกดาหารฟังบ่ได้ครับเนาะแสดงว่ามีปัญหาแล้วเนาะเอาบ่เป็นหยังมันก็อาจสิมีข้อคัดข้องเกี่ยวกับเรื่องการออกอากาศบ้างเนาะจะบ่เป็นหยังดำเนินไปเนี่ยในส่วนของสถานีอื่นๆเป็นก็ออกอากาศอยู่อำนาจเจริญก็ออกอากาศอยู่เนาะทั้งร้อยเอ็ดก็ออกอากาศและก็ทั้งนครพนมเป็นก็รับคลื่นรับสัญญาณออกอากาศเนาะพี่น้องทั้งสุรินทร์ก็คือสิออกอากาศเราออกอากาศอยู่ทั้งสุรินทร์ก็ออกอากาศเนาะเอาสาธุอนุโมทนาบ่เป็นหยังรับฟังได้เท่าที่รับฟังเนาะ
ในส่วนของนี่ล่ะชีวิตของคนเฮาญาติโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้เพิ่นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็สิต้องตายเพิ่นว่าเพราะว่าชีวิตนี่มีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายก็สิไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและกับบาปก็คือผู้มีกรรมเป็นบาปก็สิไปสู่นรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญก็สิไปสู่สุคตินี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสอนยะถากัมมังกมิตสันติปุญญะปาปาพะรูปะฆานิระยังปาปะธัมมันตาปุญญะกัมมาจะสุขติงเนี่ยล่ะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสอนไว้อันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เด้อยู่ในอัญญิกาสูตรสังยุตตนิกายสคาทวรรคเนาะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ก็เพื่อเตือนใจเตือนสติทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล่ะบ่ว่าสิเป็นคนประเจตใดเป็นคนนับถือศาสนาอีหยังแม้สิมีเพศต่างกันมีฐานะความเป็นอยู่ต่างกันหรือว่า

แม้สิมีความโอ้ต่างกันแต่ว่าจะมีสิ่งที่คือกันเหมือนกันอยู่น้ำกันสุผู้โซคนและก็ต้องได้รับทุกคนเสมอหน้ากันมัดนั่นก็คือความล่มหายตายจากนั่นแหละซึ่งสิมักสิชอบหรือว่าบ่มักบ่ชอบสิต้องการหรือว่าบ่ต้องการจังใดมันก็หนีความตายไปบ่ได้เด้ทุกคนต้องตายคือกันมัดบ่มีผู้ใดดอกที่รอดพ้นจากความตายไปได้ย้อนว่าไอ้เจ้าความตายเนี่ยมันเป็นที่สุดของชีวิตทุกชีวิตเมื่อตายแล้วก็ถือว่าชีวิตมันสิ้นสุดลงจากนั้นก็สิไปตามกรรมของแต่ละคนที่เฮ็ดที่ทําเข้าไว้และก็เข้าถึงผลแห่งกรรมคือบุญและบาปนั่นต่อไปผลแห่งบุญและบาปที่สิเข้าถึงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มีกรรมอันเป็นบาปก็สิไปสู่นรกเป็นว่าจังซั่นเด้ผู้มีกรรมอันเป็นบุญก็สิไปสู่สุคติสวรรค์จะสละอันนี้ล่ะคือสถานที่ไปของสัตวโลกทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ถือว่าเป็นความชัดเจนอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นตรัสไว้จังสี่จะเพื่อเตือนใจเตือนสติชาวโลกบ่ให้ประมาทบ่ให้หลงลืมให้ระลึกหูอยู่ตลอดเวลาถึงเงื่อนไขอันนี้ถ้าแม่นว่าขาดสติหลงลืมไปบางเทื่อก็อาจสิไปก่อกรรมทำบาปทำความผิดตัวหลายไว้บางข้าวก็อาจสิเอาแต่สนุกสนานปล่อยว่างชีวิตให้สูญเปล่าไปโดยไร้สาระเปล่าประโยชน์ย้อนเข้าใจว่าเป็นการใส่ชีวิตที่คุ้มค่าหรือว่าอาจสิประพฤติตัวเป็นทุจริตจนก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมแก่ผู้อื่นโดยบ่ได้สติยังคิดอีหยังเมื่อเป็นจังสี่ชีวิตมันจะสิเต็มไปด้วยกรรมอันเป็นบาปอันสิต้องผลให้ไปตกในหมอนรกหลังจากสิ้นชีวิตแล้วส่วนบุคคลผู้ที่หูชัดเจนจังสี่ได้สติบ่ประมาทใส่เวลาโอกาสที่พ่อมีไปสั่งสมกรรมอันเป็นบุญไว้เวลาใดให้ท่านได้ก็หายแก่สละเวลาใดรักษาศีลได้ก็รักษาเวลาใดเจริญภาวนาได้ก็เจริญหรือว่าเหตุบุญอย่างอื่นตามกำลังดำร่องชีวิตอยู่ในสุจริตธรรมประกอบแต่สัมมาอาชีพสั่งสมกรรมอันเป็นบุญจังสี่เขาไว้เรื่อยๆมันก็สิเหตุให้เกิดความสุขความสงบในชีวิตประจำมือประจำเว้นตอบแทนนี่ล่ะคือจังกับที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้บอกว่าสุขโอปุญญัสสะอุจโยนี่ล่ะเนาะการสั่งสมบุญมันนำความสุขมาให้แก่สัตว์ละเมื่อชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วจะย่อมเข้าถึงสุคติได้เสวยทิพยสุขทิพยสมบัติอยู่ในสุคติภูมินั้นเมื่อกลับมาเกิดในโลกนี้ไม่ก็สิได้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติพวกสมบัติปัญญาสมบัติบางเถื่อนี่พวกเข้ากับบ่อยากเว้าแต่ถึงเรื่องความล่มหายตายจากอาจย่อมสมบูรณ์สมบัติเพราะว่าอีหยังเพราะว่าคนเฮานี่กับบ่มักบ่ชอบจังซั่นน่ะบางเทื่อก็บ่อยากฟังดอกเวลาเว้าถึงความล่มหายตายจากนี่บ่อยากฟังว่าซั่นไปแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าเพิ่นให้พิจารณาจึงว่าเป็นกรรมฐานได้หั่นน่ะเป็นพระกรรมฐานบทนึงในกรรมฐาน40ประการได้หั่นน่ะมรณสติเพิ่นจึงให้ระลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพิ่นว่าเมื่อระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดมองหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเห็นบ่ล่ะเพิ่นให้พิจารณาแม้แต่อยู่ในอภินหปัจเจเวกก็มีมรณะตั้มม่วมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เห็นบ่ล่ะเพิ่นให้พิจารณานี่ล่ะสิมักสิชอบบ่มักบ่ชอบมันก็ต้องเป็นไปโซโปโซก้อนเรียนบ่ล่ะญาติโยมคนเฮาบ่มักบ่ชอบบ่อยากฟังเนี่ยและก็บ่ยอมรับแม้สิมีความย่านความกลัวในเรื่องความล่มหายตายจากอยู่ลึกๆในหมักหัวใจเพราะคิดว่าเรื่องที่เฮาย่านเฮากลัวบางเทื่อนี่ในชีวิตของความเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ก็คือนี่ล่ะความเหงาความว่าเวจังซี่นะความเหงาความว่าเวอันนี้ล่ะมันเกิดจากการที่คือทอดกิ่มบางเทือกก็อยู่ผู้เดียวบางเทือกคนที่เคยอยู่นำกันมาล่มหายตายจากไปก่อนหรือว่าเคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีหมู่มีพวกเมื่อออกจากเวียกงานมันก็ขาดการติดต่อบางเทือกก็ต้องอยู่ผู้เดียวหาคนเว้าหาคนคุยนำบ่ค่อยได้
มันก็เฮ็ดให้เกิดความเหงาความว่าเวเกินแต่สละจากสาเหตุเรานี่ล่ะที่คนเฮานี่ล่ะมีความหมู่สึกกลัวย่านความเหงาความว่าเวความหมู่สึกย่านความหมู่สึกกลัวอันนี้เนี่ยมันสิค่อยๆเกิดขึ้นและก็มันก็สิมักไปข้างข้าอยู่ในหมักหัวจิตหัวใจนับเป็นความย่านความกลัวที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะอีหยังก็เพราะว่ามันเฮ็ดให้สุขภาพใจย่ำแย่บางเทือสุขภาพกายกับปล่อยผสมลงอ่อนแอลงไปน้ำอันความหยั่งความกลัวความเหงาความว่าเวดังที่ได้เว้าเนี่ยบางเทือก็เฮ็ดให้คนหยั่งคนกลัวยิ่งกว่าหยั่งตายกลัวตายอีกได้หั่นน่ะย้อนคิดว่าความตายนั่นมันมีเทือเดียวเมื่อตายแล้วก็เบิดเรื่องไปแต่ว่าความเหงาความว่าเวนี่ทีล่ะมันเกิดจากการทอดทิ้งบ้างจากการที่ต้องอยู่คนเดียวบ้างเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาดิเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนี่ยคนเฮาเนี่ยมันเหงาซัวมือว่าเวกันซัวมือยิ่งมีอายุหลายขึ้นก็ยิ่งมันอยู่ดนอยู่นั่นควบกูไปนําเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้มันจึงสิบ่เหงาจึงสิบ่ว่าเวหรือว่าเมื่อความเหงาความว่าเวมันเกิดขึ้นเนี่ยสิต้องเฮ็ดต้องทําจังได๋มันจึงสิหายเหงาหายว่าเวได้อันนี้ล่ะท่านจึงบอกว่าหลักธรรมคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนานี่มีความสำคัญเข้าจำต้องเสื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักก่อนเพราะว่าพระพุทธองค์แนะนำสั่งสอนขอธรรมต่างๆไว้สำหรับปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตในทุกด้านขอธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้นะล้วนเป็นสัจจะเป็นความจริงปฏิบัติตามแล้วก็ย่อมได้ผลจริงความเสื่ออันนี้ล่ะที่เอ่ยว่ามันเป็นศรัทธานะเมื่อศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติจริงก็สิได้รับผลจริงแม้เรื่องการแก้ไขในเรื่องความเหงาความว่าเวมันก็คือกันเด้มันก็มีทั้งปฏิบัติได้หลายอย่างนี่ล่ะทั้งหลายเส้นตามใจสิเลือกไปเอาจังซั่นล่ะคือดังกับที่บอกล่ะแต่ว่าสำคัญญาติโยมสมโพธิ์สักคนเอ้ยคนเฮาเนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติให้มันดีซะก่อนนะเออบ่ว่าอีหยังต่างๆที่มันเป็นไปในชีวิตเนี่ยเนาะต้องมีสติต้องตั้งสติเด้เรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเฮาบ่ตั้งสติตั้งสติบ่ได้นี่โอ้มันปวงไปทั่วเลยเด้หั่นน่ะเป็นไปมาแล้วแท้ๆเด้หั่นน่ะจึงว่าเพิ่นบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนนี่ล่ะต้องมีสติต้องตั้งสติให้มันดีซะก่อนแหละก็ค่อยพิจารณาสัจจะขอเท็จจริงเรื่องความเป็นไปของชีวิตแต่ละความเป็นไปของชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ญาติโยมสมโพธิ์ก่อนมีพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27เป็นตรัสไว้ว่าคนเฮาคนเดียวตอนนั้นได้ตายไปเบิ่นว่าคนเดียวตอนนั้นเกิดมาในวงตระกูลส่วนการคบหากันของสรรพสัตว์เนี่ยมันจะเป็นเพียงการเกี่ยวของกันตอนนั้นนี่อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27เอโกวัมมัจโจอัจเจติเอโกวะสัญติกุเลสังโยคะปรมาตเววะสัมโพฆาสัพปานีนั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้คนเราคนเดียวเท่านั้นตายไปคนเดียวเท่านั้นเกิดมาในวงตระกูลส่วนการคบหากันของสัพพัตเป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันก็เท่านั้นเป็นว่าแจ้งสันเดจึงว่าคนเฮาเมื่อเกิดจะเกิดคนเดียวแม่นบ่เมื่อตายก็ตายผู้เดียวเนี่ยที่อยู่น้ำกันที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำกันที่ไปมาหาสู่กันนั่นมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งมันก็บ่ยังบ่ยืนมันเปลี่ยนแปลงไปได้จากกันไปได้เนี่ยอันนี้มันเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นของจริงบ่มีผู้ใดหลีกพ้นไปได้เมื่อฮู้แจ้งสิแล้วก็จำต้องยอมรับความเป็นจริงเมื่อยอมรับความเป็นจริงอันนี้ได้มันก็สิสบายใจได้เฮ็ดใจได้เฮ็ดให้หายเหงาหายว่าเวได้เมื่อถือตอดจิ้มหรือว่าเมื่ออยู่ผู้เดียวเฮ็ดให้รับมือกับความเหงาความว่าเวที่มันเกิดขึ้นได้หลวงหลายด้วยกันแต่ว่าถ้าแม่นว่าบ่ยอมรับความจริงอันนี้ความเหงาความว่าเวมันก็บ่อาจสิเบิดไปจากความหมู่สึกได้เนี่ยเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยประการตําอิฐประการที่1ก็คือท่านให้มีสตินี่ล่ะตั้งสติเพิ่นบอกว่าให้มีสติสติมาปัญญามันสิเกิดจังซั่นล่ะคนเฮาเนี่ยอย่าจิ้มเนี่ยให้รู้จักในการตั้งสติไว้มันเป็นธรรมที่สำคัญนะต่อมาเนี่ยบางเทื่อเนาะคนเฮาก็ต้องพยายามอยู่กับตัวเองอ่ะมันได้เด้ถ้าสามารถอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันก็สิบ่เหงาบ่ว่าเว
ผู้ที่อยู่กับตัวเองได้นี่แสดงว่า

ตัวเองเป็นที่เพิ่งของตัวเองสามารถเพิ่งผ้าเจ้าของได้จังหวัดนะเมื่อเพิ่งผ้าตัวเองได้มันก็สิได้มองเพิ่งที่เพิ่งได้ตนเองเป็นมองเพิ่งที่เพิ่งที่สำคัญเห็นบ่ล่ะอันนี้มันก็บ่ม่อมรับที่เพิ่งตรัสไว้นั่นล่ะเนาะว่าอัตยิอัตโนหน้าโตเนี่ยล่ะตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยล่ะอันนี้เป็นลักษณ์ที่ถือว่าเป็นสัจธรรมเข้าสามารถนำมาใส่ได้ตลอดการตลอดเวลาเลยได้เกี่ยวกับเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยอัตยิอัตโนหน้าโตเนี่ยผู้อื่นผู้ใดล่ะที่เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ก็นี่ล่ะประสงค์ให้คนเฮาได้พึ่งตนเองเป็นหลักไว้ซะก่อนเพราะว่าเมื่อฝึกฝนพึ่งตนได้แล้วมันก็สิได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากแม้ผู้อื่นที่ตนไปพึ่งผ้าเขาได้ก็เพราะเฮาพึ่งตนเองได้ซะก่อนด้วยการมีน้ำใจเสียสละเกื้อกูลหรือว่าเลี้ยงดูเขามาเป็นสัตว์นะเฮ็ดให้เขาฮักเฮ็ดให้เขาปลูกพันเฮ็ดให้เขาหัวซึกอยากตอบแทนความดีเป็นสัตว์นะโดยที่สุดได้แม้เวลาเป็นเล็กๆเด็กหน่อยแต่ต้องเพิ่งตัวเองซะก่อนด้วยการห้องให้บ้างด้วยการดิ้นร้องบ้างเฮ็ดให้พ่อแม่ต้องเฝ้าเขามาซอยหรือว่าย่ำเจ็บไก่ได้ป่วยซอยเหลือตัวเองบ่ได้ก็ใส่ปากบอกหรือว่าแสดงอาการออกมาเขาจึงได้เขามาซอยอันนี้ก็แสดงว่าก่อนที่สิให้ผู้อื่นมาซอยนี่ตัวเองก็จำต้องซอยเหลือตัวเองมันได้แก่สละการซอยเหลือตัวเองที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าการที่คนเฮาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันได้เนี่ยการอยู่กับตัวเองก็คือการหาเวียกหางานให้ตัวเองได้เฮ็ดได้ทำเนี่ยละอย่าให้ตัวเองว่าเฮ็ดให้ตัวเองได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีงานทำอย่าอยู่ว่างๆเนี่ยอย่าอยู่นิ่งเฉยเนี่ยละเห็นบ่ละคนเฮาบางเดือนนี่มันถ้ามีเวียกมีงานแล้วมันก็ลืมเข้าเด้แม่นบ่ละลืมเข้าลืมวันเวลามันผ่านไปไวคือหยังเนี่ยแต่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่โอ้ยมันผ่านไปไวว่าซั่นไปเวลานี่มันคือน้อยแท้ว่าซั่นไปเฝ้าที่ตัวมองมันคือเบิดไปแล้วแท้จังซั่นน่ะมันเป็นจังซั่นเด้แต่ว่าถ้าแม่นเฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานบางเทื่อมันติดเป็นจังซี่ตัวมันคือนั่นคำนั่นมืดแท้จังซั่นน่ะมันคือนั่นคำนั่นมืดนั่นแจ้งนั่นสว่างมันเป็นจังซั่นเด้ก็วนก็ว่ายเห็นบ่ล่ะญาติจอมสมบูรณ์ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับเจ้าของไงมันได้นี่ล่ะหาเวียกหางานอย่าให้เจ้าของว่างให้ตัวเองได้มีเวียกมีงานทำอย่าอยู่ว่างอย่าอยู่นิ่งเฉยงานที่เฮาเฮ็ดเฮาทำเนี่ยมันมีทั้งงานของกายมันมีทั้งงานของใจเด้งานของกายก็มีงานของใจก็มีแม่นบ่ล่ะสำคัญคือกันเด้การเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยงานของกายก็คืองานที่ออกกำลังใส่แห้งกายก็ไปเฮ็ดไปทำสิเป็นงานนักงานเบาจังได้มันก็เป็นไปตามกำลังนี่แหละบ่ว่าสิเป็นงานในบ้านงานดูแลเสร็จถูบ้านงานในสวนในไร่ในนาหรือว่างานอดิเรกงานบำเพ็ญประโยชน์งานสังคมแต่สัตว์นะงานที่สร้างสรรค์ความสุขความสบายให้แก่ผู้อื่นแต่สัตว์ละนี่แหละงานของกายเนี่ยเมื่อเฮ็ดได้เมื่อทำได้เป็นประจำนอกจากสิได้ออกกำลังกายได้พบปอบผู้คนหรือว่าได้สร้างสรรค์ความดีสังสมความดีแล้วยังได้ซื้อว่าทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นคนบ่หันใจหิมมาสั่นไปเป็นคนบ่อยู่ชิมชิมบ่หันใจหิมที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกายมีงานได้เฮ็ดได้ทำเป็นประจำยังได้อย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างแล้วความเหงาความว่าเวมันก็สิบ่มีแม่นบ่ล่ะมันก็สิมีแต่ความเมื่อยความวิตกกังวลในเรื่องงานย่านงานบ่สำเร็จบ้างย่านเฮ็ดบ่ทันบ้างซึ่งความย่านความกลัวเรานี่มันเกิดสิเบิดไปได้บ่ยะเมื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแม่นบ่ล่ะตรงกันข้ามเด้บัดนี้ถ้าแม่นว่าเฮ็ดโตเป็นคนว่างงานตลอดเวลาบ่อยากเฮ็ดบ่อยากทำอีหยังบ่อยากสิออกกำลังกายบ่อยากสิยุ่งกับผู้ใดร่างกายก็เลยบ่ได้ขยับออกกำลังจังซี่เนี่ยมันก็สิเฮ็ดให้ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บมันก็สิได้ช่องได้โอกาสกลายเป็นคนสุขภาพบ่ดีต้องไปหาหมอต้องไปโรงหมอโรงพยาบาลเป็นประจำซ้ำไล่บัดนี้เมื่ออยู่ผู้เดียวหรือว่าบ่มีคนบำแย่งดูแลก็เกิดความว้าเวเกิดความเหงาซึมซาบอยู่ในหมักหัวใจหนาวเหลืออยู่ในความหมู่ซึกเด้อันนี้ถือว่าเป็นโทษของการบ่อาศัยตัวเองบ่หางานให้เจ้าของได้เฮ็ดได้ทำจังซั่นล่ะงานนี่โว้ยมันหลายโพดญาติโยมสมโพดซะก่อนเนาะในบ้านในเฮือนนี่ล่ะงานอดี

ลงตัดกวาดนี่แหละเฟ็ดตัวเงินตันบั่นฟองตั้มความสะอาดที่ยังต่างๆแต่มันมีเวลาก็จะไปบ่ปล่อยชีวิตมันผ่านไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์บ่อยู่ซื้อว่าจะไปหาเบียดหาการหางานในการเหตุการณ์ทำนี่แหละคนที่อายุยืนเนี่ยอยากย้อมสังเกตเบิ่งเด้อซ้อมเบิ่งผู้เฒ่าบ้านเฮานี่อายุยืนจังซั่นล่ะถ้าเจ้าเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเด้บางเทื่อ70ปี80ปี90ปีบ่อยู่ซื่อๆได้หั่นน่ะจักเฮ็ดอีหยังล่ะจับนั่นจับนี่จังซั่นล่ะเนาะทำไปเนี่ยล่ะเขาบ่ให้ร่างกายมันอยู่นิ่งเคลื่อนไหวไปมากแขนขาอีหยังต่างๆมันขยับครับขยับได้จังซั่นน่ะขับเคลื่อนไปได้กายเฮ็ดกะทําจังซั่นน่ะนี่อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของงานทางด้านกายเนาะงานของใจบัดนี้นี่แหละนี่แหละงานของใจเนี่ยวันศีลวันพระเป็นจังได๋ล่ะพากันไปรักษาศีลไปทําศีลนี่ล่ะงานของใจเด้อนั่นน่ะงานของจิตของใจการบริหารจิตนี่ล่ะเนี่ยการฝึกฝนควบคุมจิตได้แก่การฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งบ่ให้ฟุ้งซ่านบ่ให้คิดหลายจนควบคุมบ่ได้อุบายวิธีการบริหารจิตก็คือนี่ล่ะมีพระธรรมฐานเนี่ยล่ะระดับต้นๆเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าการเฮ็ดสมาธิเนี่ยล่ะการทำสมาธิเนี่ยล่ะเข้าเฮ็ดสมาธิทำสมาธิเจริญสมาธิเพิ่นว่าจังซั่นล่ะเจริญจิตตภาวนาเข้ามักสิได้ยินคำเว้าจริงๆเนาะเจริญจิตตภาวนาอุบายวิธีการบริหารจิตก็คือกรรมฐานระดับต้นน่ะการทำสมาธิเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติกันเป็นประจำเด้เพื่อสิได้ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้เมื่อควบคุมได้จิตมันก็สิสงบแม่นบ่ล่ะบ่คิดฟุ้งซ่านตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ความคิดมันหยุดนิ่งอยู่ได้ในอารมณ์ที่กำหนดนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะการปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าการทำสมาธินี่โอ้ถือว่าเป็นงานของจิตของใจที่มีความสำคัญเด้อกันญาติย่อมสมผู้สมควรจึงว่าแต่ละมือนี่โอ้ยอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มในเรื่องของการบริหารใจเรื่องงานของจิตของใจเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่มันสำคัญแต่ๆได้เฮาจิ้มบ่ได้เลยงานของจิตของใจเนี่ยเนาะถ้าเฮาฝึกเป็นประจำเนี่ยโอ้เวลามันมีเหตุการณ์อีหยังที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนจังซั่นน่ะเกิดขึ้นจังซั่นล่ะเฮาสามารถกำหนดฮู้เท่าฮู้ทันมันได้เด้อหั่นน่ะถ้าเฮาบ่ฝึกนี่โอ้ยไปไล่ตังเหรอเด้เนี่ยนอกจากการทำสมาธิแล้วงานของใจที่ควรเฮ็ดควรทำนี่อันนี้เห็นบ่การทำวัดการสวดมนต์จังซี่นะเฮาเฮ็ดได้เนาะการไหว้พระการสวดมนต์จังซี่ล่ะเฮ็ดเอาการไหว้พระการสวดมนต์นี่ล่ะเฮ็ดได้ทำได้กันสุปู่สุก้อนเด้อยู่บ้านอยู่งานเห็นบ่ล่ะบทสวดมนต์ต่างๆนี่โอ๊ยบ่อึดซุมื้อนี่เขาพิมพ์แจกเขาพิมพ์ขายว่าซั่นไปบ่อึดเข้าไปมีไว้บ้างในบททำวัดบทสวดมนต์นี่ล่ะมันเป็นบทสวดที่เอิ้นว่าเป็นบทประจำเฮาก็รู้จักในการฝึกการหัดว่าซั่นไปฝึกหัดทำบัดสวดมนต์ก่อนนอนจังซี่นะเอาก่อนนอนไหวพระสวดมนต์ซะก่อนจังซั่นล่ะก่อนนับก่อนนอนแม่นบ่ย่ำมื้อเช้าตื่นมาจังซั่นล่ะก่อนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเวลาว่างๆที่อยู่บ้านซื่อๆในเวลาใดก็ได้เมื่อสวดมนต์แล้วนี่ถ้ามีเวลาก็ทำสมาธิต่อฝึกเฮ็ดได้จังซี่เรื่อยเข้าปล่อยเข้าทำได้ดนได้นั่นเขาจิตมันก็สิมีความสงบเนี่ยมีความสบายเนี่ยล่ะมันสิบ่เหงามันสิบ่ว่าเวความเหงาความว่าเวมันก็สิหายไปโดยอัตโนมัติได้หั่นน่ะถ้าจิตว่างบ่มีเวียกบ่มีงานทำอยู่ซื่อๆเนี่ยคนเฮาแต่อยู่ซื่อๆญาติโยมมันสิมีอย่างนึงเด้อก็คือคิดหลายคิดหลายเด้อหั่นน่ะถ้าประเภทว่าอยู่ซื่อๆนี่คิดหลายเด้อพอคิดหลายก็ฟุ้งซ่านและบัดนี้บางเทื่อก็คิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ควบคุมบังคับบ่ได้บางเทื่อก็ผู้แล้วเฮ็ดให้น้ำตาไหลถึงกับนอนบ่หลับนั่นล่ะมันเป็นลักษณะของความว่าเวเป็นลักษณะของความเหงามันก็เป็นต้นเหตุของทุกข์นี่ล่ะตอนตำอิฐตอนแรกก็เป็นทุกข์ตั้งใจต่อไปบัดนี้มันก็สิลุกลามไปถึงกายได้เฮ็ดให้กายเป็นทุกข์ไปนำถ้าเมื่อเฮาฮู้จังซี่เนี่ยเข้ากับต้องเบิ่งแล้วบัดนี้เนาะตั้งสติตั้งจิตไว้ให้มันดีนี่ล่ะชีวิตประจำวันเนี่ยญาติโยมสมควรควรอย่าอยู่ว่างอย่าอยู่ว่างถ้าอยู่ว่างมันสิเฮ็ดให้เกิดปัญหาต่างๆในชีวิตเด้ถ้ากายว่างร่างกายจะสิอ่อนแอแม่นบ่ล่ะมันก็สิขาดภูมิต้านทาน
ต่อโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยที่เจ็บไข้ในป่วยได้ง่ายถ้าใจว่างใจกับฟุ้งซ่านเนี่ยบัดนี้คืดหลายแล้วบัดนี้จมอยู่กับความคืดมันก็สิเฮ็ดให้หัวสึกเหงาหัวสึกว่าเวแล้วก็เกิดความหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตตามมานี่ล่ะคือปัญหาอันเป็นอันตรายต่อการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างยิ่งเด็ดเฮ็ดให้อยู่บ่เป็นสุขแม่นบ่เฮ็ดให้นอนก็บ่หลับสุขภาพกายสุขภาพใจก็สิย่ำแย่ลงไปอย่างรวดเร็วเด้งั้นน่ะเนี่ยถ้าผู้ใดเป็นจังซั่นแล้วเนี่ยโอ้นี่ล่ะเพิ่นบอกว่านี่ล่ะกายกับใจเห็นบ่ล่ะญาติย่อมเนาะกายกับใจนี่แล้วมันจิ้มกันบ่ได้เด้เนาะพิจารณายินตรองเป็นประจำสม่ำเสมอแต่สละคนเฮาเนี่ยมันอยู่ที่หม่องนี่ล่ะเพิ่นจึงให้พิจารณาเห็นบ่ล่ะอยู่ในอภินหาปัจเจเวกนะอภินหาปัจเจเวกก็คือพอที่บุคคลควรพิจารณาอยู่เสมอๆพิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่ออีหยังก็เพื่อปรับจิตให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาเพิ่นให้พิจารณาควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่แหละเห็นบ่ล่ะการพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยก็เพื่อคอยให้บุคคลยอมรับความเป็นจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายมันสิต้องเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตบ่มีผู้ใดสามารถที่สิหลีกเลี่ยงจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพื่อที่สิให้บุคคลบ่เดือดร้อนเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายมาฮอดมาถึงเขาเพื่อให้บุคคลเตรียมกายเตรียมใจในการสั่งสมบุญกุศลเพื่อเป็นที่พึ่งของตนในภายภาคหน้าเพื่อบ่ต้องหวาดกลัวเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมันปรากฏขึ้นเนี่ยล่ะเพื่อใส่เวลาแห่งชีวิตไปด้วยความบ่ประมาทในวัยในชีวิตแหละกันในความบ่มีโรคของตนแต่สละเห็นบ่ล่ะเพิ่นให้พิจารณาจังซั่นล่ะเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่โอ้ยเพิ่นให้พิจารณาให้ยินตรองอยู่โดยสม่ำเสมอแต่สละเนาะนี่ล่ะคือสิ่งที่นำมาเว้าสู่กันและกันฟังญาติโยมสมปุสะควันก็เพื่อเตือนจิตสะกิดใจจังซั่นล่ะนี่ล่ะญาติโยมเอ้ยชีวิตเนาะนี่ล่ะหูจักในการเฮ็ดบุญกุศลคุณงามความดีจังซั่นล่ะผู้ที่เข้าใจวิถีชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ย่อมสามารถหาเวียกหางานให้กายได้เฮ็ดได้ทําหางานให้ใจได้ทําแหละมันก็สิเฮ็ดให้กายบ่ว่างเฮ็ดให้ใจบ่ว่างนั่นล่ะมันก็นี่ล่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับเจ้าของเพิ่งป้าตัวเองเพิ่งป้าเจ้าของได้แน่นอนสาวเมืองสร้างตรงป้าป้าวัดวัดพระป้าศาลาล่ามบ้านสถานีวิทยุตรงปั๊บป้าเทพปฏิดา31เทพประบุตร1โอ้ยเทพปฏิดาจังเป็นติดตะวันต้อนเนาะเทพปฏิดา30 39โอ้ยเทพปฏิดาหลายเนาะเป็นตะวันต้อนเพิ่นไปจำศีลบ่สาวเมืองตากเทพปฏิดา39ก็นะเทพประบุตรมีเพียง1เนาะเมื่อวานนี่ผู้มาทําวัดอยู่วัดป้าหน่อยกันทั้งญาติโยมเฒ่ากลุ่มวัดแหละก็โรงเรียนอุบลวิทยาพรเมื่อวานนี่22เมื่อวานนี่22มีเทพประบุตรอยู่2ตนเมื่อวานนี่เนาะนอกจากเป็นเทพปฏิดาเบิดเพียงแต่ละเนาะหมอลำเงาป้าอัศวินเนาะคุณจันทวีเนาะยังเก่ามาภาคใต้เอาภาคใต้กันเก่ามาที่รับชมรับฟังอยู่ในคณะนี่เนาะนี่ล่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายเนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราชการผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกตนญาติโยมปั้งมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติต่อออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ปวท.ร้อยเอ็ดดอก94ตันปอป้อมป้อนเจสันละเนาะโอ้นี่ย่อมไปย่องสายตาวัดกับน้ำมันสายการตันเจ้าพุ่นใต้กันเข้ามานี่แหละบรรยากาศของชีวิตเนาะและกับวิทยุชุ่มชั้นแหมหลายคลื่นเนาะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าเจสันละเนาะย่อมสมปันย่อมเข็มเป็ดปลื้มยิบวิทยุลูกสาวไปย่าเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้นตั้งพุทธเก่าฝุ่นคงเตรียมเรดิโอน้ำแจงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดเนาะเกิดลอยสามขึ้นก้นสู่ชีวิตอยู่เมืองอุบลวันจันทร์หนวดวันศุกร์วิทยุทงปับป้าสาวเมืองตั้งทงปับป้าสุวรรณภูมิลอยเอ็ดเนาะเกิน 87.7 หายาสัวซ่อนคุณสังคมคนนำอ้อยย่อมติดติญญาป้อนเกียรติละเนาะเกินก่อนหน่อยเรดิโอพออัตนาการป้องคุณตั้งอำเภอเขื่องในและก็ยังมีเสมาปั้นปีบันเปื่อยเลืออำนาจคุณปุ่มเดซ่ามาตราวงอาสาจูอนุโมทนาขอบคุณเด้อย่อมสมป้องโลกกรรมเป็นจะบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าพุ่นเป็นว่าเนาะเขาไปทักใต้ตั้งลอยเอ็ดคุณได้เมื่อนี้เนาะเอานี่ล่ะตั้งลายเส้นตามใจสีเลือดใต้เอาอยากย่อมสมปุ่นสุขวันเนาะอยากเป็นบรรยากาศของชีวิตของพวกเอ้าล่ะเนาะมีความสุขไปกับบรรยากาศของชีวิตแต่ละมือแต่ละมือเนาะโอ้ยจังแม่นชีวิตเนี่ยล่ะถ้าแม่นว่าเข้าหูจักในการทบทวนพินิจพิเคราะห์พิจารณาเท่ากับสิอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขแต่สละญาติโยมเนาะสำคัญก็คือว่าพวกเอ้าต้องเข้าใจชีวิตเนี่ยเฮ็ดจังได๋เข้าสิเข้าใจชีวิตญาติโยมสมโพธิ์โซคอนเนาะผู้ที่เข้าใจในวิถีชีวิตในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ย่อมสามารถหาเวียกหางานให้กายทำหาเวียกหางานให้ใจทำอย่างนั้นนะย่อมคำพูนโลหะสารว่าวัดธรรมพระศรีวนาลามบรรเลาเจริญมีเทพปฏิดาสิบมีเทพประบุตรสามโอ้โหแหละคักแน่นอนเทพประบุตรสามปนนอนโอ้เทพประบุตรหน่อยเทพปฏิดาเป็นป้ากันไปรักษาศีลเนี่ยโอ้เป็นตะวันซ่อนตอนละเนาะคุณเป็นศรีสินนครป้องเป็นกันยังเข้ามาทักใต้เนาะย่อมกันนกป้อนกำบางเป็นกันยังเข้ามาทักใต้เอาอนุโมทนาทักใต้กันบรรยากาศของชีวิตญาติย่อมสมบูรณ์สุขก้อนเนาะนี่แหละทำกายนี่แหละทำใจของพวกเอ้าให้มันดีมันงามจังสันเนาะทำกายทำใจของเอ้าให้มันดีมันงามเฮ็ดให้กายบ่ว่างเฮ็ดให้ใจบ่ว่างอยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้จังสันล่ะโดยเฉพาะนี่เด้อญาติย่อมเด้อในเวลาที่เอ้ายังมีเรี่ยวแรงยังมีพลังใจอยู่จังสันล่ะแม้ว่าชีวิตสิบ่เหงาบ่ว่าเวแต่ก็เฮ็ดก็ทําไปด้วยใจฮักใจศรัทธาด้วยความมั่นใจว่ามันเป็นการสั่งสมความดีแก่ตนเป็นการหาที่พึ่งให้แก่ตนเองไว้เป็นเบื้องต้นนี่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮาเฮ็ดจังซี่ทําจังซี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้สลาดเด้อหั่นน่ะสลาดในการดํารงชีวิตถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเด้ปัญญาชีวีชีวิตมาหุเศษถังนี่ล่ะปัญญาชีวีชีวิตมาหุเศษถังนี่ล่ะเนี่ยสำคัญผู้ที่ประมาทบ่มีสติเนี่ยถ้าแม่นบ่เอ็ดบ่ทำจังสิถ้าแม่นว่าชีวิตถูกทอดทิ้งหรือผิดหวังต้องอยู่โดดเดี่ยวมันก็ยิ่งซ้ำเติมให้ทุกข์หลายขึ้นแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นจึงสอนพระเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนให้พวกเฮามีสติสอนให้มีสติสอนให้บ่ประมาทจังซั่นล่ะในการดำเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนจังซั่นล่ะการทำกายบ่ให้ว่างด้วยการทำความดีทำประโยชน์แก่ผู้อื่นย่อมได้สุขภาพกายและก็เป็นการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งการทำจิตบ่ให้ว่างด้วยการทำสมาธิการทำวัดการสวดมนต์ย่อมได้สุขภาพจิตและก็เป็นการทำบุญอีกส่วนหนึ่งเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นเฮ็ดได้จังซี่เนี่ยก็คือว่าอยู่กับตัวเองได้นี่ล่ะพึ่งพาตัวเองได้ก็คือว่าได้เฮ็ดตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนแก่สละญาติย่อมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนว่าให้ทำคำอันงามทำคำดีนั่นล่ะคำงามก็คือคำดีนั่นล่ะกัลยาณะดีงามมันก็ได้แม่นบ่ล่ะทำคำดีคำงามอันสินำชีวิตไปสู่สัมปรายภพสังสมเข้าไว้เรื่องของบุญเนี่ยให้รู้จักในการสังสมแม่นบ่ล่ะย้อนยี่หยังพระเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเข้าเป็นประจำว่าบุญญาณิปาลโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินั่งนี่ล่ะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกนั่นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก

ปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินั่งแกสิละเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเว้ามาวาสู่กันและกันฟังเนาะสวทนครพนม FM 90.25 เปิ้นเข้ามาบอกว่ารายการปกติครับเอาขอบคุณขอบคุณเนาะตั้งนครพนมออกอากาศปกติเนาะคุณเซอร์มินเปิ้นว่าสวทนครพนมมีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษบ่โอ้รายการพิเศษอีหยังบ่เข้าใจแต่ว่ารายการแผนกี่ธรรมะนี่มีสู้มือได้ล่ะโอ้นี่ท่านพระมหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีกราบเมตตากราบในเมตตาประเดี๋ยวโอ้ยขอบคุณเด้อเนี่ยท่านพระมหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีเพิ่นเข้ามาทักทายทั้งนครพนมเนาะสวทนครพนมทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณหลายๆเด้อนี่โอ้จังแม่นดีใจครูบาอาจารย์เพิ่นก็เข้ามาเนาะคุณใบศรีพันแสนว่าวัดอินท่าล่ามเทพพจินา23เทพประบุตร1ตนเทพประบุตรหน่อยเนาะไปมองได้กับเทพประบุตรหน่อยคุณไปใบสีพันแสนเนาะคุณต้องใส่คำอ่านว่าวัดเวลุวันมีเทพพจินาจำศีล15เปิ้นว่าเนาะวัดเวลุวันเนาะคุณต้องใส่คำอ่านเปิ้นรายงานมาผู้ไปจำศีลรักษาศีลเนาะผู้ดำรงว่าวัดพ้นขวาวเทพประบุตร14เทพปฏิดา27เนาะไปสวดมนต์เด้อนี่อันนี้ไปสวดมนต์เนาะคุณยายน้องพบจริงอันท่านเพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์เอ้าขอบคุณหลายๆแต่แล้วกันทัสสมากไลยะกัลยาณังนิจยังสัมปรายิกังคุณญาณิปัลโลกกัสมิงปฏิทาหนติปานินังพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15เด้อนี่เนาะเพราะฉะนั้นพึงทำคำอันงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพสั่งสมเข้าไว้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นได้หั่นนะเพราะฉะนั้นหูจักในการเหตุการณ์ตั้งหูจักในการสั่งการแปลงนี่ล่ะชีวิตมันจะจังสี่ล่ะญาติโยมเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัพเพสัตตามลิสันติมรณันทังหิชีวิตังนี่ล่ะมันแม่นความพระพุทธเจ้าเป็นเว้าและก็เฮาก็เห็นกันแต่ว่าทั้งที่เฮาเห็นกันอยู่จังซี่พวกเฮาก็ยังประมาทยังมั่วเมาในวัยในชีวิตกันอยู่ได้หั่นเนาะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องตายเพิ่นว่าเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเพิ่นว่าจังซั่นเด้มันจะแม่นเนาะบ่มีผู้ใดหลีกหลีหนีหมดเด้เนาะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับสุปุสโคนน่ะล่ะเนาะอ๋อย่อมประมวลตาต้องวัดกาสาจุวัดเวลุวันน้นน้ำแทงหมู่1เพิ่นว่ามีเทพปฏิดาจำศีล13ตนเป็นรายการเทพปฏิดามาเนาะบ่ได้เปิดสายให้เนาะบ่ได้เปิดสายให้บ่เป็นหยังบ่ได้เปิดสายก็บ่เป็นหยังจะนี่ละฝากผู้ที่รู้จักคุณเกยกับท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นถึงแก่กรรมเป็นถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้สีได้นำสรีระร่างของเป็นมาเพื่อที่สิบประกอบพิธีตั้งพระศาสนาบำเพ็ญกุศลตั้งพระศาสนาอยู่วัดมณีวนารามวัดปะน้อยนี่ล่ะเมื่อวานนี้ก็ทั้งครอบครัวของเป็นและก็ตั้งคณะทำงานโดยเฉพาะเลขาเป็นคุณที่พัดยี่ผู้กับคณะเมื่อวานนี้โมมากันหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านดุสิตสิงคิรีเนาะที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี่เพิ่นก็มามาคุยเรื่องการเรื่องงานมาจัดเตรียมเรื่องสถานที่อีหยังต่างๆเมื่อนี้ก็ประมาณ 10:00 เนี่ยท่านเจ้าคุณก็สิได้ไปเชิญสรีระร่างเพิ่นมาจากโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเนาะมาตั้งเพื่อเอาไว้บำเพ็ญกุศลก็สิมีการประกอบพิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเนาะอันนี้ก็ในช่วงเวลาบ่ายได้ทราบว่าย่ำมือแรงท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่ได้มาเป็นประธานในพิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทานท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเนาะโอ้ก็เป็นที่น่าเสียใจเพราะว่าเนี่ยกำลังเฮ็ดเปียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเด้หนักยอมสมบูรณ์สควันเนาะท่านเจ้าคุณกับหูจับเป็นมาโดนมานั่นตั้งหลายปีละหูจับกันเพราะว่าทำการทำงานอยู่ในส่วนของนี่ล่ะของกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่ล่ะวิทยุอีหยังต่างๆได้พบได้ปอดได้เวียกได้งานที่สำคัญก็คือว่าเป็นเคยมาบวชน้ำ
มาบวชน้ำรู้สึกว่าสิบยี่เกือบ20มื้อเนี่ยเพิ่นมาบวชอยู่น้ำเนี่ยมาบวชประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพิ่นมีความตั้งจิตตั้งใจเป็นคนใจบุญสุนทานญาติโยมเนาะเป็นคนนำจิตนำใจอัตตะญาณใสดีเนี่ยล่ะเอาอันนี้ก็เนี่ยคนเฮามันบ่แน่บ่นอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตปัจจุบันกับเมื่อนี้เนาะกับเวลาประมาณ 10:00 น.เนี่ยท่านเจ้าคุณกับคณะของเพิ่นจะสิได้ไปเชิญสรีระหลังเพิ่นมาเพื่อที่สิได้ตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่วัดมณีวนารามวัดปะน้อยเนาะวัดปะน้อยวัดมณีวนารามของเฮานี่ล่ะเนาะอันนี้ก็ฝากถึงโพที่หัวจักคุณเคยเพิ่นเนาะในการลดน้ําศพกะมื้อนี้เนาะก็สิแม่นตั้งแต่เวลาในส่วนของญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเนาะกะลดน้ําศพได้กะตั้งแต่อาจิพระบายเป็นต้นไปจนไปหอดไปถึงที่เป็นหมายกําหนดการของรับตั้งพุ่นล่ะเนาะหมายรับตั้งพุ่นล่ะจะเห็นว่าประมาณจัก 17:00 นมั้งเนาะที่น้ำหลวงอาบศพพระราชทานท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเป็นโอ้เนาะเนี่ยชีวิตญาติโยมสมบูรณ์สมควรมันเป็นจังซี่เนาะคุณเดชนรงค์ชูรัตน์เพิ่นบอกกราบนมัสการยายตึกหนองโบตันเพิ่นเข้ามาเพิ่นบอกว่ามีแม่ออกจำศีล8คนเพิ่นว่าเนาะย่อมจักกระป้องว่าเอาวัดสังมายามาลีตับปั้งอันเล่าต้องตายเป็นแน่แท้เอาบ่แม่นหยังคุณนิพนธ์ที่แก้โอบอกว่าขอแสดงความอาลัยท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตโอ้เป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจเนาะเป็นน้ำจิตน้ำใจเพราะฉะนั้นก็โอ้ความตายจังหวะนั่นล่ะบอกว่าเป็นบอกว่าโตดอกความตายนี่แขนก็ถูกบาดย่างเนาะตื่นมือเฝ้าเห็นหน้าจึงว่ายั่งนั่นล่ะประมาทบ่ได้กับความตายเป็นก็นี่ล่ะป่วยเนี่ยเป็นก็เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาเนาะโอ้ยเนี่ยเห็นบ่ล่ะชีวิตญาติโยมเอ้ยคนเฮาเนาะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาเนาะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของชีวิตนี่มันก็เป็นจังซี่ได้ล่ะเอ้านี่นี่รายการของมุกดาหารมาแล้วตัวนี้มาแล้วนี่โอ้ยเนี่ยเป็นจังได๋โทรศัพท์คือรับบ่ได้คุณบุญย่องเนี่ยคุณน้องก้านคุณอภิญญาศรีดาคุณประเสริฐสายแววโอ้ล่ะเพิ่นเข้ามาเพิ่นเข้ามาทักทายแล้วเนาะทักทายมาแล้วทักทายมาแล้วดิเป็นจังซั่นญาติโยมสมโพธิ์สกลเนาะมันก็เป็นไปตามกฎของความเป็นสัจธรรมนั่นล่ะสัจธรรมคือความเป็นจริงชีวิตของคนของมนุษย์มันก็เป็นจังซี่ล่ะบ่ว่าไผก็ตามแต่เพราะฉะนั้นประมาทบ่ได้มัวเมาในวัยในชีวิตบ่ได้ญาติโยมสมโพธิ์สกลเฮาก็ต้องรู้จักในการที่สิสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็เอาแสดงความเสียใจนำครอบครัวโดยเฉพาะท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเนี่ยท่านเจ้าคุณกับหัวจับเปิ้นหัวจับตั้งคุณแม่ของเปิ้นน่ะล่ะเนาะตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่เปิ้นอยู่สวท.อุบลราชธานีพุ่นเด้เนาะตั้งแต่พุ่นล่ะเมื่อนี้ก็สิได้นำสรีระร่างของเปิ้นมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนาะอยู่วัดมณีวนารามเนาะอยู่วัดมณีวนารามกำหนดการต่างๆนี่ก็คือสิทั้งสถานีวิทยุต่างๆเพิ่นก็คือสิได้รายงานแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าพอว่ารายละเอียดเมื่อวานนี่ก็รายละเอียดก็ยังบ่ทันได้ชัดเจนเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนี่ยสิไปเชิญสรีระร่างของเพิ่นจากนี่ล่ะจากเนี่ยโรงพยาบาลนี่ล่ะมาเพื่อที่สิได้ประกอบพิธีบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลอยู่วัดมณีวนารามเนาะแต่เวลาประมาณ10:00 นประมาณ10:00 นเนี่ยท่านเจ้าคุณสิได้ไปเชิญสรีระร่างของเพิ่นเนาะเพื่อที่สิได้ให้นี่ล่ะเป็นไปตามขั้นตามตอนของเพิ่นนั่นล่ะทั้งส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เป็นกับประสานงานกันเมื่อวานนี่เนาะเป็นประสานงานกันตั้งแต่เมื่อวานนี่ในส่วนรายละเอียดอีหยังต่างๆก็ไปติดตามกันแล้วกันนี่ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียของส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนาะที่ท่านรองอธิบดีท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเป็นได้เสียชีวิตเนาะเป็นได้ถึงแก่กรรมโอ้ยเนาะเอาก็เป็นเรื่องที่พวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงกับจังหวะนั่นแหละเนาะชีวิตเนี่ยมันบ่แน่บ่นอนคือดังกับที่เว้านั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย
จึงบอกว่าให้ทำคุณงามความดีเพื่อหมั่นว่าท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าบริตรเนี่ยเพิ่นเฮ็ดคุณงามความดีอยู่โดยตลอดล่ะทำความดีเป็นที่ฮักเป็นที่เคารพเป็นที่เชื่อถือของทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ความการงมงานหมู่พวกของเพิ่นเนาะมันก็นี่ล่ะชีวิตก็เป็นจังซั่นเอ้าบัดเวลาเลยตัวนี้ร้อยบ่ได้เปิดสายไงออกต้นญาติโยมเนาะมื้อนี้เนาะว่าบ่เป็นหยังบ่ได้เปิดสายเพราะว่าจังได๋จังได๋ก็พวกเฮาเดี๋ยวเปิดสายกันในย่ำที่มันว่างๆเนาะมื้อนี้ก็เลยได้เว้าเรื่องต่างๆสู่กันและกันฟังเพื่อได้เป็นการเตือนจิตสะกิดใจนี่ล่ะเนาะชีวิตก็ฮู้จักในการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมียิ่งๆขึ้นไปเด้อสำคัญเด้อญาติโยมต้องมีสติต้องตั้งสติให้มันดีนั่นล่ะชีวิตของเอาแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยตั้งสติมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็สิเป็นไปด้วยดีล่ะเนาะเฮ็ดอีหยังก็ให้ฮู้จักในการพิจารณาเฮ็ดอีหยังก็ให้ฮู้จักในการยินตรองนั่นล่ะให้เหยียบผ้ากันสั่งศีลต้านอย่าเด็ดขาดนี่ล่ะอย่างที่เพิ่นบอกไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเนาะเอาละมื้อนี้พ่อมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาซำนี้เนาะไปพบกันในมื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงปอตะแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองผู้ปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

0: ระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับห้วมแหงครับแผงบ้านเมืองในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับผมมาดูเรื่องของการส่งเสริมของทางปศุสัตว์อำเภอนาว่าครับในการลงพื้นที่ในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและที่สำคัญเอาทักษะเอากระบวนการเอาองค์ความรู้ต่างๆมาเสริมเติมแต่งนะครับให้ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งที่สำคัญครับจากสิ่งที่ทำมาเป็นการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมกันไปนะครับว่าหน่วยงานในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญครับในการที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรได้สำคัญเรื่องราวของการเป็นอาชีพก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราแต่วันนี้เราจะคุยกันกับท่านปศุสัตว์อำเภอนาว่าครับท่านสามารถดาวเสถอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านครับโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญดูทั้งเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการทำความรู้ให้กับเกษตรกรและสำคัญผลพลอยได้นั่นคือเรื่องของการช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่และมีความเด่นน่าสนใจกันด้วยเอาทำความเขารู้จักกันหน่อยว่านาว่าเองเนี่ยเป็นถ้าเรารู้จักคือเป็นอำเภอที่มีความเด่นเรื่องของผ้า
1: ใช่ครับ
0: การทอผ้าขึ้นชื่อมากๆเลยแต่ในเรื่องของเกษตรกรรมการปศุสัตว์ที่อำเภอนาว่าเป็นยังไง
1: ครับของพื้นที่อำเภอนาว่านะครับต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่นาว่าของเรานะครับมีพี่น้องที่ประกอบอาชีพนอกจากการทำนาแล้วยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์กันเยอะนะครับแล้วพื้นที่ของเราก็ยังประสบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมเกือบทุกปีนะครับเราถึงมีการบริหารจัดการในเรื่องฟางข้าวนะครับซึ่งเป็นผลมาได้จากการทำนานั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยในการลดปัญหาในเรื่องฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมนี่คือผลพลอยได้ส่วนหนึ่งคือพื้นที่นี้เพิ่งมาทราบว่ามีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอใช้ความรู้เรื่องของการเก็บเกี่ยวฟาง
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วยแก้ปัญหาโอ้หลายอย่างเลย PM 2.5 ก็ช่วยเรื่องของรายได้ก็มีเกษตรกรก็สามารถนำฟางไปเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย
1: ได้ครับ
0: ส่วนใหญ่คือเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงโคเลี้ยงวัวมีชนิดไหนบ้าง
1: ของอำเภอนาว่านะครับจะมีการเลี้ยงกระบือมากกว่าเลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าหนึ่งสภาพภูมิประเทศยังมีการมีแหล่งน้ำมีอะไรยังมีการเลี้ยงในลักษณะการปล่อยฝูงตามแบบวิธีการเลี้ยงของคนดั้งเดิมของพี่น้องอำเภอนาว่าอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนการเลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้เราปรับเปลี่ยนการเลี้ยงในรูปแบบปล่อยฝูงปล่อยทุ่งแต่ก่อนมาเลี้ยงแบบอินเทนซีฟหรือว่าเลี้ยงแบบปันนีดนะครับซึ่งตัวนี้ทางพี่น้องเกษตรกรได้เห็นความสำคัญในการเลี้ยงในลักษณะนี้ว่าเราสามารถที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากการเลี้ยงวัวให้มากที่สุดผลผลิตได้จากการเลี้ยงวัวก็คือขี้วัวหรือว่ามูลวัวของเรานะครับทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์กับตัวพี่น้องเกษตรกรเองตัวชุมชนเองแล้วเราจะทำยังไงทำไม่ให้เกิดสิ่งแวดล้อม

0: พร้อมกับพี่น้องในชุมชนมากที่สุดนะครับ
1: ความหมายคือไม่ได้เลี้ยงแต่เป็นฟาร์มปิดแต่ก็จะเป็นกึ่งปิดกึ่งเป็นการปล่อยตามธรรมชาติ
0: ใช่ครับคนที่พร้อมก็จะเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแบบไม่ปล่อยลงเลี้ยงตามทุ่งธรรมชาติครับแล้วก็จะมีแปลงหญ้าที่กรมสรรให้คำแนะนำแล้วก็มีแปลงหญ้ามีการเลี้ยงแบบไม่ปล่อยฝูงนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามาปรับเปลี่ยนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็เห็นดีด้วยที่สำคัญที่สุดการเลี้ยงแบบไม่ปล่อยฝูงเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเลี้ยงได้มากโดยเฉพาะตัวที่เป็นผลพลอยได้ในเรื่องขี้วัวนะครับ
1: ครับผมก็เลยเอาผลพลอยได้จากตรงนี้มาต่อยอดเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีการที่จะเอาสิ่งที่เป็นของเสียสองเสียจากฟาร์มจากการเลี้ยงกระบือเลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ต่างๆเองเนี่ยเอามาต่อยอดด้วยเพราะส่วนใหญ่ปกติคือถ้าเกษตรกรถ้าท้องที่อื่นๆเองอาจจะเก็บและเอาไปไว้ในท้องทุ่งนาเอาไปใช้ในการบำรุงพืชต่างๆเองแต่ที่นี่มีความพิเศษยังไงให้เห็นบอกว่าเอามาต่อยอดจนเป็นสร้างเป็นสินค้าที่มีมูลค่ากันด้วย
0: ครับขออนุญาตนำเรียนนี้นะครับว่าเรามองว่าไม่ใช่ของเสียนะครับ จากการเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเรามองว่าเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงโคกระบือที่สามารถนำต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรก
1: ร
0: ในชุมชนในหมู่บ้านในอำเภอของเราได้ดีอย่างเยี่ยมเลยนะครับอย่างเช่นในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบ้านดอนพะทายนะครับตำบลบ้านเสียวตัวนี้ก็จะนำมูลวัวของโครงการนะครับหรือว่าของพี่น้องเกษตรกรนะครับมาย้อมกับเส้นฝ้ายแล้วก็ทอทำให้เกิดรายได้นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานบริษัทอำเภอนาว่าและก็สำนักงานบริษัทจังหวัดนครพนมนะครับเราภูมิใจเป็นอย่างมากแม้กระทั่งตัวพี่น้องเกษตรกรเองก็ภูมิใจที่เราได้ต่อยอดจากโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนำมูลวัวซึ่งมีความมงคลอยู่แล้วเพราะว่าน้อยคนนะครับที่จะได้เลี้ยงวัวของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องคนที่มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการนะครับถึงจะเลี้ยงได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเกษตรกรท่านไหนที่ได้เลี้ยงวัวของโครงการตามพระราชดำรินะครับจะเป็นบุญเป็นวาสนาของตัวพี่น้องเกษตรกรเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะครับ
1: อ๋อก็คือจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการนี้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่เกษตรกรได้รับพระราชทานโค
0: ครับ
1: เพื่อเอามาเป็นการต่อยอดสร้างอาชีพ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็เลยเอาส่วนนี้เอามาใช้ในวิถีของคนในพื้นที
0: ่ครับ
1: เพราะส่วนที่นี่ชาวบ้านที่นี่คือเขาก็มีการทอผ้ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับพี่น้องบ้านดอนบัดทายนะครับแล้วก็พี่น้องอำเภอนาว่านี่จะมีภูมิปัญญาในการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่ส่งทอดสู่ลูกหลานมาตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านดอนพะทายของเราจะมีความสามารถมีภูมิปัญญามีความชำนาญในการทอผ้าขาวม้าเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งต้องขอยอมรับและก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผ้าขาวม้าเนี่ยครับของบ้านดอนพะทายนี่เป็นหนึ่งในสิบกลุ่มที่ในเครือเซ็นทรัลนะครับที่สามารถนำเอาไปจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลได้รับการคัดเลือกแล้วครับตัวพี่น้องเกษตรกรก็มีความชำนาญแล้วก็มีการต่อยอดมาทำเรื่องผ้ามูลมงคลอีกก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตัวพี่น้องเกษตรกรเขามีความชำนาญอยู่แล้วแต่ว่าเราทำยังไงให้มีสินค้าหลากหลายนะครับที่สร้างรายได้ให้กับตัวพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชุมชนและก็ในภาพรวมของอำเภอของจังหวัดอีกด้วยนะครับ
1: เป็นการต่อยอดกันมาทำจุดเริ่มต้นกันหน่อยว่าแล้วจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้เอามูลจากมูลสัตว์เนี่ยที่เรียกว่าเพื่อมาทำเป็นมูลมงคลเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงมีแนวคิดยังไงมีวิถีชีวิตยังไงถึงเห็นว่าตัวนี้สามารถที่จะเอามาย้อมกับผ้าได
0: ้ครับต้องขอนำเรียนอย่างนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นปศุสัตว์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนักส่งเสริมอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในประมาณปี2562นะครับที่ทางพี่น้องบ้านดอนพะทายได้รับโอกาสที่จะรับโคของโครงการตามพระราชดำริมาเรามีแนวคิดว่าจะทำยังไงนอกจากได้รับโคของโครงการตามพระราชดำริมาแล้วมีการต่อยอดนะครับก็ได้ปรึกษาได้คุยกับทางกลุ่มว่า

0: เรามีภูมิปัญญานี้ไหมทำไหมเราจะทำยังไงให้เกิดการต่อยอดจากโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราจะย้อมแล้วลองเอามูลวัวของโครงการมาย้อมได้ไหมซึ่งแต่ก่อนต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับการทำนานี่ยังไม่มีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำลานตากข้าวนะครับก็ยังใช้มูลของโคกระบือนี่ครับทำลานตากข้าวหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้ทาลานนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเอิ้นการที่บรรพบุรุษเราทำอย่างนั้นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีการใช้เครื่องนุ่งห่มประกอบในการทำนะครับมันกระเด็นติดเสื้อติดกางเกงบ้างชาวบ้านเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเอามาซักทำไมออกยากแต่ซักเสร็จแล้วกลิ่นไม่เหม็นประกอบกับตัวพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี่ครับเราเลี้ยงในลักษณะเป็นการรวมคอกเช้ามาเราต้องไปเก็บขี้วัวให้สะอาดไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนนะครับทำทุกวันขี้วัวก็กระเด็นใส่เสื้อผ้าแล้วก็เอามาซักมันก็ไม่ออกก็เลยจุดประกายว่าเราทำยังไงจะให้เกิดผลพลอยได้จากการเลี้ยงวัวของเราเพราะว่าเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้วเอามาซักไม่ออกนะครับออกยากแต่ว่าไม่มีกลิ่นก็เลยลองย้อมดูนะครับตอนแรกก็จะเป็นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ย้อมจากขี้วัวเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าการติดสีหรือว่าความทันสมัยก็ยังมีไม่ครบจนเอามาผสมกับไม้มงคลในพื้นถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นความมงคลสำหรับผู้สวมใส่นะครับอย่างเช่นเปลือกสักนะครับเปลือกสักนี่ก็จะชาวบ้านหรือว่าคนแถวอีสานจะมองถึงเป็นคนที่มีสักมีสีนะครับต้นเปลือกต้นเพกาหรือว่าใบเพกาหรือว่าต้นลิ้นฟ้านะครับเป็นสิ่งที่อยู่สูงเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเอามาผสมแล้วจะทำให้เกิดมีความเป็นมงคลกับตัวพี่น้องเกษตรกรที่สวมใส่หรือว่าประชาชนทั่วไปประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
2: คือการจัดการสุขาภิบาลเกี่ยวกับเนี่ยเนาะบางคนจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าทีนี้เรานำมาคือสิ่งที่ผ่านมาคือมีการแถวบ้านเราจะมีการเลี้ยงวัวแบบเลี้ยงควายแบบอยู่ในบ้านหมู่บ้านค่ะข้อก็จะอยู่ในหมู่บ้านทีนี้พอเดิมทีมันจะขี้ไม่เป็นที่นะคะเนาะมันจะมีปัญหามันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เกิดข้อร้องเรียนกันวันนี้ทุกวันนี้ก็เลยมีการมีตัวนี้ขึ้นมามีการจัดการขยะคือเรามีการเก็บขี้วัวตอนนี้ขี้วัวของเรามันจะมีมูลค่าที่ว่าคือ1เราจะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักหรือขายขี้วัวของเราเนี่ยจะอยู่ที่กระสอบละ50บาทคนที่ปลูกไร่แตงโมเขาจะนํามารับซื้อเราจะไม่ได้มีการทิ้งเลยแล้วกากขี้จากที่เราทำการย้อมเนี่ยที่เรากองเป็นน้ำไปขี้ออกมาเราก็จะทำในการไปใส่ต้นไม้เราได้แล้วขี้วัวที่เราที่อยู่ตามถนนเนี่ยจากคนที่ไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยแบบนี้ค่ะเขาจะมีซาเล้งใช่ไหมคะจะเก็บคนที่ไม่ได้เลี้ยงคือเขาไม่มีขี้วัวแล้วใส่ต้นไม้แล้วเขาจะนำซาเล้งน่ะไปเก็บใส่ถังแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้เขาได้ค่ะก็เลยในชุมชนเราก็เลยมีการจัดการขยะแบบจะดูได้เลยว่าที่หมู่บ้านเราจะไม่ค่อยมีขี้วัวขี้ควายในท้องถนนในชุมชนเราค่ะคือผลดีของเรานะคะเนาะก็จะทําคือสิ่งปฏิกูลพวกนี้คือ1ถ้ามันหมักหมมเยอะๆก็ทําให้เกิดโรคได้เกี่ยวกับโคกับกระบือหรือควายเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคได้ใช่มั้ยคะทีนี้ถ้าเรามีการทําความสะอาดคอกทุกวันมันก็จะไม่ทําให้เกิดโรคแล้วเราจะเก็บทําความสะอาดคือหญ้าแห้งคือจะไม่ให้มันเป็นน้ำที่มันเกิดเชื้อแบบนี้นะคะแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรานำตัวนี้มาชุมชนเราก็จะมีการต่อยอดด้วยการย้อมฝ้ายแล้วก็มีโอกาสได้นำมาคือเรานำสิ่งพวกนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยคือเรามาต่อยอดจากการย้อมผ้าหรือย้อมฝ้ายเนี่ยก็ทำให้เกิดรายได้เกิดค่ามูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ค่ะคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นแล้วก็ขยะหรือสิ่งปฏิกูลเกี่ยวกับขี้วัวขี้ควายก็ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วคือหมู่บ้านเราก็สะอาดแล้วคือจะไม่เห็นแต่บ้านอื่นน่ะจะยังมีขี้วัวขี้ควายตามท้องถนนจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเกิดขึ้นแบบนี้แหละค่ะ

0: ี่คือเป็นไม้มงคลในส่วนที่เอามาเป็นส่วนการผสมสีการย้อมกันด้วยที่สำคัญหลายคนจะสงสัยว่ามูลจากสัตว์แบบนี้แล้วเอามาผสมต้องมีกระบวนการต้องอาจจะต้องดูเรื่องของอินทรีย์เพื่อให้ไม่มีสิ่งเจือปนหรือไม่มีพิษหรือไม่มีอันตรายกระบวนการตรงนี้เราเริ่มต้นเราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการให้เป็นอาหารให้วัวทานจนออกมาเป็นมูลรวมไปถึงการที่เราคัดสรรไม้ต่างๆเอามาผสมย้อมสีกระบวนการตรงนี้เราดูแลกันยังไงฮะเราให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำทางวิชาการกับเกษตรกรยังไงบ้าง
1: กระบวนการนะครับมูลหรือว่าขี้วัวของพี่น้องทั่วไปนี่ก็กับของโครงการนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าความเชื่อความเป็นมงคลนะครับเราเลยเอามูลวัวของโครงการตามพระราชดำรินะครับซึ่งกระบวนการการให้เม็ดสีถ้าจะย้อมด้วยขี้วัวจริงๆมันก็จะออกเป็นลักษณะสีฟางข้าวหรือว่าตัวสีหญ้าที่วัวควายของเรากินนะครับจะเป็นลักษณะงั้นมากกว่านะครับแล้วตัวการที่จะนำไม้มงคลอื่นๆนะครับในพื้นถิ่นที่มีความหมายมานะครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปคัดสรรนะครับขอให้มีความมงคลนะครับและที่สำคัญที่สุดเราในพื้นที่ของพี่น้องบ้านดอนพะทายของเรานี่ครับมีที่ปลูกป่าเป็นเกือบพันไร่นะครับไม่ใช่ว่าเราทำแค่จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในเรื่องของป่าชุมชนนะครับในทุกปีในชุมชนในหน่วยงานราชการก็จะมีการปลูกเสริมเพิ่มไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองถึงว่าสิ่งแวดล้อมต้องมาก่อนสภาพป่าต้องไม่เสื่อมโทรมนะครับเราเพียงแต่เอาบริหารจัดการในเรื่องของป่าชุมชนยังไงเราไปเอาผลประโยชน์จากป่าแล้วเราต้องไปเติมให้ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรมของป่าทุกคนในชุมชนนะครับจะหวงแหนและก็ช่วยกันรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีนะครับ
0: ครับผมเหตุผลสำคัญทำไมถึงคนในพื้นที่นี้พอพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วคนแบบตื่นตัวและให้ความสนใจและพร้อมที่จะลงมือทำร่วมกันเป็นแบบผนึกกำลังเป็นแบบความสามัคคีกันเลยที่สำคัญเห็นท่านประสาทบอกว่าที่นี่เรามีป่าชุมชนกันด้วยอันนี้คือทำไมถึงคนในพื้นที่นี้มีความเข้มแข็งในด้านนี้ฮะ
1: ผมมองว่าเกิดความหวงเห็นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะเขาได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งฤดูการหาเห็ดนะครับเขามีหลายๆอย่างมีกิจกรรมที่จะอนุรักษ์นะครับอย่างโครงการบวชป่าหาเห็ด
0: ครับ
1: เขาก็เป็นกุศลบายของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนะครับเราจะทำยังไงต้องยอมรับว่าผ้าเหลืองของพระก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาจะรู้ว่าการบวชป่าไว้เพื่อหาเห็ดอะไรเขาก็ยังทำและมีความเชื่อและสิ่งที่สำคัญทำไมเกิดความหงแหนในเรื่องของป่าชุมชนผมมองว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้นไม้ที่ให้สีธรรมชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มผมมองว่ายังเขาจะยังพึ่งพาในเรื่องของป่าชุมชนเป็นอย่างมากนะครับ
0: ครับผมในแบบนี้แล้วเนี่ยในภาคของภาครัฐเองในบทบาทของทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาว่าเองเนี่ยนอกจากการเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงการต่อยอดอาชีพการที่จะพัฒนาในรูปแบบต่างๆเองเนี่ยในมุมมองของเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ
1: ์
0: เรื่องไหนที่เราดำเนินการต่อเนื่องแล้วมันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนที่มันขยายไปในหลายๆเรื่องกันมาที่ทางปศุสัตว์ลงมาในพื้นที
1: ่ตอนนี้หมายถึงเรื่องการอนุรักษ์หรือยังไง
0: การส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมการช่วยการดูแลทรัพยากรการแก้ไขปัญหาพื้นถิ่นจนรู้สึกว่าจากเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการเอามูลมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแบบนี้ก็เกิดเป็นรายได้เรื่องอื่นๆนะเราเข้ามาแค่เป็นมองเรื่องเล็กๆจากที่เลือกค่าทางภาครัฐมองว่าอาจจะไม่เรื่องสำคัญในพื้นที่แต่มันสามารถขยายไปในวงกว้างมากขึ้น
1: ครับต้องมองว่า1 นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกของหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวท่านในอำเภอนาว่าก็ดีหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะพยายามทุกวิธีทางนะครับจะประชาสัมพันธ์ให้กับ

0: ี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามองว่าไม่เกิดคุณค่าถ้าเขามองว่าถ้าเกิดเขาเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มองว่าไม่มีคุณค่าแล้วเขานำมาสร้างประโยชน์ได้นะครับตัวนั้นแหละจะเป็นจิตสำนึกที่เขาจะได้ร่วมกับภาครัฐเองนะครับการประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งตัวพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนะครับเป็นแกนหลักเราจะทำยังไงเรามีแนวทางที่จะทำยังไงก็ได้สิ่งที่เขามองว่าไม่มีคุณค่าเกิดประโยชน์ถ้าเขาเห็นแล้วมีการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนเขาก็จะร่วมด้วยช่วยกันประมาณนั้นนะครับ
1: ครับผมอีกสิ่งหนึ่งสำคัญได้ข้อมูลมาบอกว่าวิธีการเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือของคนที่นี่เองเนี่ยเวลาเขาบอกว่าไปตามคอกต่างๆเองเนี่ยสิ่งนั้นคือที่นี่จะไม่มีแมลงวันหรือพาหะเลยวิธีการเรามีคำแนะนำกับเกษตรกรไงเวลาอาจจะเลี้ยงเพื่อให้คอกเขาดูสะอาดตลอดเวลาไม่มีสัตว์เข้ามารบกวนอื่นๆเพื่อไม่ให้เป็นพาหะการเกิดโรคของการเลี้ยง
0: ครับการเลี้ยงนะครับการบริหารจัดการเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราต้องให้คำแนะนำเรื่องการสุขาภิบาลในคอกปศุสัตว์นะครับสิ่งที่จะลดได้ก็คือในเรื่องของกลิ่นนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่ผมนำเรียนไปว่าการเลี้ยงในลักษณะแบบปานีตหรือว่าอินเทนซีฟของเรานี่ครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกรมีการสำรองพืชอาหารสัตว์มีการสำรองฟางมีการทำหญ้าหมักนะครับกระบวนการที่สัตว์กินเข้าไปแล้วนี่ผมยังมองว่าขั้นตอนวิธีการการย่อยสลายตั้งแต่กระบวนการหมักมันเป็นต้นทางที่จะไม่ทำให้เกิดกลิ่นนะครับและที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการสุขาภิบาลการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากตัววัวคือขี้วัวนี่ครับถ้ามันมีค่าชาวบ้านหรือว่าตัวพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคตื่นเช้ามาเนี่ยครับเขาหวงแหนเขาไปจัดการเขาไปเก็บไปกวาดไปตากแห้งนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่ไม่ให้เกิดในเรื่องของแมลงวันมารบกวนนะครับในชุมชนตรงนี้นะครับมีการต่อยอดถึงการทำปุ๋ยแห้งอัดเม็ดนะครับ
1: ครับ
0: มีการสร้างรายได้ในลักษณะนี้ผมว่าเชื่อแน่ชุมชนไหนถ้าไปมีการบริหารจัดการที่ดีในขณะนี้นะครับตัวแมลงวันมารบกวนหรือกลิ่นที่จะไปทำให้ชุมชนของพื้นที่นั้นๆเกิดปัญหานี่ไม่มีอยู่แล้วครับมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต่อยอดในเรื่องของขี้วัวนี่ครับทำให้เกิดประโยชน์นั่นก็หมายความว่าเราจะลดจำนวนที่จะหมักหมมในคอกปศุสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเขามีรายได้เขาก็ยังไงมันก็ต้องหมดก็เป็นผลพลอยได้ที่การบริหารจัดการที่ดีก็ทำให้เกิดกลิ่นกับชุมชนนะครับ
1: ครับผมจากจุดเริ่มต้นนี้ที่เป็นโครงการสำคัญจากการรับพระทานโ
0: ค
1: นะครับให้กับเกษตรกรมาเลี้ยงแล้วจากคิดจากพอยต์ก็คือว่ามูลวัวหรือขี้วัวเนี่ยแล้วจะไปต่อยอดยังไงไม่ใช่แค่เอาไปเพียงการบำรุงพืชพันธุ์อย่างเดียวแต่สำคัญคือเอามาต่อยอดสร้างรายได้แปรรูปอีกโอ้ตอนนี้คือสามารถที่ทั้งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับกลุ่มทอผ้าและก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนเองตอนนี้น่าจะเป็นของต้องบอกว่าเกษตรกรเองให้ความสำคัญมากแล้วต้องบอกว่ากว่าจะได้มานี่คือยากพอสมควรเพราะว่าต้องมีจำนวนการเลี้ยงเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช่ไหมตอนนี้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเช่นมูลวัวแห้งและการเอาไปใช้ในการแปรรูปเองอีก
0: ก็ไม่ถึงคำว่าต้องเลี้ยงปริมาณมากครับแต่ว่าเพียงแต่เราใช้วัตถุดิบตั้งต้นต้องเป็นมูลวัวนะครับตัวนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเป็นอย่างมากในการที่จะนำผลผลิตได้จากการเลี้ยงวัวมาต่อยอดในเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ตัวสกล.หรือว่ากสน.เดิมนะครับทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะมาบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องทำยังไงให้ชุมชนนี้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ทำยังไงให้สินค้าที่เกิดจากชุมชนที่เลี้ยงปศุสัตว์นี้เพิ่มมูลค่าได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ตัวทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางท่านนายอำเภอนาว่าจะให้ความสำคัญสินค้าที่เกิดจากเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดท่านก็จะให้กลุ่มทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผ้ามูลมงคลของนาว่านะครับไปจัดแสดงให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดได้ชมได้ซื้อนะครับก็ทำให้สินค้าของพี่น้องของเราได้รับการยอมรับนะครับจากที่ผมเคยนำเรียนว่าการย้อมด้วยขี้วัวอย่างเดียวแล้วเอาไม้มงคลมาเพิ่มเป็นที่ยอมรับของระดับจังหวัดตอนนี้ก็หน่วยงานต่างๆก็มีการสั่งจองนะครับโดยเฉพาะเทศกาลใกล้ปีใหม่ก็เป็นสินค้าที่มีความต้องการกับตลาดมากนะครับ
1: ครับผมช่วงสุดท้ายนี้อยากให้นายบริษัทได้แนะนำเกษตรกรที่ชมรายการกันอยู่ว่าถ้าในพื้นที่ของเราก็มีวิธีการคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ที่สำคัญคือเราเห็นกระบวนการเห็นแนวคิดของที่นี่แล้วสามารถเอาไปต่อยอดกันได้ทั้งเรื่องของการเอาสิ่งที่มีอยู่ไปพัฒนาในสินค้าอื่นๆเอาไปต่อยอดเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นกันไปและสำคัญเป้าหมายสำคัญคือการที่จะช่วยกันจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มการเลี้ยงที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นมลพิษกับชุมชนแบบนี้แล้วเนี่ยในหลักทางวิชาการหรือคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในตอนนี้เองเพื่อเอาไปปรับใช้เป็นแนวคิดหรือเกษตรกรบอกว่าโอ้แรงเดียวเนี่ยลองฝึกลองทำดูสิเอ๊ะเราก็สามารถทำได้ถ้าในชุมชนของเราถ้าจะทำแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับ
0: ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าตัวพี่น้องเกษตรกรที่รับชมรายการนี้นะครับเรามองหาว่าสิ่งไหนที่ในพื้นที่ของเรานะครับจะเกิดประโยชน์กับชุมชนเราคิดเรามองว่ามีแนวทางจะพัฒนาแม้กระทั่งเรื่องตมของวัวของควายนะครับเราไปประยุกต์ใช้บางที่บางพื้นที่อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันเราพยายามหาจุดเด่นของเราแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เกิดสินค้าหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดอาชีพกับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าตัวพี่น้องเกษตรกรก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะครับพยายามค้นคว้าหาจุดเด่นจุดด้อยเราจะทำยังไงให้จุดที่เรามองว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีกับให้ชุมชนของเรานะครับมาเกิดประโยชน์นะครับในเรื่องของการลดในเรื่องสิ่งต่างๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันจะลดลงไปอัตโนมัตินะครับเราเอาจุดนั้นมาเป็นจุดเด่นของเรานะครับใครจะมองเห็นว่าผมยังมีแนวคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงกินจากที่ควายไปนอนแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเราจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มยังไงนะครับตอนนั้นก็เป็นแนวคิดที่อยากจะถ้าชุมชนไหนหรือกลุ่มไหนทำได้นะครับลองเอาไปย้อมกับตมกับไม้มงคลอาจจะเป็นสินค้าตัวใหม่ของท่านก็ได้อย่าเป็นผ้ามูลตมก็ได้นะครับผมว่าสิ่งที่เรามองว่าไม่ดีอาจจะเกิดผลดีกับชุมชนของท่านได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่เรามาในพื้นที่คราวนี้เองเนี่ยนอกจากจะมาดูเรื่องของการสร้างอาชีพจากเรื่องของผ้ามูลมงคลตัวนี้นะฮะเป็นผ้าที่นิ่มมากนะฮะและสีสวยจริงๆคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบของจริงนะสวยมากผ้านิ่มจริงๆนี่คือจากหนึ่งของการแปรรูป
0: ใช่ครับ
1: จากของที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็บอกว่าถ้าคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นของที่เป็นของเสียแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นของเสียเป็นของที่มีค่าและสามารถสร้างรายได้และสำคัญเป็นการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วยวันนี้ขอบคุณท่านบริษัทอำเภอนาว่าเป็นอย่างสูงนะฮะขอบพระคุณครับและนี่คือเรื่องราวของเราที่เรามาพื้นที่ในคราวนี้นั่นเองนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่ไหนนั้นติดตามกันในรายการของเราสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: อาเซียน2045

0: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
1: อาเซียน2045 Our Share Future

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ NBT วิถีไทยพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชาวผู้ไทยที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาดูกันว่าเขามีการอนุรักษ์ความเป็นวิถีของผู้ไทยไว้ได้อย่างไรโดยเฉพาะการอนุรักษ์ความเป็นผู้ไทยด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้านการทอผ้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามากันที่บ้านสงยางแล้วนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นผู้ไทยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชนเผ่าผู้ไทยรวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้อยู่กันกับคุณแม่ภูเวียงแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็มาในชุดผ้าพื้นเมืองนะคะของเผ่าผู้ไทยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอำนาจเจริญก็มีหลายอำเภอแต่ว่าที่ชานุมานี่เขาบอกว่าจะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็มีความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสด้วยครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือที่บ้านสงยางนะคะมีชุมชน เขาเรียกว่าเป็นเผ่าผู้ไทยแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วคือเผ่าผู้ไทยในชุมชนของเรามีกี่บ้านมีอยู่หมู่บ้านไหนบ้างคะ
1: มีประมาณ3-4 หมู่บ้าน
0: 3-4 หมู่บ้านที่เป็นแบบผู้ไทยแล้วก็ยังใช้ภาษาผู้ไทยวิถีชีวิตแบบผู้ไทยใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
0: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือที่บ้านสงยาง
1: จ้ะคือบ้านสงยางหนึ่งในนั้นก็มีภาษาผู้ไทยหมดบ้านนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ทุกบ้านนั่นแหละแต่ว่าอันแต่ก่อนมันก็ย้ายออกมาจากไอ้ที่ดอนตาลเนาะ
0: อ๋อก็คือดอนตาลนี่คือจะเป็นหนึ่งในอำเภอของมุกดาหาร
1: ใช่
0: จะมีผู้ไทยเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ไทยเยอะ
0: ก็เลยคล้ายๆกับว่ามีการแยกออกมา
1: แยกออก
0: แล้วก็มีการก่อตั้งหมู่บ้านสร้างรกรากที่นี่ขึ้นมา
1: จ้ะ
0: นะคะและณปัจจุบันนี้ที่สงยางมีชนเผ่าผู้ไทยที่

0: เขามารวมกลุ่มกันแล้วก็ทอผ้าแบบนี้มีกี่คนคะคุณแม
1: ่แต่ก่อนก็มีทุกหลังคาหมู่บ้านนั่นแหละเพราะว่าทำเองปลูกเองทำเองด้วยนะ
0: ปลูกฝ้ายเองเก็บฝ้าย
1: เก็บฝ้ายอิ้วฝ้ายเข็นฝ้ายคือน้ำคามที่ทำมาเป็นสีก็ปลูกเอง
0: ค่ะและณปัจจุบันนี้ยังปลูกเยอะไหมคะ
1: ยังปลูกเยอะยังอนุรักษ์อยู
0: ่ค่ะแล้วกลุ่มของเรามีสมาชิกกี่คนคะ
1: ประมาณ
0: 20คนนี่ส่วนใหญ่เป็นวัยไหน
1: ส่วนใหญ่ประมาณวัย50ขึ้นถึง70
0: ประมาณ50ถึง70ก็อยู่ในช่วงของอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นแม่บ้านการเตรียมเข้าสู่วัยเกษียณด้วยแล้วบางคนก็อาจจะเกษียณแล้วก็มารวมตัวกัน
1: ก็จะเป็นอาชีพเสริมการจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็เราก็มาทำเป็นอาชีพเสริมตำจริงก็มันทำทุกหมู่บ้านทุกหลังคานั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ทำเองใช้เองนั่นแหละ
0: ก็คือปลูกฝ้ายเองทอแล้วก็ใช้เองในครอบครัวด้วย
1: ใช
0: ่แล้วปกติแล้วก็คือทอเองปลูกเองสวมใส่เองในครอบครัวแต่ว่าณปัจจุบันนี้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการสร้างรายได้เข้ามาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่มีการก่อตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วเราได้มีการถักทอแล้วก็มีรายได้เข้ามายังไงบ้างคะ
1: ก็มีรายได้เหมือนกับที่พัฒนานี่แหละมาแนะนำว่าให้ทำแบบเป็นกลุ่มทำอาชีพเสริม
0: ค่ะ
1: ก็มีพัฒนาขึ้นมาคือรายใหม่นี่แหละรายขอเจ้าฟ้า
0: ก็เลยเป็นรายที่แบบหลายคนก็นิยมรายนี้ด้วยนะคะทีนี้เวลาทอนี่คือสมาชิกของเราก็จะมารวมตัวกันทอที่นี่เหรอคะ
1: จะรวมทอที่หลังคาของใครของมัน
0: อ๋อก็คือจะทออยู่ที่บ้านใครบ้านเราแล้วก็จะมาช่วยกันขาย
1: ใช่จะเก็บมารวมกลุ่มเวลาจะออกงานเวลาจะขายจะเป็นไปจัดงานที่ไหนก็คือเก็บมารวมกลุ่มกัน
0: ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นคือตอนที่ยังไม่มีลายขอพระราชทานตรงนี้เราทอเป็นลายอะไรคะ
1: ลายทั่วไปค่ะมันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือลายดอกซ่าน
0: ลายดอกซ่าน
1: ดอกซ่านป่า
0: ดอกซ่านป่า
1: จ้าคือ
0: ดอกเป็นอะไรดอกลายซ่านป่าลายนี้มีความสำคัญกับผู้ไทยยังไงคะ
1: ความสำคัญกับผู้ไทยแบบว่าแต่ก่อนมันก็เป็นป่าเป็นอะไรเนาะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีเป็นประเภทดอกไม้ดอกไม้ป่า
0: อยู่ในป่า
1: ใช่
0: เวลาที่เราเข้าป่าไปอาจจะไปหาอาหารหรือไปหาของป่าแล้วก็ไปเจอดอกไม้นี้จะมีเยอะใช่ไหมคะ
1: มีเยอะขึ้นเยอะก็เลยมาคิดช่างสารออกมาทำมัดออกมาเป็นลาย
0: คิดยากไหมคะคิดกว่าจะ
1: แต่ไม่ยากนะพ่อแม่เขาเคยทำเนาะปู่ย่าตายายเขาออกแบบมาก่อนแล้วก็เลยทำตาม
0: ค่ะและณปัจจุบันนี้เรามีการทอเป็นอะไรบ้างเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าคลุมอะไรเป็นอะไรบ้าง
1: เป็นผ้าตัดเสื้อเป็นผ้าเม็ดนี่นะ
0: เป็นผ้าเม็ด
1: จ้ะผ้าย้อมคามตัดเสื้อจะไปตัดกางเกงตัดกระโปรงได้หมด
0: ได้หมดเลย
1: จ้ะ
0: นะคะหรือว่าจะมาเรียนรู้กับเราได้ไหมคะแบบนี
1: ้ได
0: ้นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาที่กลุ่มมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ที่กลุ่มบ้านสงยางคือบ้านของแม่นี่แหละ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเราเห็นผ้าเม็ดผ้าที่จะไปตัดเป็นเสื้อแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าลายผ้าขาวม้าด้วยถือว่าเป็นลายที่ทางกลุ่มเองก็มีการเขาเรียกว่ามีการอนุรักษ์ให้เกิดความร่วมสมัยแล้วก็ขายด้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเขามีการถักทอเป็นอย่างอื่นด้วยไหมและสมาชิกของเขามีส่วนร่วมกับตรงนี้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกันต่อ

ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันกับทางประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคลามที่สงยางแล้วนะคะทีนี้มาคุยในมุมมองของทางสมาชิก

0: เป็นสมาชิกแล้วได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก็ได้ปลูกคาม
0: แล้วก็มีการขยายพันธุ์หรือว่ามีการอนุรักษ์ไว้ไหมคะทำยังไงบ้าง
1: ก็ไปตอนนี้ก็ไปหว่านแล้วจ้ะไปปลูกแล้วจ้ะ
0: จ้ะค่ะแล้วอายุการเจริญเติบโตของคามนี้กี่เดือนกี่ปีคะ
1: ประมาณ4-5เดือน
0: 4-5ก็สามารถเก็บจ้ะเก็บผลผลิตมาเพื่อที่จะมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้แล้วนะคะทีนี้เรื่องของฝ้ายนะคะมีการปลูกไว้เยอะไหมคะ
1: ก็เยอะเหมือนกันจ้ะ
0: แล้วอายุการเติบโตคล้ายๆกันกับคามไหมคะ
1: จ้ะประมาณ 3-4 เดือนก็ได้เก็บแล้ว
0: ค่ะแล้วทีนี้อยากจะให้พี่เจริญศรีได้เล่าถึงการเขาเรียกว่าเส้นทางของคามแล้วก็ฝ้ายหน่อยว่ามันจะมามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นผืนผ้าได้ยังไงคะทีนี้เราก็ไปเก็บฝ้ายมายังไงบ้างคะ
1: มาแล้วก็เข็นอย่างนั้นเลยจ้ะมาตากแล้วก็เข็น
0: ก็คือไปเก็บฝ้ายบริสุทธิ์มาเก็บฝ้ายบริสุทธิ์มาแล้วเราก็มาตากก่อนเก็บสิ่งเจือปนอะไรออกก่อนใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าอิ่ว
1: อิ่วก่อน
0: อิ่วอิ่วในที่นี้หมายถึงว่าทำให้มันเป็นเส้นฝ้ายให้ฝ้ายที่มันกระจายตัวกันอยู่เนี่ยเป็นเส้นมาก่อนในเบื้องต้น
1: จ้ะ
0: เป็นเส้นในแบบของเราก่อนหลังจากที่อิ่วแล้วก็ได้เส้นฝ้ายแบบนี้มาแล้วไปไหนต่อคะ
1: ก็มาย้อม
0: ทีนี้ก็
1: มัดมี
0: ก็เอามาย้อมนี่แหละขั้นตอนของคามเริ่มเข้ามาแล้วนะคะทีนี้ต้นคามที่เราปลูก 4-5 เดือนเราก็จะเอามาทำเป็นสีแล้วก็เอามาย้อมกับฝ้ายบริสุทธิ์ก็จะได้เป็นผ้าเป็นคามสีนี้ออกมานั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้คามมาแล้วมาย้อมเป็นเส้นแบบนี้เราก็ต้องเอามาเขาเรียกว่าขั้นตอนไหนคะตอนนี้เรียงเส้น
1: จ้ะ
0: เรียงเส้นเสร็จแล้วแบบนี้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็เอาไปทอ
0: นะคะแล้วขั้นตอนของการมัดอยู่ในช่วงไหนคะ
1: ก็ช่วงที่เราเข็นเสร็จ
0: อ๋อนะคะช่วงที่เข็นเสร็จแล้วเราก็จะมีการมัดมีหลังจากนั้นก็ไปทอ
1: ไปย้อมก่อน
0: ไปย้อมย้อมแล้วก็เอามากวักแบบนี้แล้วก็เอาไปทอต่อโอ้โหหลายขั้นตอนมากๆกว่าจะเป็นลวดลายผ้าที่สวยงามแล้วผ้าที่เราทอนี่มีลายอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้มีลายพระราชทานจ้ะ
0: ลายผ้าพระราชทานแล้วกระแสตอบรับจากคนที่เขาสวมใส่โดยเฉพาะลูกค้าที่เราไปขายเขากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็โอเคค่ะ
0: ก็โอเคเลยใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
0: อันนี้คือเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักคะ
1: จะว่าหลักก็ได้เสริมก็ได
0: ้ค่ะอาชีพหลักของเราก็คือการทำเกษตรทั่วไปรายได้ดีไหมคะ
1: ก็ได้ดีค่ะ
0: ได้ดีนะคะแล้วเผื่อใครสนใจนี่มีจำหน่ายที่ไหนบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ก็ที่บ้านสงยางเลยจ้ะ
0: บ้านสงยางนะคะมีการออกงานตามอีเวนต์ต่างๆไหมคะ
1: ก็ยังนะจ้ะก็ไปพี่กี่ครั้งเพิ่งเข้าใหม่จ้ะ
0: นะคะก็มีออกงานด้วยแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันติดต่อไปทางพัฒนาการอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอก็ได้ให้เขาเป็นสื่อกลางหรือว่าจะติดต่อที่บ้านสงยางก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะมาที่กลุ่มนี้ก็ได้มาดูขั้นตอนกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าเม็ดที่จะไปตัดแล้วก็เป็นลวดลายที่ได้คือขั้นตอนไม่ได้ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งนี่ถือว่าหลายขั้นตอนมากๆแล้วก็เป็นงานที่มีความประณีตมากๆก็เลยอยากให้คุณผู้ชมหรือว่าใครที่หลงใหลในความเป็นวิถีชุมชนในความเป็นธรรมชาติกับฝ้ายย้อมคามแบบนี้ก็อยากฝากให้คุณผู้ชมว่าได้มาสัมผัสกับผ้าสวยๆแบบนี้ที่บ้านสงยางที่ชานุมานอำนาจเจริญนะคะ

ครับในฐานะพัฒนากรนะครับที่ทำงานคุกคีกับชาวบ้านนะครับการได้เห็นลายทอผ้าพระราชทานนี้เปลี่ยนชีวิตจากคนในชุมชนเป็นความภาคภูมิใจครับการทอผ้าลายพระราชทานนะครับผมเองมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ส่งต่อพระเมตตาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับยกระดับสู่มาตรฐานสากลครับในกลุ่มชุมชนนะครับยังมีการทอผ้าลายต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นลายพญานาคลายดอกเดือยลายต้นยางลายดอกยางที่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนครับซึ่งลายผ้าเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในครั้งนี้ด้วยครับส่วนตัวผมเองนะครับในการลงมาพบปะกับชุมชนนะครับผมได้นำเสนอ

คือสร้างตลาดให้กับชาวบ้านโดยการที่ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าต่างๆเข้ากับโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนมีนั่นก็คือตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ครับและในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นตลาดไทยช่วยไทยที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยครับใช่ครับผมในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee ทาง TikTokหรือเป็นโครงการไทย Amazing นะครับเรามีการผลักดันผู้ประกอบการผู้ผลิตให้เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นครับผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ส่งต่อพระเมตตานี้ขับเคลื่อนงานฝีมือของคนในชุมชนสู่ตลาดในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศหรือนอกชุมชนเองครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับผมเองมีความแน่วแน่และมีความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนงานชุมชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดผมเองก็ยังมีอุดมการณ์มีความคิดที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนซึ่งต่อยอดขึ้นไปอีกครับนั่นคือคนในชุมชนครับที่ผมเล็งเห็นว่าคนในชุมชนเองสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้อีกครับและผมอยากจะส่งต่อความรู้ความสามารถที่ผมมีให้กับชุมชนครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับอุดหนุนสินค้าไทยวัฒนธรรมไทยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยนานแสนนานครับทางกรมการพัฒนาชุมชนเองนะครับมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนครับ

คือหนูเป็นคนที่ชื่นชอบผ้าไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอมาทำงานที่พัฒนาชุมชนนะคะก็ยิ่งมาเจอกับผ้าหลายหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าครามแล้วก็รวมถึงผ้าของที่อื่นด้วยก็เลยแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะรู้สึกว่าสวมใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วดูมีเสน่ห์ค่ะไม่แก่ค่ะหนูว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่สวมใส่แล้วดูดีค่ะใครใส่ก็ดูดีหนูว่าถ้าเราทำแพทเทิร์นออกแบบแพทเทิร์นที่ดูทันสมัยแล้วก็มีสไตล์นะคะเหมือนอย่างทุกวันนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นก็นำมาออกแบบให้เป็นเหมือนอย่างตัวที่หนูใส่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยังโอท็อปเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมตรงที่นำเส้นฝ้ายเข็นนะคะมาปักเป็นลวดลายดอกไม้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันสืบสานอนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทยนะคะเพื่อที่จะได้ภูมิใจในความเป็นไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างการสวมใส่ผ้าไทยไม่เชยนะคะใครใส่ก็ดูดีค่ะ

ในจุดเด่นของบ้านสงยางตำบลเปื่อยอำเภอชันตุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมเรียกว่าชุมชนภูไทยนะก็จะเป็นชนเผ่าเทาทอไทยเทาไทยเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งก็จะไปคล้ายคลึงกับส่วนของทางสกลนครนครพนมนะครับแต่ว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนชาวภูไทยที่อพยพข้ามขอนโขงนะครับอำเภอชันตุมานจากทางฝั่งทางสสปลาวเข้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับจุดเด่นของเรื่องราวเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกับตัวของเขาเองนะครับตัวของเรื่องของวัฒนธรรมของเขาเป็นวัฒนธรรมภูไทยนะครับชีวิตวิถีชีวิตเขาเจ้าของเขานะครับเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะครับเสื้อผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาต่างๆก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นกรณีของผ้าย้อมคลามกับซึ่งเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกับทำจากผ้าฝ้ายแล้วก็ย้อมจากต้นคลามซึ่งให้ความเย็นในฤดูร้อนให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็ในการที่จะซักตากผ้าในฤดูฝนก็สามารถทำได้โดยผ้าไม่อับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะของคลามนะครับซึ่งคลามก็จะเป็นสี

น้ำเงินนี่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นของเฉพาะตัวของชนชาวภูไทยนะครับเฉพาะส่วนของนาจเจริญเองนะครับก็จะใช้ในเรื่องราวที่เป็นต่อยอดจากทางผ้าคามธรรมดานะครับก็จะกลายเป็นผ้าที่เราเอาว่าถ้าเอาดอกเอาเรื่องราวของตัวของลวดลายที่เป็นดอกไม้พื้นถิ่นอย่างเช่นดอกซ่านนะครับหรือแม้กระทั่งดอกที่เป็นดอกสะแบงนะครับเข้าไปผสมผสานกับในลวดลายตลอดจนส่วนลวดลายที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีราชกัญญาพระองค์ท่านได้พระทานลวดลายต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวเอสตัวขอเจ้าฟ้าลายสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโทนสีปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวลวดลายต่างๆไปตามฤดูไปตามฤดูกาลของทางในวงการของแฟชั่นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของทางบ้านสงยางตำบลเปื่อยอำเภอชานุมานซึ่งเราเอาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมมาผสมผสานกับในส่วนของลวดลายสมัยใหม่หรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่าในส่วนของที่เป็นเทรนด์ความนิยมสมัยใหม่เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอยากจะเชิญชวนไปยังพี่น้องชาวชนชาวไทยของเรานะครับในทุกเพศทุกวัยนะครับผ้าไทยกับเรียกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกไม่จำเป็นจำกัดแต่ว่าผ้าไทยต้องใส่ได้เป็นคนในวัยที่เป็น40อัพ50อัพแต่ความจริงในระดับของแฟชั่นดีไซน์ปัจจุบันนะครับผ้าไทยเราก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลจริงๆแล้วผ้าไทยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงของเรานะครับนายกราชกัญญาของเราได้นำผ้าไทยไปถึงแฟชั่นเดินแบบในนิสสันโวกนะครับในของฝรั่งเศสซึ่งเป็นแฟชั่นระดับโลกนะครับในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองครับในการประกวดนางสาวไทยในปี2567นะครับก็ได้เอาผ้าไทยของเรานะครับไปใส่ได้เอาไปเป็นแฟชั่นเอาเป็นในการประกวดในปีนั้นก็ใช้ผ้าของอำนาจเจริญนะครับมาเก็บตัวที่บ้านสงยางนะครับว่าทำภูไทยที่บ้านเปื่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยทั่วประเทศได้เห็นว่าจริงๆแล้วผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วเขาใส่แล้วก็ไม่เจอใส่แล้วก็มีความเรียกว่าซิลกี้มีความนุ่มนวลสบายตาสบายตาแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถใส่เดินห้างได้อย่างสบายๆครับ

0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับทางพัฒนากรอำเภอชานุมานกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราลงมาในชุมชนเราเห็นพัฒนาการในการต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนยังไงบ้างคะ
1: ครับในจากที่ผมลงสัมผัสในชุมชนนะครับก็ได้เห็นชาวบ้านนี้ร่วมกันรวมกลุ่มทอผ้าที่เป็นลายพื้นต่างๆที่เป็นของชุมชนและต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนจากพระองค์หญิงลงพระราชทานลายผ้าลงมาเพื่อให้ชุมชนได้มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถต่อยอดเอาไปขายให้กับที่อื่นที่เขานิยมในลายทอผ้าของชุมชนของเราเองครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้ที่กลุ่มนี้หรือว่าอยากจะสั่งจองผ้าติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ครับสามารถติดต่อได้ทางที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมานครับโดยติดต่อกับท่านพัฒนาการอำเภอหรือว่าพัฒนากรของประจำอำเภอครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะมาสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT วิถีไทยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: แฝดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูลหญ้าพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือมีใบเรียวเล็กยาวขึ้นเป็นกอหนามีระบบรากในแนวดิ่งที่แข็งแรงหญ้าที่มีคุณค่าอย่างหญ้าแฝกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์ในการยึดดินไม่ให้พังทลายส่วนในทางอุตสาหกรรมได้มีการนำส่วนต่างๆของหญ้าแฝกมาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายตั้งแต่รากใบดอกใช้หญ้าแฝกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายจากการขยายผลองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนางจินเทพกำเนิดเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและเป็นประธานกลุ่มแปรรูปหัตถกรรมหญ้าแฝกเดิมป้าจินมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและจักสานกระจูดด้วยใจรักจึงจัดตั้งกลุ่มแปรรูปกระจูดขึ้นจากนั้นได้นำหญ้าแฝกพันสงขลา3ใบมาปลูกและจักสาน
1: หญ้าแฝกเป็นไปได้หลายอย่างเป็นไปได้ยิ่งกว่าหญ้าทางศูนย์พิกุลทองเขาได้เอาความรู้มาให้แล้วป้าจินก็ถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนๆแล้วก็ใครที่สนใจป้าจินก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ป้าจินได้รู้จักยักษ์คำว่าหญ้าแฝกนี่ป้าจินภูมิใจที่สุดทั้งรายได้แล้วก็เป็นหญ้าที่ว่าเป็นของพ่อหลวงของเราค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกทุกชิ้นล้วนจักสานถักทอด้วยใจรักชิ้นงานที่เกิดจากความรักความศรัทธาในอาชีพและภูมิปัญญาสร้างความภูมิใจในอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกทุกคน
2: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
3: พาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี